0: เด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9แล้วพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบจบแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงประเคนผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะรวม49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวนรักษาเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตอันหนึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังการแต่งกายวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ช่วงเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์ถวายพระพรคาถาพิเศษแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตโดยรัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานและขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคลร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันและในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา 18:50 น.
0: รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริง
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการโดยยอมรับว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนซึ่งจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับโครงการรอบนี้ได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้แต่จากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้น
3: เรายังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนมันก็อาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันเกิดขึ้นมาจากการที่เราคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสักเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยแต่หลายคนเข้าไม่ถึงระบบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่านี่เป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ของทางฝั่งรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ฝั่งรัฐเราก็ต้องหาแนวทางให้เขาได้กลับเข้ามาในระบบของเราในโครงการถัดไป
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
4: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
2: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า13ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่อง plus ไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆนะฮะโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าผลักดัน e-sport หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยจับมือกับโครงการ To Be Number One เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะดิจิทัลทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคตในระยะแรกจะเริ่มนำ e-sport เข้าสู่กิจกรรมชมรมTo be number one ในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกฝนและค้นหาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้เด็กติดเกมแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนจากเรียนเพื่อจำไปสู่เรียนเพื่อคิดเพื่อเตรียมให้เด็กไทยพร้อมแข่งขันในโลกดิจิทัลและเศรษฐกิจยุคใหม่นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและอนาคตใหม่ให้กับเด็กไทย
7: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์เอามายาดีนของเลบานอนที่ระบุว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยอิหร่านย้ำมาตลอดว่าการยุติสงครามในภูมิภาคแห่งนี้จะต้องรวมถึงการยุติสงครามในเลบานอนด้วยนายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิหร่านและสหรัฐยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจาเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้อิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาโดยตรงเป็นวันที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติสงครามในเลบานอนหลังกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
1: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อสมาชิกนาโต้บางส่วนที่ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มที่นายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นนี้อาจเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนาโต้เนื่องจากยังมีหลายประเด็นสำคัญที่สมาชิกจำเป็นต้องหารือและหาข้อสรุปร่วมกันทั้งนี้การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้เป็นเวทีหารือระดับสูงของผู้นำประเทศสมาชิกที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนของทุกปีตั้งแต่ปี2564เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงของนาโต้ร่วมกัน
0: สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่า นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เริ่มเปิดดำเนินการแล้วเมื่อวานนี้พร้อมประกาศเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์และเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อรองรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวโดยย้ำว่าการเสริมสร้างศักยภาพด้านนิวเคลียร์ยังคงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศในโอกาสนี้นายคิมเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์โดยกำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งการขยายโครงการนิวเคลียร์มีความจำเป็นท่ามกลางภัยคุกคามจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับเกาหลีเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0ต่อ3เซต24 26 22 25 19ต่อ25โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียใจในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
12: เกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองชัด1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
11: แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม23-21 19-21 21-19 ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายกับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1ต่อ2เกม21-19 16-21 และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21ต่อ8 21 13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1ต่อ5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไม่เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ2ลีโอแพ้รอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2ต่อ1เซต5ต่อ7 6ต่อ2และ6ต่อ2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3โหชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6ต่อ1และ6ต่อ0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับอิสนารอดประเสริฐมือวางอันดับ7ที่โหชนะธัญทรศรีอรุณนิรันดร์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับเปรียบปานกลาง57 ซม.และเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับเปรียบปานกลาง1 เมตร 24 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับเปรียบปานกลาง40 ซม.และเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับเปรียบปานกลาง1 เมตร 25 ซม.วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
13: 1 นาทีกับกปท.รถบรรทุกยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เซฟมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งถ้าบรรทุกหนักมากก็ยิ่งใช้ระยะในการเบรกเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเสี่ยงพลิกคว่ำสูงเพราะรถบรรทุกไม่ใช่รถเก๋งระยะเบรกและการทรงตัวต่างกันมหาศาลบรรทุกหนักเกินเท่ากับศูนย์ถ่วงเปลี่ยนเสี่ยงพลิกคว่ำขับเร็วเกินเท่ากับระยะเบรกยาวกว่าปกติการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและลดความเสี่ยงด้วยการจำกัดทั้งน้ำหนักที่บรรทุกที่สำคัญเช็คสักนิดก่อนออกเดินทางของวางสมดุลไหมเบรกพร้อมหรือเปล่าความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมทั้งการขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ขับขี่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถ้ารักษากฎหมายและใส่ใจระเบียบวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและตัวคุณเองขับช้าลงนิดบรรทุกให้พอดีลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่4ลักษณะภูมิประเทศของทะเลในอ่าวไทยไม่ราบเรียบประกอบไปด้วยสันและแอ่งมากมายวางตัวขนานกันไปในแนวทิศทางเหนือใต้สันบริเวณเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชและนราธิวาสเป็นแนวแบ่งท้องทะเลอ่าวไทยออกเป็น2 ส่วนคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกส่วนลักษณะภูมิประเทศของทะเลอันดามันเป็นแอ่งที่เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกต่อเนื่องมาจากดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำอิระวดีในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
18: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและคณะทูตานุทูตเตรียมจัดงานใหญ่มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเพื่อยกระดับผ้าไหมไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลเช้านี้ติดตามรายละเอียดการจัดงานและไฮไลท์สำคัญจากนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชโย
22: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
23: สวัสดีครับคุณมาลีครับ
22: วันนี้พูดคุยกันเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยกับการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกนะคะถือเป็นหนึ่งในงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบถือว่าเป็นงานสำคัญมากๆเลยปีนี้จัดเป็นครั้งที่15แล้วใช่ไหมคะท่านคะ
23: ครับเราจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่15แล้วครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอว.แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็อีกหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนครับ
22: ค่ะจะเป็นการยกระดับของผ้าไหมอย่างไรบ้างอะคะ
23: ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเรามีเรียกว่างานทอผ้าที่เป็นลักษณะของผ้าไหมในหลายภูมิภาคมากซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็มีการสร้างสรรพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีนี้ก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมให้การทอผ้าไหมและการใช้ผ้าไหมนะครับเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีสากลโดยเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนเรื่องการออกแบบไม่ว่าจะเป็นจากมหาลัยหรือจากวิทยาลัยแค่ว่าศึกษาเรียกว่าไปสำรวจข้อมูลต่างๆว่าเรามีผ้าไหมไทยอะไรที่ไหนบ้างอย่างไรในส่วนที่สองคือเราเชิญผู้แทนสถานทูตหรือองค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสถาน านทูตสถานกงสุลต่างๆนะครับท่านเหล่านี้นะครับก็จะร่วมกับนักเรียนนักศึกษาที่เราคัดเลือกมานะครับไปพูดคุยกันว่าท่านอยากได้ชุดแบบไหนที่ใช้จากผ้าไหมไทยก็แปลว่าเราต้องการให้ทูตหรือว่าผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้นะครับได้ใช้ผ้าไหมในการที่จะสวมใส่แล้วก็เดินแบบด้วยครับเป็นการส่งเสริมให้ผ้าไทยเราอยู่ในชีวิตประจำวันและก็อยู่ในวิธีปฏิบัติของทางนักการทูตเหล่านี้หรือว่าผู้แทนองค์การต่างประเทศเหล่านี้นั่นเองนะครับเมื่อท่านเหล่านี้ใส่ชุดไทยแล้วเดินแบบก็จะทำให้คนไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือคนในชาติของท่านเหล่านั้นก็จะได้เห็นว่าชุดของท่านนั้นเป็นชุดที่เกิดจากการใช้ผ้าไหมไทยก็เป็นการส่งเสริมการทูตทางวัฒนธรรมนั่นเองครับ
22: ค่ะปีนี้มีทางสถานทูตเข้าร่วมกี่ประเทศคะท่านยาว
23: ปีนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเกิน90ประเทศนะครับตอบรับเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นทั้งเอกอัครทูตเองหรือว่าผู้แทนสถานทูตหรือว่ากงสุลนะครับท่านก็ยินดีที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งในวันแถลงข่าวก็จะเห็นว่ามีท่านทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยท่านก็รู้สึกยินดีมากแล้วก็ท่านรู้สึกว่างานนี้นอกจากทำให้ท่านได้ใส่ผ้าไทยที่เป็นชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์นะครับที่ท่านชอบแล้วท่านก็รู้สึกว่าทำให้เครือข่ายของหน่วยงานต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันแล้วก็เป็นตัวอย่างของการส่งเสริมการทูตทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีด้วยครับ
22: ค่ะจะมีการจัดเดินแบบด้วยใช่ไหมคะที่หอประชุมกองทัพเรือวันที่6นี้ใช่ไหมคะ
23: งานนี้มี3กิจกรรมด้วยกันนะครับขออนุญาตสรุปกิจกรรมบ้างนะครับอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการประกวดนะครับประกวดการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาที่เราเลือกมานะครับประมาณ58ทีมนะครับทั่วประเทศนะครับก็ประมาณน่าจะเกือบ300คนนะครับมาประกวด3เรื่องครับเรื่องแรกคือออกแบบชุดไทยพระราชนิยมโดยใช้ผ้าไหมอันที่2คือประกวดเรื่องของชุดไทยร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหมอันที่3คือประกวดลายผ้าโดยใช้ผ้าไหมนะครับทั้ง3เรื่องนี้ประกวดนักเรียนนักศึกษาแล้วมีการให้รางวัลส่วนที่2เป็นการเดินแบบนะครับโดยอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นการเดินแบบที่หอประชุมกองทัพเรือในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะครับโดยผู้เดินแบบก็จะเป็นอันแรกคือคณะรัฐมนตรีหรือว่าผู้บริหารกิจการศักดิ์ของส่วนราชการไทยส่วนที่2คือคณะผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลหรือองค์การระหว่างประเทศในส่วนที่3ก็เป็นนายแบบนางแบบที่จะมาเดินแบบนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่2ส่วนกิจกรรมที่3จัดที่วันที่9นะครับที่สยามพารากอนเป็นการจัดนิทรรศการผลงานของการดําเนินโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการประกวดต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงแล้วมาเยี่ยมชมนิทรรศการนี้ด้วยครับ
22: ค่ะในส่วนของงานเดินแบบที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะจะมีไฮไลท์ยังไงบ้างอะคะ
23: สิ่งที่ท่านจะเห็นแน่นอนคือการเดินแบบโดยผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศที่ใช้ชุดไทยและเป็นการออกแบบในลักษณะที่ตรงกันระหว่างความต้องการของผู้สวมใส่คือท่านทูตหรือว่าผู้แทนหน่วยงานกับการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาของเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะออกแบบได้ไม่น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นๆเลยไม่ใช่เป็นนักออกแบบที่เป็นดีไซเนอร์อาชีพนะครับแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่สามารถพัฒนารูปแบบการออกแบบได้อย่างสวยงามและเหมาะสมกับการเดินแบบและบุคลิกของแต่ละคนซึ่งผมเห็นตัวอย่างการออกแบบบ้างแล้วสวยมากนะครับแล้วก็ดูแล้วก็สามารถนำผ้าไทยมาใช้ได้อย่างเหมาะสมทีเดียวครับส่วนที่สองคือเราจะมีการถ่ายทอดนะครับผ่านแฟชั่นทีวีเพื่อให้สมาชิกทั่วโลกนะครับได้ชมกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเราจะเห็นความภาคภูมิใจของคนไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ใส่แบบเดินหรือว่ากองเชียร์ต่างๆทุกปีนะครับจะมีการไปให้เชียร์ให้กำลังใจผู้เดินออกแบบไม่ว่าจะเป็นผู้เดินแบบกิติมศักดิ์หรือว่านักลายแบบหน้าแบบอาชีพหรือว่าทางสถานทูตก็ตามนะครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับ
22: ค่ะผลจากการจัดกิจกรรมในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรการตอบรับในส่วนนี้มันช่วยยกระดับของผ้าไหมหรือว่าต่อยอดไปอย่างไรบ้างอะคะท่าน
23: เรื่องแรกเลยก็คือปีนี้นะครับเราใช้ผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผ้าไหมของชุมชนที่ศูนย์ศิลปาชีพได้ไปรวบรวมมาก็นำมาใช้ในการตัดเย็บก็แสดงว่าเราส่งเสริมทุกภูมิภาคครับส่วนที่สองก็คือว่า นักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสแสดงใจภาพในการออกแบบให้กับผู้สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นทางทูตหรือว่าผู้อำนวยการต่างๆส่วนที่3นะครับนอกจากเรื่องของการตัดเย็บแล้วนะครับเราส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานะครับทำคลิปในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเขาศึกษาข้อมูลอย่างไรวัดตัวอย่างไรตัดเย็บอย่างไรให้เกิดการประชาสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่งที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าพอเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสประสานงานกับท่านทูตหรือผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศก็ผลที่เกิดขึ้นคือมีหลายประเทศนะครับเชิญน้องๆเหล่านี้นะครับได้ไปเรียนรู้ร่วมกับดีไซเนอร์หรือว่าเรียนรู้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศด้วยครับก็ผมจำไม่ได้ว่ากี่รายก็แปลว่าเราเปิดโอกาสให้น้องเหล่านี้ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะตัวเองและเครือข่ายในการทำงานด้วยครับ
22: ค่ะการต่อยอดไปสู่มืออาชีพระดับโลกเลยทีเดียว
23: ใช่ครับก็ที่ผ่านมามีน้องๆหลายคนนะครับทำงานเหล่านี้แล้วก็ทำงานต่อเนื่องจนกระทั่งเขาเริ่มพัฒนาเป็นแบรนด์เสื้อหรือแบรนด์เครื่องแต่งกายของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าคนที่เราเชิญมาเป็นคณะกรรมการนั้นเราเชิญมืออาชีพมาเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพมาคอยให้คำแนะนำน้องๆว่าจะตัดเย็บอย่างไรจะออกแบบไหนให้มันสวยงามให้มันล้ำสมัยเรียกให้มันเหมาะกับบุคลิกของแต่ละคนด้วยครับก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีแล้วในขณะเดียวกันเมื่อน้องๆได้พบกับมืออาชีพเขาจะเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และก็มีกำลังใจในการพัฒนางานครับ
22: ค่ะท้ายสุดค่ะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะไปรับชมได้ในวันที่9หรือว่ายังไงบ้างอะคะท่าน
23: เนื่องจากวันที่6นะครับเป็นการเชิญแขกเฉพาะเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่การจัดงานก็จะมีบางส่วนที่จะเป็นไปให้กำลังใจได้โดยการลงทะเบียนที่การเปิดลงทะเบียนแต่ว่าท่านที่ไม่ได้เข้าในงานก็ไม่เป็นไรครับดูผ่าน Facebook Live แล้วก็Fashion TV ได้มีการถ่ายทอดการจัดงานนะครับส่วนวันที่9สามารถไปดูได้ที่สยามพารากอนนะครับเป็นผลงานของน้องๆนะครับที่จัดเทศกาลให้ฉันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีการมอบรางวัลด้วยครับ
22: ค่ะได้ค่ะ
23: ที่สยามพารากอนนะครับ
22: ก็คือไปร่วมได้ตั้งแต่กี่โมงเลยคะ
23: ตั้งแต่ห้างเปิดนะครับ
22: เข้าไปชมก็คือเราจะจัดแสดงเป็นเทศกาลได้ทั้งหมด
23: ให้ท่านชมครับ
22: ได้ค่ะ
23: ส่วนวันที่6ก็คือตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ชมนะครับ
22: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่มาให้ข้อมูลกับการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ระดับของปีในปีนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
23: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
22: สวัสดีค่ะ
2: ที่สุดของอัตลักษณ์กับเวที Reality ครั้งแรกของไทยเปิดตัวแล้ว The Cut Design Identity Challenge ศึกประชันอัตลักษณ์เจรนัยฝันสู่เวทีโลกสุดยอดรายการ Reality ที่จะเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นพลังแฟชั่นและธุรกิจระดับสากลร่วมค้นหานักสร้างสรรค์อัญมณีรุ่นใหม่ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกชิงรางวัลรวมกว่า2,500,000 บาทโดย GIT กระทรวงพาณิชย์และสสว.สมัครวันนี้ถึง7มิถุนายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0968352515ร่วมเจรนัยไทยสู่เวทีโลก
3: ลิงก์ปลอม
4: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
3: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
5: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศเปิดตัวไทย LLM โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เข้าใจบริบทสังคมไทยหวังเปลี่ยนบทบาทประเทศไทยจากผู้รับเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างนวัตกรรมติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
24: ท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Generative AI ในช่วง2ปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่จากต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและการทำงานของคนไทยอย่างประเมินค่าไม่ได้ทว่าข้อจำกัดสำคัญของโมเดลระดับโลกเหล่านั้นคือการขาดความเข้าใจในมิติด้านภาษาวัฒนธรรมตลอดจนระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายเฉพาะของสังคมไทยจากช่องว่างทางเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาสู่การบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญของ2กระทรวงหลักโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย สมาคมด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของประเทศภายใต้การสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อร่วมกันให้กำเนิดไทย LLM โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาไทยนายพชรอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าความพิเศษของไทย LLM คือการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดและปรับแต่งได้อย่างอิสระโดยโมเดลนี้ได้รับการฝึกฝนจากฐานข้อมูลภาษาไทยคุณภาพสูงจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาอาทิสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลปกครองและข้อมูลทางการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
6: ให้เรามาพัฒนาแข่งกับสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็คงเอาง่ายๆอย่าง ChatGPT หรืออะไรก็ตามซึ่งเป็น AI แบบนึงเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมาแข่งคงลำบากละแต่อย่างน้อยให้มีอธิปไตยทางด้านยาประดิษฐ์หรือจะ AI ของประเทศเองมันก็เริ่มมีการพัฒนาน
24: อกเหนือจากการพัฒนาตัวโมเดลแล้วโครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยจะรับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก Nextech สวทชเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผลซึ่งช่วยลดต้นทุนการพึ่งพาคลาวด์ต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มไทย LLM Playground ซึ่งทำหน้าที่เป็นแชทแซนด์บ็อกซ์และระบบ API ให้แก่นักพัฒนาอย่างไรก็ตามในระยะนำร่องนี้เทคโนโลยีไทย LLM ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในบริบททางการแพทย์โดยพัฒนาเป็นแชทบอทช่วยคัดกรองอาการและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงความร่วมมือกับโมเดลภาษาไทยรายอื่นรวมถึงมีการอัพสเกลความรู้ด้าน AI ให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นการใช้งานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่การมีอธิปไตยทางเทคโนโลยีที่มั่นคงในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: ลองนึกภาพ2คนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายป้ายโต๊ะ
8: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
7: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
9: กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนเพื่อร่วมกันผลักดันแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศและระดับอาเซียนติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
25: ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42เมื่อปี2566ได้มีการประกาศจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือของหมู่บ้านและชุมชนในประเทศอาเซียนอีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนาบนพื้นฐานอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านภาคีเครือข่ายทุกระดับจนนำมาสู่การจัดกิจกรรม AVN Hackathon ปั้นโมเดลหมู่บ้านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียนที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญชวนหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้และสร้างโอกาสเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนแต่ยังคงมีข้อจำกัดสำคัญในเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยี และบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นซึ่งนายนพรัตน์ธรรมรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่ากิจกรรม AVN Hackathon จะเป็นกลไกในการเปิดพื้นที่ให้ผู้นำชุมชนมาร่วมระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเดิมให้แข็งแกร่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมกันได้
0: เราดูคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของชุมชนแล้วครับบางเรื่องเนี่ยเขายังขาดโอกาสและก็ขาดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรต่างๆรวมถึงการบูรณาการหรือว่าการผสมผสานในเรื่องของแนวคิดองค์ความรู้ก็เลยมองว่าเรามีเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราสร้างเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยมันจะช่วยทำให้แต่ละประเทศเนี่ยพัฒนาไปพร้อมกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับพอเราเอาผู้นำของหมู่บ้านชุมชนร่วมกันแสดงออกทุกคนได้มาแชร์ริ่งไอเดียจะสามารถที่จะเสริมจุดแข็งและก็แก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ได
25: ้นอกจากนี้เป้าหมายสำคัญของกิจกรรมคือการเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนได้ร่วมกันสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยประเทศไทยพร้อมที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความพร้อมในการปรับตัวยืดหยุ่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ท่ามกลางปัจจัยความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
0: พอก้าวไปถึงระดับอาเซียนก็คือเป็นแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบโมเดลที่มันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยครับเรานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัยในเรื่องของการพัฒนาเป็นจุดเด่นที่หลายประเทศอยากจะเรียนรู้กับประเทศไทยสามารถที่จะไปเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศได้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องของแนวความคิดให้มีแนวความคิดที่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได
25: ้สำหรับปีนี้ได้เริ่มกิจกรรม AVN Hackathon ไปแล้วด้วยการเปิดรับสมัครหมู่บ้านเข้าร่วมซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและกลั่นกรองหมู่บ้านจากทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเข้มข้นเพื่อนำไปสู่การจัดทำพิมพ์เขียวการพัฒนาหมู่บ้าน AVN ประเทศไทยที่มีรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านครอบคลุมทุกมิติและสามารถใช้เป็นแนวทางเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่หมู่บ้านเป้าหมายอื่นทั่วประเทศให้สอดรับกับเป้าหมายความยั่งยืนของอาเซียนและพร้อมที่จะทำโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
11: ท่านผู้ฟังคะความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนกำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงถึง40%ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
12: สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจนถึงเวลานี้ก็ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วกำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเกษตรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นถึง40%เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโอมานซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งต่างเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีสำคัญหลายชนิดอย่างเช่นปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมแต่ในเวลานี้ประเทศเหล่านี้ไม่สามารถส่งออกปุ๋ยดังกล่าวได้เนื่องจากอิหร่านยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งที่สำคัญของโลกปุ๋ยเคมีถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับภาคการเกษตรในปัจจุบันตั้งแต่การเพาะปลูกข้าวข้าวสาลีข้าวโพดไปจนถึงพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญอีกหลายชนิดซึ่งหากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปอีกจะส่งผลกระทบต่อระบบอาหารโลกและยังทำให้ประชากรทั่วโลกมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่สูงขึ้นนอกจากนี้ประชากรกลุ่มเปราะบางอาจเผชิญกับภาวะอดอยากจนทำให้หลายประเทศเริ่มมองหาปุ๋ยทางเลือกอื่นนอกจากปุ๋ยเคมีเซเนกัลหนึ่งในประเทศแอฟริกาตะวันตกซึ่งนำเข้าปุ๋ยจากตะวันออกกลางประมาณ 125,000 ตันต่อปีเริ่มเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีแม้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดหาปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพียงพอสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกนี้แล้วและต่อให้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดสรรเงินอุดหนุนและแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์กว่า 30,000 ตันแต่ยังคงไม่เพียงพอด้านบราซิลประเทศผู้ส่งออกถั่วเหลืองกาแฟอ้อยและเนื้อวัวรายใหญ่ของโลกซึ่งนำเข้าปุ๋ยมากกว่าร้อยละ80กำลังเผชิญกับราคาปุ๋ยในประเทศที่พุ่งสูงถึงร้อยละ50ทำให้ความต้องการปุ๋ยชีวภาพในบราซิลเพิ่มสูงขึ้นโดยสถาบันวิจัยการเกษตรของบราซิลระบุว่าในช่วงปี2566 ถึงปี2567ภาคอุตสาหกรรมปุ๋ยของบราซิลเติบโตถึงร้อยละ15และเกษตรกรยังสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพนำมาใช้เองด้วยต้นทุนต่ำส่วนเกษตรกรในอินเดียเริ่มนำมูลสัตว์แป้งดินและน้ำตาลมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือในชื่อว่าปุ๋ยชีวมฤตทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่เป็นประจำเพื่อช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินและเร่งการเจริญเติบโตของพืชขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียประกาศโครงการระดับชาติโดยตั้งเป้าขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมด้วยแนวทางธรรมชาติและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงให้ได้ร้อยละ50ทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีอาจสร้างประโยชน์ในวงกว้างเนื่องจากกระบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมีอาจก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในทางกลับกันการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติยังช่วยกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในดินและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่ามากสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562

สัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้พฤหัสบดีแล้วครับ
1: ครับผม
2: อีก1วันก็จะหยุดแล้วนะครับแต่ว่าพวกเรา
1: หยุดไปเมื่อวานนี้เองนี่
2: มันหมายถึงว่าหยุดยาว2วันเพราะว่าเราไม่รับวันหยุดปันหล่อ
1: เหมือนทำงานวันเว้นวันนะ
2: ถูกต้องครับ
1: ก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็สบายใจกันไปนะฮะสำหรับคนที่ทำงานกันครับ
2: ถูกต้องครับแล้วก็บันทึกสถานการณ์ก็ยังพบกับกลุ่มผู้ฟังทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำทีมโดยคุณอุเทนพรหมพันใจนะครับคุณสุวิทย์โสมนัสประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอัคเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาทักทายพูดคุยกับพวกเรากันได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดินตลาดนะครับแถวๆสี่ย่านนะครับแล้วก็ในหลายพื้นที่เพื่อที่จะเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหัวข่าวก็บอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก็กี่วันแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่1
2: ตั้งแต่วันจันทร
1: ์ตั้งแต่วันจันทร
2: ์ครับ
1: นะฮะก็คือวันที่1มั้ย
2: วันที่1
1: จนถึงวันที่3ก็คือเมื่อวานนี
2: ้ครับ
1: 3วันเนี่ยเค้าบอกว่าการใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างเป็นไปอย่างคึกคักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแน่นอนฮะ
2: ครับ
1: เพราะว่าประชาชนเนี่ย

0: ได้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยประมาณสัก20กว่าล้านคน20กว่าล้านคนก็แห่กันไปใช้สิทธิ์นะครับ
1: ครับ
0: ร้านมีความพร้อมแค่ไหนถ้าเทียบกับรอบที่แล้วเนี่ยระบบล่มเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพนี
1: ้ครับ
0: นะครับเราก็จะเห็นเรื่องของการจัดจ่ายใช้สอยเนี่ยมีความคล่องตัวมากนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาครับเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับเอ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นสัปดาห์2สัปดาห์นี้มักมีข่าวว่าจะมีคือข่าวลือนะฮะ
1: ครับ
0: ข่าวลือหรือว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับอันใดพี่ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะฮะมาบอกว่าเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยอาจจะมีการเปิดด่านในเร็วๆนี
1: ้
0: ซึ่งฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธบอกว่ายังไม่มีเรื่องเหล่านี้แต่ประการใดนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงต้องออกมาในช่วง 1-2 วันนี
1: ้
0: นะฮะเพราะว่าเป็นเพราะพรรคเพื่อไทยอยู่ร่วมกับรัฐบาลหรือไม
1: ่
0: หรือเป็นที่คุณทักษิณออกมาจากเรือนจำหรือเปล่าอันนี้ผมคาดเดาเองนะฮะก็แปลกเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีข่าวนี้เลย
1: ครับ
0: แต่พอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าข่าวนี้มาจากไหนอาจจะมาจากฝั่งกัมพูชาหรือฝั่งเขมร
1: ครับ
0: นะครับที่เขามีเฟกนิวรายวันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่หลังๆไม่ค่อยเจอคุณเซนเฟกนิวนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นไปไหนไม่รู้ฮะ
1: ลองหายไปเลยนะ
0: แล้วก็โฆษกเขาว่าผู้หญิงอะคุณมาลีคุณมาลีนี่ก็เงียบหายไปเหมือนกันนะฮะแต่จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยข่าวปลอมเนี่ยจากกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องพอปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยแหมมันก็ทำไมผู้สื่อข่าวไทยต้องไปจับเรื่องเชื่อมโยงมาตรงนี้ด้วยก็ไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บอกเอ๊ะแล้วตกลงแล้วเนี่ยเอ๊ะคำว่ารักชาติเนี่ยมันรักแต่การไปยืนตรงเคารพธงชาติหรือร้องเพลงชาติหรือเปล่ารักชาติเนี่ยมันต้องเกิดจากการกระทำเกิดจากการกระทำการพินิจพิจารณาการกรองสิ่งต่างๆเนี่ยที่จะนำเสนอหรือไม
1: ่ครับ
0: ถูกไหมฮะคืออย่างผมเนี่ยคือผมรักชาติอยู่แล้วผมไม่ต้องพิสูจน
1: ์
0: ด้วยการไปยืนตรงเคารพธงชาติตอน8โมงเช้านะฮะ
1: ครับ
0: คือการกระทำและคำพูดเนี่ยมันต้องตรงกับสิ่งที่เราเชื่อมั่นในจิตใจนะฮะอันนี้คือเรื่องของการกระทำสำคัญกว่าคำพูดอันนี้คือความรักชาติคือถ้าเราอยากจะบอกว่าเรารักชาติจริงๆเนี่ยคือเรื่องข่าวปลงข่าวปลอมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาหรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราต้องหยุดแชร
1: ์
0: ตรวจสอบซะก่อนนะครับรอรัฐบาลแถลงนะครับถึงจะค่อยออกมาชี้แจงถึงค่อยออกมาให้ข่าวอย่างเป็นทางการในช่องของเราเพราะเดี๋ยวนี้สื่อมวลชนทุกคนสามารถเป็น
1: สื่อได้หมดเลย
0: เป็นสื่อได้หมดเลยประชาชนเป็นสื่อได้หมดเลยมีช่องของตัวเองคุณณัฐพงศ์ก็มีช่องของตัวเองชื่อช่อง
1: โดนัทสารบุตรครับ
0: โดนัทสารบุตรนะฮะก็เข้าไปดูได้นะครับในนั้นไม่มีเฟกนิวแน่นอน
1: ไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราใช้ถังของเรียกว่าเป็นสื่อกลางถังของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอนะครับ
0: ถ้ามีก็ร้องเรียนได้นะครับช่องนี้นะครับ
1: นะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าสมมติว่ามีข่าวอะไรก็อย่าชงอย่าแชร์กันให้เช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่างประเด็นปลุกปั่นที่ทำให้เกิดความละเอียดอ่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่แม้ว่าเราจะรักชาติแค่ไหนแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จักคัดกรองข่าวเนี่ยก็จะส่งผลเสียกับชาติเราด้วย
0: ใช่ใช่นะฮะส่วนเรื่องของคุณทักษิณนะฮะได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับส่วนเรื่องของกำไร EM เนี่ยยังไม่ปลดนะครับเพราะมีเงื่อนไขในทางกฎหมายนะฮะคือที่ได้อภัยโทษเนี่ยก็เพราะเมื่อวานนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของรถพ่วงข้างนะครับรถพ่วงข้างที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีพ่วงข้างนะครับ
1: ครับ
0: กรมการขนส่งทางบกนะครับปลดล็อกครับเตรียมที่จะเปิดจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับจ่ายภาษีเพียง150บาทหนุนประชาชนประกอบอาชีพอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยทางถนนในมิติหนึ่งนะครับอีกมิติหนึ่งก็คือช่วยเหลือประชาชนให้สามารถทำมาหาได้เพราะปกติรถพวกนี้วิ่งบนถนนหลวงไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: ผิดกฎหมายนะครับต้องวิ่งในพื้นที่สีเทา
1: ๆครับ
0: ในหมู่บ้านในชุมชน
1: กฎหมายที่ไม่ค่อยเข้าถึงในเรื่องของจราจรนะ
0: กฎหมายเข้าถึงแต่ว่ากฎหมายเนี่ยคือ
1: มันอยู่ในหมู่บ้านอะเนาะ
0: ปฏิเสธที่จะให้รถพ่วงข้างเนี่ยออกมาตามท้องถนนด้วยเหตุที่ว่ามันไม่มีความปลอดภัย
1: ครับ
0: ไม่มีความปลอดภัยยังไงครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไฟส่องสว่างมันมองไม่เห็นแล้วเวลาเขามีพ่วงข้างเนี่ยมันไม่เห็นพ่วงข้าง
1: ครับ
0: มันก็ชนกันนะครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นกันเยอะ
1: ครับ
0: นะฮะเวลาเกิดเหตุอะไรทีไรเนี่ยมักจะมีเรื่องของพ่วงข้างเลี้ยวไม่พ้นหรือว่าไปชนกับรถข้างๆหรือรถข้างๆเนี่ยไปชนเองนะครับอันนี้มันคือเรื่องของมิติความปลอดภัยทางถนนที่เขาออกแบบมาไม่ให้เนี่ยรถพ่วงข้างเนี่ยวิ่งบนท้องถนนนะฮะหรือรถซาเล้งเนี่ยก็ห้ามนะครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้รัฐบาลก็เรียกว่าเป็นการ มุ่งเน้นในเรื่องของรถพุ่มพวงซึ่งบางจุดเนี่ยก็อาจจะใช้รถพ่วงข้างนี่แหละมาทำเป็นรถพุ่มพวงด้วย
0: ใช่นะฮะแต่ตรงนี้เองเนี่ยคือหลักการสำคัญเนี่ยนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยคือความปลอดภัยทางถนนมีเงินมีทองเข้ากระเป๋ามากแค่ไหนแต่ถูกชนเปรี้ยงเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหรือพิการพิกลพิการเนี่ยมันก็ไม่คุ้ม
1: ไม่คุ้ม
0: นะแล้วมันคือมิติที่ค่อนข้างที่จะมีความท้าทายทั้งเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะครับซึ่งเป็นไปเรื่องเป็นทั้งของคนที่เป็นคนขับรถพุ่มพวงขออภัยคนขับรถพ่วงข้างแล้วก็คนขับรถขับขี่ยุทธยานพาหนะทั่วไปจะบอกให้เขาใช้ความระมัดระวังมากกว่าเคยเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่ถูกนะฮะแต่ก็จะทำให้รถพ่วงข้างเนี่ยก็จะถูกกฎหมายนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยแน่นอนการที่จะได้ต่อทะเบียนการที่จะทำให้มันถูกกฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องมีความปลอดภัยอยู่แล้วเหมือนเราเอารถไปตรวจสภาพ
1: ครับ
0: เขาก็ต้องมีการตรวจว่าเอาไฟหน้าส่องสว่างส่องได้จริงไหม
1: ครับ
0: นะฮะอัตราการปล่อยไอเสียเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกมิตินึงนะครับที่เป็นการปฏิรูปเรื่องของการขนส่งการขนส่งทางบกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่คือเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับไปดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ครับว่าผมเนี่ยได้ไปทานอาหารที่ร้านประจำนะครับก็เห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะฮะแล้วก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเห็นว่าคึกคักมากพอสมควรสอบถามไปยังทางผู้ซื้อผู้ขายครับปรากฏว่าก็มีความพึงพอใจดูจากกระแสแล้วก็สามารถให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการได้นะครับก็คืออะไรฮะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตนะครับทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อผู้ขายเน้นช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับลงพื้นที่ก็เห็นได้ชัดว่าประชาชนไม่ได้แค่ซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวแต่ไปยังร้านขายของชำร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับก็คือซื้อสินค้าของใช้นะฮะมีประชาชนไปต่อคิวใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งการสอบถามเนี่ยก็พบว่าทุกคนพึงพอใจได้ของในปริมาณเท่าเดิมแต่จ่ายน้อยลงนะฮะส่วนมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมไหมนายกก็บอกว่าขออย่าให้หยุดนะครับซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วหากโครงการได้ตอบรับกันเป็นอย่างดีก็เท่ากับว่าเป็นการช่วยการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองแหละรัฐบาลต้องหาโครงการที่เข้ามาพลัสไปเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่รัฐบาลก็มีหน้าที่หาโครงการดีๆมาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดนะฮะอันนี้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนคำถามแหล่งเงินนะฮะที่เอามาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยไปทำไทยช่วยไทยพลัสส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยบอกว่ากังวลไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยทางด้านของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม
1: ่
0: เพราะฝ่ายค้านก็บอกว่ามันไม่ได้ด่วนไม่ได้ฉุกเฉินจริง
1: ครับ
0: ท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ประชุมก่อนส่วนคณะกรรมการจะว่าอย่างไรเนี่ยก็มันมีระเบียบอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่กดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์จะทำให้คนอื่นเสียสิทธิ์ด้วยหรือไม่นะครับ
1: ค
0: ุณอนุทินก็บอกว่าเราเปิดเอาไว้30ล้านสิทธิ์นะฮะลงทะเบียนกันใช้ได้จริงๆเนี่ย27ล้านสิทธิ์ยังเหลือ3ล้านสิทธิ์ถือว่าไม่มีใครเสียสิทธิ์นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ทำไงต่
1: อ
0: นะฮะก็คือเรากู้มาใช้ให้น้อยลงอ๋อ
1: ครับ
0: ผมก็นึกว่าจะเอาที่เหลือไปใช้ให้หมด
1: ก็คือไม่ใช้
0: ไม่ใช้ก็คือกู้ให้น้อยลงนะฮะส่วนกู้ให้น้อยลงแล้วเอาไปใช้อะไรกู้ให้น้อยลงแล้วไปใช้อะไรถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีความจำเป็นเร่งด่วนก็จะต้องอยู่ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินเรากู้มาจำนวนที่ใช้ไม่ได้กู้มาก่อนแล้วก็ตัดมาใช้นะครับอันนี้เรื่องของนโยบายไทยช่วยไทยพลัสนะแม้บางคนยังติดคำว่าคนละครึ่งอยู
1: ่
0: คือการที่มาเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับคือมันมีเหตุผลในทางการเมือง
1: ครับ
0: คือการนำถ้าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนำนโยบายของอีกพรรคหนึ่งเอามาใช้ประโยชน
1: ์ครับ
0: เรื่อยๆเนี่ยก็จะดูถูกปรามาสว่า
1: ไม่ได้คิดเอง
0: ถูกต้องพูดง่ายๆไม่มีหัวคิดก็คือมีการเปลี่ยนนโยบายไปแล้วนะฮะเปลี่ยนชื่อจากคนละครึ่งเป็นไทยช่วยไทยพลัสประกอบกับเปลี่ยนคุณสมบัติก็คือ60-40ไม่ใช่50-50ก็คือพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นนะอันนี้คือเหตุผลทางการเมืองที่คนก็จะสงสัยเฮ้ยทำไมไม่ใช้ชื่อเดิมสับสนไปร้านค้าก็ยังพูดคนละครึ่งอยู่เลย
1: เป็นร้านค้าคนละครึ่งอยู่เลย
0: แต่นี่คือไม่คนละครึ่งแล้วไง
1: ครับ
0: มัน60-40คุณจะไม่คนละครึ่งไม่ได้คุณต้องพูดว่า ไทยช่วยไทยพลัส
1: ครับ
0: อันนี้มันก็คือนโยบายของรัฐบาลคือในทางการเมืองแล้วเนี่ยเหมือนจะบังคับให้พูดว่าไทยช่วยไทยพลัสเพราะมันไม่ใช่คนละครึ่งแล้ว60-40
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็คือนโยบายที่นำมาพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมตอบโจทย์ตอบใจพี่น้องประชาชนนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้ามองลึกในทางการเมืองเนี่ยมันก็คือแบบนี้นะฮะถามว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายได้ไหมก็ช่วยได้ในระยะสั้น4เดือนนี
1: ้
0: นะครับติดตามดูหลังจากนี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพยุงเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยให้มันดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไรครับ
1: ครับส่วนในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนอกจากกลุ่ม60-40แล้วก็ยังมีอีก1กลุ่มนะครับนั่นก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับเงินกันไปแล้วนะครับ 1,000 บาทตั้งแต่ช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมา1มิถุนายนกว่า13,180,000สิทธิ์นะครับก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ได้รับส่วนนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกก็พูดถึงในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ประชุมครม.ก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเริ่มแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็มีการกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่มีการเปิดหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกรณีที่ผู้ที่นำชื่อบิดามารดาเนี่ยไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจจะส่งผลกระทบกับบิดามารดาให้ถูกตัดสิทธิ์ในการรับสวัสดิการนี้หรือไม
0: ่
1: นะครับซึ่งโครงการรัฐเนี่ยย่อมมีผู้ที่ทั้งพอใจและก็ไม่พอใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยคือสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้เกือบ30ล้านคนเลยนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยจะรวบรวมข้อคิดเห็นและก็ความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆนะครับเพื่อให้โครงการในอนาคตเนี่ยตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งท่านนายกเองเนี่ยบอกว่าโครงการรอบนี้เนี่ยมีการปิดการลงทะเบียนไปแล้วก็หมายถึงในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันเดิมนะครับคือซึ่งก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการลงพื้นที่นะครับก็ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากว่าไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือว่าขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการร่วมในครั้งนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องมีการมาพิจารณานะครับเกิดข้อต่างๆนะครับที่จะต้องมาประชาสัมพันธ์หรือไม่หรือว่าอะไรอย่างไรนะครับหาแนวทางในการสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐได้ต่อไปมากยิ่งขึ้นนะครับกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับอาจจะรู้สึกว่าเสียสิทธิ์จากหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นนั้นนะครับเรื่องนี้ท่านนายกก็บอกว่ายังไม่ได้ทราบรายละเอียดเพราะว่าเป็นในส่วนของกระทรวงการคลังที่ดูแลนะครับแต่ก็พร้อมที่จะแก้ไขและก็ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับส่วนประเด็นว่าหลักเกณฑ์ใหม่จะทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์มากขึ้นหรือว่าน้อยลงนั้นคุณเอกนิติธรประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ชี้แจงเนื่องจากว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจในรายละเอียดทั้งหมดนะครับรัฐบาลเองเนี่ยเป็นในส่วนของการสนับสนุนเชิงนโยบายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกก็เหมือนโยนนั่นแหละนะไปถามคุณเอกนิติที่เป็นเจ้าของในเรื่องของการดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับก็เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งวันนี้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีการเปิดให้ยืนยันสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้ถือบัตรรายเดิมนะครับมีหลากหลายช่องทางด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นทั้งแอปทางรัฐแอปเป๋าตังนะครับหรือว่าที่เว็บไซต์อย่างที่ผมบอกไปก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับรวมถึงในส่วนของตู้ ATM ของกรุงไทยด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือบริเวณในส่วนของหน้าธนาคารคือเรียกว่าเป็นสาขาของธนาคาร5สาขาของทางรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.หรือว่าธนาคารอิสลามนะครับอันนี้ก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้นะครับตั้งแต่วันนี้4มิถุนายนนะครับไปจนถึง21มิถุนายน2569อันนี้คือรายเดิมนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ารายใหม่เนี่ยรอประกาศจากทางในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องมีการลงพื้นที่ไปสำรวจก่อน
0: ครับ
1: ว่าคุณเนี่ยตกหล่นอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของทั้งกรุงเทพมหานครเมืองพัทยานะครับหรือว่ากระทรวงพม.ก็จะมีการไปสำรวจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วค่อยลงทะเบียนกันอีกครั้งนึงนะครับ
0: ครับคือเกณฑ์เส้นคนจนเนี่ยเท่าเดิมนะฮะรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
1: ครับ
0: 100,000 บาทต่อปีอันนี้ยังคงเดิมแต่ว่ามันมีปรับเพิ่มเติมเนี่ยกลุ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยนะฮะคือผู้ถือหุ้นอะไรแบบนี้ไม่ต้องไม่มีบัตรเครดิตด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: อันเดิมก็เป็นแบบนี้นะครับคือจำนวนเงินอะเส้นคนจนเนี่ยมันยังเท่าเดิมเพิ่มเติมก็คือว่า ใครที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเรื่องของสิทธิ์ของลูกเนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษี 30,000 บาท
1: ครับ
0: ให้กับบิดามารดา
1: ครับ
0: จะทำให้บิดามารดาที่ถูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีถูกตัดออกอันนี้จะเป็นเงื่อนไขมาประกอบการพิจารณาสิทธิ์นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นในเงื่อนไขตรงนี้นะฮะ
1: ครับ
0: มีไหม
1: มีเห็นบอกว่ามีในเรื่องของการที่ยื่นอย่างที่พี่จ๊อบบอกก
0: ็
1: คือเอาชื่อของบิดามารดาเนี่ยไปใช้คือเราเนี่ยได้ลดหย่อนภาษีจริง
0: ด้วยการใช้ชื่อของบิดามารดาแต่ว่าบิดามารดาเนี่ยรายได้ไม่ถึงมันก็มีเกณฑ์บอกว่าอ้าวคนที่ถูกใช้ชื่อไปยื่นเนี่ยเกณฑ์มันไม่ถึงนี
1: ่
0: แต่คนที่เอาไปยื่นเนี่ยรายได้ถึงก็ต้องแยกกันคือถ้ามองแล้วเนี่ยคือคนที่มีรายได้ขั้นถึงต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย่อมสะท้อนฐานะเศรษฐกิจที่แตกต่างจากกลุ่มบัตรคนจนอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: คือคุณมีรายได้ที่จะต้องเสียภาษีถือว่าเกินเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ต้น
1: ครับ
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าคุณอยากให้พ่อแม่ของคุณเนี่ยได้รับการยกเว้นหรือว่าได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณก็จะต้องไม่ใช้ชื่อพ่อแม่คุณเนี่ยไปลดหย่อนภาษี
1: ครับถูกไหม
0: ถูกเ
1: ออครับ
0: ไม่อย่างนั้นคือรัฐก็จะเสียรายได้เพราะรัฐจะต้องลดหย่อนภาษีให้กับคุณเนี่ย30,000 บาทใช่ไหมฮะ
1: ค่า
0: เพดาน 30,000 บาทด้วยการใช้ชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยไปลดตรงนี้มันก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมและเกิดความคาดเคลื่อนในการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับซึ่งการคัดกรองเนี่ยมันนอกจากใช้ระบบฐานภาษีแล้วเนี่ยต้องดูอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับว่าจนจริงไห
1: ม
0: มีความจำเป็นจริงหรือเปล่าเพราะนี่คือการใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพข้อที่จะน่าสังเกตก็คือคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังฮะอย่าลืมนะฮะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ไปแล้วและไทยช่วยไทย plus หมดสิทธิ์ลงทะเบียนไปแล้วและถ้าเกิดคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยรอบนี้เนี่ยที่เขาไปเช็คสิทธิ์เนี่ยปรากฏเขาถูกตัดสิทธิ
1: ์ถูกตัดสิทธิ์กลางคันใช่ไหม
0: กลางคันเขาก็จะไม่ได้ทั้ง2 อย่าง
1: ครับ
0: ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไทยช่วยไทย plus
1: 60-40
0: เออคือพูดง่ายๆโบเบเลยฮะเออตรงนี้รัฐจะช่วยยังไง
1: เพราะฉะนั้นต้องออกมาเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนนะ
0: เท่ากับว่าเหมือนล้มละลายทางการเงินเลยนะครับ
1: ครับ
0: เออคิดดูไทยช่วยไทย plus ผมก็ลงไม่ได้แล้วไปเจอไอ้เรื่องนี้อีกเนี่ย
1: ครับ
0: เรื่องนี้อีกลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษี
1: ครับ
0: พอลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีเขาก็มองว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมอ่ะ
1: แล้วประเด็นคือพ่อแม่ก็ไม่รู้ด้วยนะเพราะว่าบางทีคือลูกเอาไปเอง
0: ไม่ต้องขอความยินยอมถูกไหมก็ติ๊กลงไปในแบบฟอร์มเนี่ยออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับคือตรงเนี้ยผมคิดว่าควรที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่จะออกมาตรการใดๆออกมาก่อน
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นมันจะถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: บอกว่าไม่บอกก่อนแล้วมาทำทีหลัง
1: ครับ
0: พอไม่บอกก่อนแล้วมาทำทีหลังแล้วมันเกิดผลกระทบกับประชาชนแน่นอนอ่ะมันก็จะต้องมีแรงกระเพื่อมแล้วก็จะต้องถูกเสียงติติงเป็นธรรมดา
1: ครับ
0: นะครับตรงดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของประชาชนเนี่ยที่ไปใช้สิทธิ์แล้วอ่ะลดหย่อนภาษีในช่วงของเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะ
1: ครับ
0: เออแล้วพ่อแม่เขาก็ถูกตัดสิทธิ
1: ์อืม
0: เนี่ยแหละ
1: บัตร
0: สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมว่าครั้งหน้า
1: ครับ
0: มีภาษีหน้าได้ไหมเออพอครั้งนี้เนี่ยตั้งตัวกันไม่ทัน
1: แต่ว่าเขาจะลงทะเบียนกันทุกปีหรอคุณทรงพลหมายถึงรัฐบาล
0: ตัดเกณฑ์ใช่ไห
1: ม
0: คือตัดเกณฑ์ตรงนี้คือเราอย่าไปมองว่าตัดเกณฑ์แต่ว่าคือปีภาษีเนี่ยมันไม่ใช่ปีภาษี2569ถูกไหม
1: ครับ
0: มันคือปีภาษี2568คือปีภาษีปีที่แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยเงื่อนไขทางกฎหมายเนี่ยถ้าคุณจะผ่อนปรนตรงนี้ให้ใช้กับปีภาษีหน้า
1: ครับ
0: มันก็สามารถทำได้
1: แต่ว่าปีนี้ก็คือสามารถลงได้ก่อน
0: ใช้ปีภาษีของปีที่แล้วไปก่อนปีมีนาปีที่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เออนั่นอ่ะมันก็น่าจะทำได้อันนี้ผมคิดเองนะ
1: ครับ
0: เออเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยประชาชนยังไม่ได้แบบเตรียมตัวหรือเตรียมการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: พอมันออกมาแล้วเนี่ยเขาถูกตัดสิทธิ์เนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบกับเขา
1: ครับ
0: เออนะ
1: อย่างที่ท่านนายกบอกก็บอกว่าพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าตระหนักคิดนะ
0: ใช่
1: นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคืออาจจะเสียสิทธิ์โดยแบบที่เราไม่ทันตั้งตัว
0: หรือจะเสียสิทธิ์เนี่ยก็ควรที่จะมีอะไรที่มาตอบแทนเขาในส่วนตรงนี
1: ้
0: แต่ผมมองว่าอย่าเพิ่งไปเอาตรงเนี้ยไปตัดสิทธิ์เขาดีที่สุด
1: ครับ
0: เพราะว่าสมมติคุณตัดสิทธิ์เขาปุ๊บเนี่ยก็เป็นภาระเขาอีกอะเขาจะต้องไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบใหม่ถูกไหมเออแล้วมันไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะมีความสามารถทางดิจิทัลเนี่ยเหมือนกันทุกคน
1: ครับ
0: เออคือแค่บอกว่าคนจนเนี่ยสิทธิ์เขาก็ไม่เหมือนไม่เท่ากันแล้วอะเออคือเขาจะมีสมาร์ทโฟนกันทุกคนไ
1: ห
0: ม
1: นี่แหละผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกเนี่ยหลากหลายแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเข้าถึงกันไหม
0: เออนั่นแหละก็เดี๋ยวต้องดูว่า คุณอนุทินบอกแล้วใช่มั้ย
1: ครับ
0: ว่า
1: พร้อมปรับปรุง
0: พร้อมปรับปรุง
1: พร้อมแก้ไข
0: พร้อมแก้ไข
1: ครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยใครที่ถือบัตรอยู่ตอนนี้วันนี้นะเริ่มวันแรกนะครับตั้งแต่ 6:00 นที่ผ่านมาไปยืนยันก่อน
0: ไปยืนยันก่อน
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยผมมองว่ารัฐก็ควรที่จะเปิดช่องอุทธรณ
1: ์ครับ
0: เหมือนตอนครั้งหนึ่งเรื่องของอะไรสมัยคุณนู่นอ่ะสมัยลุงตู่เนี่ยมันมีช่องอุทธรณ์ให้อ่ะ
1: ครับ
0: ไอตอนโควิดอ่ะไอตอนแจกเงินช่วงโควิดอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าใครไม่ได้มันก็มีปุ่มอุทธรณ์ให้อันนี้ก็ควรเช่นกันนะ
1: ครับ
0: คือคนเดิมที่เขาไม่ได้สิทธิ์เนี่ยควรจะมีช่องอุทธรณ์ให้กับเขา
1: ครับ
0: ในการที่เขาจะชี้แจงว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ตัดสิทธิ์ปุ๊บ
1: ครับ
0: จบเนี่ย
1: ไปเลย
0: เดี๋ยวเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คนที่เคยได้อะไรแล้วไม่ได้เดี๋ยวเขาก็รู้สึกแย่
1: แล้วยิ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะอย่างที่บอกนะแม้ว่ารายได้อาจจะเกินเกณฑ์มาแต่บางทีคือก็ไม่พอที่จะเรียกว่าเลี้ยงดูอ่ะนะครับคือความเหลื่อมล้ำมันมีอยู
0: ่ใน
1: ส่วนนี้นะคร
0: ับมันเกิดเรื่องไอ้นี่ด้วยไงสถานการณ์ตะวันออกกลางข้าวของมันขึ้นราคาเน
1: ี่
0: ยข้าวเครื่องก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านขึ้นราคานะ
1: ครับ
0: ขึ้นทีไม่ใช่5บาทนะขึ้นที10บาท
1: ถูกแล้วบางร้านยังไม่ลงมานะ
0: ใช่
1: แม้ว่าในส่วนของราคาน้ำมันอาจจะมีการปรับลง
0: ใช
1: ่อะไรก็แล้วแต
0: ่ตอนนี้ข้าวของแพง
1: ครับ
0: ค่าแรงเท่าเดิ
1: ม
0: นะฮะข้าวของแพงค่าแรงเท่าเดิมแล้วก็นั่นแหละก
1: ็
0: ควรที่จะช่วยเหลือกันไปนะฮะก็ต้องติดตามว่าจะติดตามเรื่องนี้แหละว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้กันอย่างไรนะ
1: ครับแล้วก็ในส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับพอมีการยื่นลงทะเบียนถึงวันที่21มิถุนายนนี้แล้วนะครับจะประกาศผลของการลงทะเบียนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ย17กรกฎาคม2569นะครับก็ประกาศผ่านทางช่องทางที่มีการไปยืนยันสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐนะครับเว็บไซต์ของทางโครงการแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารที่มีการลงทะเบียนไปนะครับ
0: ครับคือจริงอยู่นะคืออาจจะมีมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยอาจจะลดลงเล็กน้อย
1: ครับ
0: นะฮะจากเกณฑ์ใหม่เพราะว่าคนที่เข้าเกณฑ์เดิมหรือที่ไม่เข้าเกณฑ์เดิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์นั่นแหละก็คือเงื่อนไขรายได้แล้วก็ทรัพย์สินที่มันเกินเกณฑ์เช่นเดียวกันนะฮะจากเดิมที่จนอาจจะมีรายได้มากยิ่งขึ้นนะฮะก็คือไม่ต้องใช้เกณฑ์นี้แล้วเขาเลยมีการปรับตรงนี้ทำให้รัฐบาลเนี่ยประหยัดงบประมาณและใช้งบประมาณน้อยลงอ่ะแหละเอาเม็ดเงินที่มันเหลือเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางให้ได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้มีรายได้ต่ำหรือว่าผู้มีรายได้ที่มีปัญหาในการดำรงชีพนะครับแล้วก็อนาคตประเทศไทยมันก็สังคมสูงวัยอ่ะเนาะเด็กเกิดน้อยคนแก่ก็เยอะก็จะต้องไปดูแลกันตรงนี
1: ้
0: ก็น่าจะต้องมีการเปิดเรื่องของการดูแลคนแก่ให้มากยิ่งขึ้นนะขออภัยคนสูงวัยคนสูงวัยผมฟังแล้วผมก็เจ็บปวดหัวใจเหมือนกันนะครับไปเรียกเขาคนแก่นะครับ
1: ก็ติดตามกันต่อนะครับยังเชื่อว่าท่านนายกก็ยังบอกนะครับว่าสมมติมีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนก็พร้อมที่จะมีการแก้ไขในส่วนนี้นะครับ
0: ครับไปดูชายแดนไทยกัมพูชาสักนิดนึงนะฮะ
1: ไปพูดถึงในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับซึ่งท่านนายกยังออกมายืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ตอบโต้จากการยั่วยุของฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานด้านความมั่นคงและก็กองทัพยังคงสามารถควบคุมดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญนะครับท่านนายกยังกล่าวถึงกรณีโต้เถียงนะระหว่างในส่วนของทหารไทยและก็ทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ยั่วยุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่และก็กำลังพลของไทยเนี่ยก็ได้มีการใช้ความอดทนรวมถึงยึดหลักสันติวิธีในการปฏิบัติหน้าที่นะครับพร้อมยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวลนะครับกรณีของคุณสวัสดพวงพรศรีครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังนะครับก็ออกมาเปิดโปงความเชื่อมโยงของนักการเมืองไทยกับ บริเวณที่มีเหตุที่น่าต้องบอกว่าเป็นคนจับตาอยู
2: ่
1: นะครับคาสิโนในบริเวณช่องสังงำจังหวัดสุรินทร์เนี่ยท่านนายกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีระบบข่าวกรองนะครับแล้วก็มาตรการด้านความมั่นคงที่เข้มแข็งกองทัพก็มีความพร้อมในการดำเนินการทั้งในส่วนของกำลังพลนะครับแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มีความพร้อมในการปกป้องในเรื่องของความมั่นคงของประเทศรวมถึงตรวจสอบข้อกล่าวหาต่างๆนะครับที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลก็มีการให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับและก็แน่นอนว่าในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายก็พร้อมที่จะใช้ทันทีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและก็ความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่องครับ
0: เออตรงนี้จับตาดูนะฮะเรื่องของคาสิโนเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเขาอยู่ปอยเปตใช่ไหม
1: ครับ
0: กัมพูชาคนไทยนั่งรถตู้นั่งรถอะไรไปเล่นนะฮะแล้วปรากฏว่ามันไปไม่ได้แล้วไงฮะเดี๋ยวนี้เขาก็มีการเปลี่ยนช่องทาง
1: จากสระแก้วฝั่งนู้นนะ
0: เออ
1: ไปย้ายมาฝั่งสุรินทร์
0: ผมไม่ได้ชี้ช่องให้กับเขานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมีคำว่าอะไรรู้ไหมฮะ
1: ครับนักการเมือง
0: คุณสวัสดิ์เนี่ยใช่
1: เ
0: ขาบอกว่ามีความเชื่อมโยงของนักการเมืองไทยกับคาสิโนบริเวณช่องสังามจังหวัดสุรินทร
1: ์ครับ
0: นักการเมืองคนไหนอ่ะ
1: คือ
0: เขามีถ้าเขามีข้อมูลถึงขนาดเนี้ย มันควรจะไปตรวจสอบ
1: ครับ
0: ว่ามันเส้นเงินนักการเมืองที่ไหนปปงก็ทำงานอยู่เนาะแล้วคาสิโนบริเวณช่องสังามจังหวัดสุรินทร์คือถ้าตีกรอบจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนักการเมืองก็น่าจะไม่กี่คนไหม
1: ครับ
0: มาตีกรอบได้น้อยลง
1: เป็นพื้นที่ของ
0: ไม่รู้ของใครแหละคุณอย่าไปพูด
1: โอเคโอเค
0: ไม่รู้ของใครแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาใช้คำว่านักการเมื
1: อง
0: ซึ่งนักการเมืองนี่มีทั้งระดับชาติทั้งระดับท้องถิ่นถูกไห
1: ม
0: จะถามว่ามากก็มากน้อยก็น้อยถูกไหมฮะแต่มันถ้าตีกรอบคำว่านักการเมืองไทยแล้วเนี่ยมันก็ไม่เยอะหรอก
1: มันก็เริ่มมีความหวั่นนะ
0: คืออย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลต้องออกอาวุธบ้าง
1: ครับ
0: ถึงขนาดที่สสบัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังคุณสวัสดิ์เนี่ยคุณกังฟูมั้งเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะที่เขามาออกมาพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยคือรัฐบาลต้องทำอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีบ่อนที่อยู่ตามแนวชายแดนแล้วก็อาศัยประโยชน์เก็บกินจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
1: ครับ
0: นะฮะตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เป็นกระบวนการตรวจสอบข้อกล่าวหาแหละบางทีมันอาจจะเป็นเพียงข้อกล่าวหาลอย
1: ๆแ
0: ต่รัฐบาลจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามข้อเท็จจริงที่เขาร้องกันเข้ามาและใช้กระบวนการในทางกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิพย์แบบนี้แหละ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงาม ของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ท่านผู้ฟังครับช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับแล้วก็ได้เยี่ยมคารวะนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมานะครับรวมถึงเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาคุณปานปรีพหิทธานุกรนะครับประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับความเป็นมานะครับภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาจะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านกัลยาณวิพัฒน์ภูมิประเทศที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับท่านครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับ
2: ก็ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะฮะทางรายการที่ได้เชิญมาสัมภาษณ์ในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณด้วยที่ตั้งหัวข้อของการหารือเพราะว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงยุคไหนก็ตามเนี่ยมันมีความสำคัญกับเราอยู่แล้วนะครับก็ถ้าตอบคำถามกันเลยเนี่ยนะฮะไทยกับเมียนมาเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแล้วก็มายาวนานมากนะครับเรามีพรมแดนร่วมกันกว่า 2,400 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความใกล้ชิดความเชื่อมโยงระหว่างไทยเมียนมาเนี่ยมันมีหลายมิติไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการค้าการลงทุนเรื่องแรงงานเรื่องการท่องเที่ยวรวมทั้งความสัมพันธ์ระดับประชาชนนะฮะแล้วก็การเยือนสองการเยือนที่ได้กล่าวถึงมาตอนต้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราให้ความสำคัญในการรักษาช่องทางการสื่อสารความร่วมมือกับเมียนมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์ในเมียนมาส่งผลกระทบต่อไทยโดยตรงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านความมั่นคงก็ดีด้านชายแดนการค้าชายแดนเรื่องแรงงานข้ามชาติตลอดจนประเด็นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาตินะฮะไทยเห็นว่าเนี่ยเสถียรภาพความสงบเรียบร้อยการพัฒนาของเมียนมาเนี่ยเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับของทั้งสองประเทศนะแล้วก็นี่คือแหล่พอภายหลังที่เขาจัดการเลือกตั้งเมื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะมีรัฐบาลใหม่เมื่อวันที่10เมษายนนะครับปีนี้นะฮะก็ถือเรามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ค่อยเป็นค่อยไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็ การเยือนของทั้งที่ผ่านมาที่ได้กล่าวถึงเนี่ยมันเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยเนี่ยให้กับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับเมียนมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมนะครับระหว่างเมียนมากับอาเซียนแล้วก็เมียนมากับประชาคมระหว่างประเทศด้วยครับ
0: ครับการหารือนะครับระหว่างผู้บริหารระหว่างไทยกับเมียนมาที่ผ่านมาครับเราได้มีการผลักดันประเด็นความร่วมมือใดโดยเฉพาะในการหารือดังกล่าวไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความไอ้ประเด็นต่างๆที่มันมีระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยมันมีมากมายเยอะแยะมากนะครับแต่ว่าโดยที่มันเป็นการเรือนเยือนระดับสูงนะฮะเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วก็ร่วมมือกระชับความสัมพันธ์ในมิติต่างๆนะครับในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าในชั้นนี้มีความสำคัญที่จะแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันนะเช่นในเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะปัญหาออนไลน์สแกมนะครับการค้ามนุษย์ยาเสพติดที่ต้องใช้ความร่วมมือใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะของทั้งสองฝ่ายแล้วก็อย่าลืมเราต้องไม่ลืมนะฮะโดยที่เรามีความใกล้ชิดกับเมียนมานะฮะพูดไปแล้วว่าชายแดนเรา 2,400 กิโลเมตรเนี่ยไอ้การค้าการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงตามแนวชายแดนนะฮะการขนส่งนะฮะการค้าระหว่างประชาชนต่อประชาชนเนี่ยรวมทั้งเรื่องแรงงานก็มีความสำคัญในมิติของเศรษฐกิจของทั้งไทยและเมียนมานะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ไทยเนี่ยดำเนินการมาโดยตลอดนะฮะก็คือมิติของความร่วมการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆในเมียนมาที่เราทำมาโดยตลอดนะครับเข้มข้นบ้างไม่เข้มข้นบ้างนะฮะแต่ว่าเราพิจารณาแล้วเนี่ยนะฮะโดยรวมเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ขอบสอดคล้องกับมนุษยธรรมนะฮะแล้วก็ผมคงคิดว่าทางผู้ฟังนะฮะเคยคงได้ยินคำว่าไอ้แนวคิด calibrated re-engagement ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศท่านเสียสักเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มนะครับที่จะให้ไทยเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนแล้วก็ให้ระหว่างเมียนมากับประชาคมระหว่างประเทศสิ่งนี้เนี่ยเราก็พูดกับเมียนมาและมาโดยตลอดนะครับและตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือเมียนมานะฮะเห็นถึงความสำคัญที่ไทยเนี่ยเป็นเพื่อนของเมียนมาในการที่จะดำเนินไอแนวคิด calibrated re-engagement มาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราพิจารณาแล้วเนี่ยการโดดเดี่ยวเมียนมาเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นต่อเมียนมาเองหรือว่าอาเซียนในภาพรวมด้วยนะครับ
0: ครับการเยือนในครั้งนี้นะครับส่งผลประโยชน์อย่างไรต่อชาวไทยแล้วก็ประเทศไทยครับท่านครับ
2: โอ้ประโยชน์มันมีมหาศาลนะฮะอย่างที่บอกอยู่แล้วนะครับตอนต้นว่าไอ้เนี่ยความสัมพันธ์เราให้ความสัมพันธ์เราให้ความสำคัญกับแต่ความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเนี่ยนะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็การเชื่อมโยง อย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนะฮะระหว่างรัฐบาลทั้งสองรัฐบาลเนี่ยในมิติต่างๆเนี่ยมีความสำคัญนะครับผมยกตัวอย่างนะฮะในด้านเศรษฐกิจเนี่ยเมียนมาเนี่ยเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยโดยเฉพาะการค้านะฮะผ่านทางชายแดนเนี่ยช่องทางจุดผ่านแดนต่างๆนะฮะจังหวัดตากที่ระนองแล้วก็ยังมีจุดผ่านแดนเล็กๆอีกเยอะนะครับไอ้การช้าชายแดนเนี่ยระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยมันเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างรายได้นะจ้างการจ้างงานแล้วก็โอกาสทางธุรกิจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการของไทยเนี่ยตามพื้นที่ชายแดนเป็นจำนวนมากนะฮะทุกคนคงทราบนะครับเรื่องแรงงานนะเรามีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเมียนมามาโดยตลอดนะฮะแรงงานของเมียนมาเนี่ยนะฮะมีบทบาทสำคัญนะครับในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจของไทยนะฮะในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตการก่อสร้างการเกษตรแล้วก็ภาคบริการ นะฮะรัฐบาลของสองรัฐบาลทั้งสองประเทศเนี่ยเราก็ต้องร่วมมือกันเพื่อจะช่วยส่งเสริมและก็คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของแรงงานให้เป็นไปอย่างให้เป็นไปตามความเหมาะสมนะครับมิติทางด้านความมั่นคงนะฮะความใกล้ชิดของความหน่วยงานความมั่นคงและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับมันทำให้ทั้งสองประเทศนะฮะสามารถรับมือกับความท้าทายนะฮะข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์นะครับการหลอกลวงทางออนไลน์นะซึ่งมันเป็นประเด็นที่เราเจอทุกๆวันนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องชาวไทยด้วยนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนก็มีความสำคัญนะฮะแล้วก็กล่าวได้นะฮะว่ามีความใกล้ชิดมาอย่างยาวนานนะครับการติดต่อระหว่างประชาชนของทั้งสอง

0: ประเทศเนี่ยมันมีความต่อเนื่องนะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันการท่องเที่ยวการศึกษานะครับแล้วก็การค้าขายที่ได้กล่าวถึงข้างต้นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเชื่อมโยงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจอันดีและก็ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนะครับโดยสรุปเนี่ยก็คือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยยังช่วยนะให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะประเด็นที่มีผลกระทบข้ามแดนซึ่งกันและกันนะครับเสถียรภาพการพัฒนาของเมียนมาเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประเทศไทยนะนั่นคือทำไมเราถึงต้องรักษาความสัมพันธ์แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับเมียนมานะครับ อย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับมีประเด็นใดที่ท่านอยากจะฝากถึงผู้ฟังเพิ่มเติมทางบ้านไหมครับ
0: อ๋อก็อย่างที่ผมกล่าวข้างต้นนะฮะว่าดีใจที่ทางรายการให้ความสำคัญในเรื่องประเด็นความสัมพันธ์ไทยเมียนมานะครับตัวผมเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวกับเมียนมาเนี่ยมา20กว่าปีไม่ว่าจะเป็นที่กระทรวงการต่างประเทศหรือว่าที่สถานเอกอัครทูตของไทยที่กรุงย่างกุ้งนะครับก็กล่าวได้ว่าเนี่ยให้ความสัมพันธ์ความร่วมมือในมิติต่างๆเนี่ยมันมีความสำคัญต่อไทยและเมียนมาเท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ในช่วงรัฐบาลที่มีท่านรองนายกมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านคุณศิริศักดิ์เนี่ยมาดูแลเรื่องความสัมพันธ์ไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะฮะผมกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์นะทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับเราสามารถที่จะพูดคุยกับผู้นำก็ดีนะฮะหรือบุคคลในระดับต่างๆในรัฐบาลเมียนมาได้อย่างสนิทใจนะครับเขามีความไว้วางใจในรัฐบาลในตัวท่านรองนายกทั้งปีต่างประเทศเป็นอย่างมากนะฮะก็ยังอยากจะขอเชิญชวนให้ผู้ฟังได้ติดตามนะครับว่าเพราะว่ามันจะมีพัฒนาการอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็พัฒนาการมันจะเกิดขึ้นเร็วมากนะครับก็อยากจะฝากไว้เป็นประเด็นสุดท้ายครับ
1: ครับครับนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมานะครับที่ทางรัฐบาลมีการผลักดันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาแล้วก็จะส่งผลประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็ประชาชนไทยเป็นอย่างยิ่งเลยครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านกาลยานะวิพัฒน์ภูมิประเทศที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
0: ด้วยความยินดีครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรื่องที่ผมพูดเมื่อช่วงต้นรายการนะมีผู้ฟังนะอันนี้ต้องชื่นชมนะฮะติติงมา บอกว่าผมไปบอกว่าช่องสังงามเนี่ยไปอยู่สุรินทร
2: ์
1: นี่คุณใบตองกรุงบ้านนาบอกว่าช่องสังงามเนี่ยติดกับชายแดนจังหวัดศรีสะเกษนะครับแสดงว่าคนในพื้นที่นะครับ
2: ครับ
1: ใกล้กับบริเวณช่องตาโสมจังหวัดศรีสะเกษโซนภูมะเกือจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณคุณใบตองกรุงบ้านนานะครับอันนี
2: ้
1: ได้ติติงมาเพราะว่าผมได้นำเสนอข่าวบอกว่าช่องสังงามไปอยู่สุรินทร์ไม่ใช่ฮะ
2: ครับ
1: คือมันเกี่ยวอะไรกันนะฮะเพราะว่าทางคุณกังฟูเนี่ยพรรคไทยรวมพลังเขาออกมาเปิดโปงไงบอกว่าความเชื่อมโยงนักการเมืองไทยกับคาสิโดบริเวณช่องสังงามช่องสังงาม
2: ครับ
1: ช่องสังงามอยู่ที่ศรีสะเกษแล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทย
2: ครับ
1: นะครับไม่รู้ว่าระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นนะครับอันนี้รัฐบาลต้องเร่งเข้าไปดู
2: ครับ
1: พอบอกศรีสะเกษปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะมีของภูมิใจไทยอยู่7เขตที่เป็นสสเพื่อไทยอยู่2เขตที่เป็นสสนะฮะดังนั้นคือคนเหล่านี้ไม่น่าจะมีเอี่ยวด้วยแต่ว่าต้องลงไปดูแล้วล่ะ
2: ครับ
1: เพราะมันเป็นเรื่องของความมั่นคง
2: ครับ
1: นะฮะแล้วมันเป็นการเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่อง
2: ครับ
1: ครับอันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังคุณใบตองกรุงบ้านนา
2: ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ
3: ติดติงเข้ามาได้อะไรที่แบบว่าได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยนะครับไปต่อในเรื่องของการปลดกำไร EM กันบ้าง
1: คุณทักษิณชินวัตร
3: คุณทักษิณชินวัตรนะครับหลังจากที่มีพระราชทานอภัยโทษนะครับเมื่อใน2วันที่ผ่านมานะมีข่าวมาตั้งแต่วันที่2แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็มีการเรียกว่าประกาศออกมานะครับสำหรับการอภัยโทษในส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางในส่วนของ พลตำรวจโทรุฐพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการมายืนยันถึงรายละเอียดสำคัญในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณนะครับที่มีออกมานะครับก็ในส่วนนี้นะครับมีพูดถึงในเรื่องของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับซึ่งมีรายชื่อของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษทันทีตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาเนื่องด้วยเหลือโทษไม่ถึง1ปีส่วนกรณีของการปลดกำไร EM นะครับยังคงต้องรอให้จบกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการเรียบร้อยก่อนนะครับมีรายงานแจ้งมาว่าของกรณีของคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตรา8แห่งกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะครับเนื่องด้วยว่าอย่างที่เข้าไปก็คือเหลือโทษไม่ถึง1ปีนะครับนับตั้งแต่ที่พระราชกฤษฎีกาได้มีการบังคับใช้จึงทำให้จากเดิมเนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยจะต้องคุมประพฤตินะครับคือตอนนี้คุณทักษิณไม่ได้อยู่ในเรือนจำแล้วออกมาตั้งแต่ช่วงของเดือนพฤษภาคมเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มีการไปรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติแล้ว1รอบนะครับตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคือพอมีพระราชกฤษฎีกาตรงนี้ออกมานะครับมีการพระราชทานอภัยโทษออกมาเนี่ยก็ยังคงต้องรอในเรื่องของการดูแลของทางคณะกรรมการให้เรียบร้อยก่อนจึงจะมีการปลดกำไร EM หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งกำหนดเดิมเนี่ยของคุณทักษิณเนี่ยจะปลดในวันที่9กันยายน2569นะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็คือจะต้องมีการไปรายงานตัวกับเจ้าที่คุมประพฤติอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับก็จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการคุมประพฤติทันทีและก็ไม่ต้องรอจนถึงวันที่9กันยายนนะครับเพราะว่ากฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้เนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนให้ปล่อยตัวนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามในกรณีของกำไร EM นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอกระบวนการพิจารณาของทางคณะกรรมการตามมาตราที่21นะครับซึ่งระบุไว้ว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องถิ่นนะครับแห่งท้องที่เนี่ยรวมถึงผู้พิพากษาแห่งท้องที่แล้วก็ตุลาการศาลทหารต่างๆเนี่ยต้องดูแลในส่วนนี้มีการพิจารณากันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือรอก่อนแต่เชื่อว่าเร็วๆนี้น่าจะมีในเรื่องของการประกาศออกมาอย่างชัดเจน
1: ในพื้นที่คุณทักษิณตามภูมิลำเนาเนี่ยอยู่จรัญสนิทวงศ
3: ์ครับ
1: ก็กรุงเทพฯ
3: สงขลา
1: ใช่
3: นะครับ
1: ก็ต้องดูในพื้นที่ว่ายังไงเน
3: า
1: ะ
3: ครับแต่ว่าทางในส่วนของคุณเอมบินทองทาก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณก็อยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่กับหลานนะครับก็มีความรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจที่พอได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับทั้งทางครอบครัวแล้วก็ทางคุณทักษิณเองรวมถึงลูกๆหลานก็ดีใจนะครับที่ได้มีการพระราชทานอภัยโทษในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคร
1: ับนะฮะนี่ก็สะท้อนถึงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายคดีพักโทษของคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็กำไร EM นะฮะไม่ใช่ว่าจะถอดทันทีนะฮะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเหมือนคนทั่วไปออกหมายสั่งปล่อยจากคณะกรรมการ3ฝ่ายที่คุณบอกนะฮะแล้วก็มีกรอบดำเนินการภายใน120วันก็คือภายใน120วันเนี่ยจะต้องมีคำสั่งตรงนี
3: ้
1: นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะฮะคือตรงเนี้ยมันสะท้อนถึงระบบธรรมาภิบาลของประเทศไทย
3: ครับ
1: คือความยุติธรรมต้องมีความเสมอภาค
3: ครับ
1: นะครับประชาชนทุกคนต้องได้รับสิทธิประโยชน์ในทางยุติธรรมเท่าเทียมกันความยุติธรรมต้องไม่มีวันหยุดเหมือนสมัยก่อนในอดีตกาลเนี่ยนะฮะคือการขอประกันตัวเนี่ยมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเมื่อก่อน
3: ครับ
1: ไม่มีเวรศาลชี้นะฮะ
3: คือถ้าสมมติว่าติดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่ในคุกไปก่อนอยู่ในห้องขังไปก่อน
1: ถูกต้องในสมัยก่อนในอดีตเลยนะฮะ
3: ครับ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยมีเวรชี้เขาเรียกว่าเวรชี
3: ้
1: นะฮะที่ศาลก็คือว่าศาลก็จะมีอำนาจในการที่จะมีปล่อยหรือว่าพิจารณาอะไรได
3: ้ครับ
1: นะครับในการที่จะดูแลเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะ คือมันก็ย้อนไปในระบบอะสุดท้ายมันก็คือระบบราชการที่เราพยายามจะปฏิรูปกันมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบกระบวนการในระบบของกระบวนการยุติธรรมนะความยุติธรรมต้องเสมอภาคไม่ใช่ว่าคนไม่มีเงินประกันตัวหรือคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมต้องติดคุกอะต้องติดคุกซึ่งมันไม่ใช
3: ่
1: นะฮะทุกคนควรที่จะมีโอกาสในการได้รับอิสรภาพเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันเน้นย้ำฮะอย่างเท่าเทียมกันนะฮะนโยบายต่างๆที่เราพยายามปฏิรูปนะฮะเช่นปฏิรูปตำรวจ
3: ครับ
1: ตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอาจารย์ของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธาน
3: ครับ
1: นะปฏิรูปตำรวจเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นตั้งแต่มีอำนาจมาตรา44ใช่ไหมฮะอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปฏิรูปตำรวจมันยังมันไปถึงไหนแล้ว
3: มันชัดเจนหรือยัง
1: คือเรายิ่งปฏิรูปเนี่ยมันยิ่งเหมือนเปิดแผลไหม
3: ครับ
1: การปฏิรูปการศึกษาพูดกันมาเยอะครับปฏิรูปหลายครั้งแต่ว่าคะแนนพิซซ่าของนักเรียนไทยเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันก้าวหน้าไหม
3: ครับ
1: เราพยายามพูดถึงตั้งคณะกรรมการในการศึกษาแล้วมาประเมินอะไรต่างๆเนี่ยม
3: ัน
1: นำไปสู่การแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องติดตามแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าลืมนะฮะชั้น14ที่เกิดขึ้น มันเป็นบทเรียนที่ผ่านมาว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่า
3: ครับ
1: อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะครับเราจะต้องมีการปฏิรูปหรือว่าคือให้ทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิ์ความเสมอภาคอย่างจริงจังในทุกๆด้านไม่ใช่เรื่องของความยุติธรรมอย่างเดียวทุกอย่างควรที่จะให้สิทธิของประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิร่วมกันเนี่ยอย่างยุติธรรม
3: ครับ
1: จะไม่มีช่องว่างความเหลื่อมล้ำคนรวยคนจน
3: ค
1: ุกมีไว้ขังคนจนเนี่ยคำนี้มันต้องลดน้อยถอยลงไอ้ครั้นว่าจะหมดไปเนี่ยมันก็ยาก
3: ครับ
1: แต่ว่าปัจจุบันก็มีความพยายามนะครับ
3: ครับ
1: อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลเนี่ยจากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็พยายามเรื่องของบางคนเนี่ยต้องติดคุกเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ
3: ครับ
1: ต้องติดคุกเป็นรายวันเนี่ยวันนึงรู้สึกว่าชดเชยค่าปรับได้ประมาณ500บาท
3: ครับ
1: ตอนนี้มีกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยที่จะมาดูแลตรงนี้ให้คนที่ไม่มีตังจ่ายค่าปรับเนี่ยไม่ต้องติดคุก
3: ครับ
1: ก็จะมีเงินตรงนี้มาช่วยเหลือรวมถึงเงินของกองทุนยุติธรรมด้วย
3: ครับ
1: สำหรับผู้ที่ติดคุกในคดีอาญาที่ตนเองภายหลังเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จะรับการชดเชยนะครับแต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนน้อยคนนักที่จะรู
3: ้ครับ
1: ก็ต้องให้เขารู้เท่าทันสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็ได้รับเงินเยียวยาในส่วนตรงนี้ด้วยนี่คือความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันที่ถือว่าเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลนะครับในการที่จะใช้อํานาจในการในระบบราชการในพรรคการเมืองให้เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนฮะ
3: ครับไปต่อในเรื่องของที่เราได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะครับกับในส่วนของรถพ่วงข้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับในทางกรมขนส่งทางบกนะครับก็มีการออกมาปลดล็อกแล้วนะครับในเรื่องของการเปิดจดทะเบียนต่างๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็จะเห็นในช่วงที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเยอะเลยนะครับรถที่ประชาชนเนี่ยไปต่อเติมพ่วงข้างเพื่อที่จะนำมาในเรื่องของการค้าขายก็แล้วแต่หรือว่าในเรื่องของการเกษตรก็แล้วแต่นะครับก็ตอนนี้นะครับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับก็มีการปลดล็อกในเรื่องของการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับซึ่งสร้างอาชีพแล้วก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณถิติพัฒน์ไทยจงรักครับผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะครับเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีการปรับปรุงแนวทางในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายรถเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยก็อย่างเช่นที่เรานำเสนอไปก็
1: ค
3: ือรถพุ่มพวงนะครับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือว่ารถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งประชาชนเนี่ยมีการใช้จ่ายแล้วก็เรียกว่าเป็นมีการปรับปรุงรถจักรยานยนต์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพรวมถึงดำรงชีวิตในแต่ละวันด้วยนะครับก็ตรงนี้อยู่กับประเทศไทยเนี่ยมายาวนานแล้วนะครับโดยจะมีการจัดรถจักรยานยนต์ประเภทนี้นะครับให้เข้าในหมวดของรย.12นะครับมีอัตราภาษีอยู่ที่150บาทนั่นเองนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถนำรถไปยื่นคำขอแล้วก็ตรวจสภาพต่อในทะเบียนได้นะครับเพื่อบันทึกในเรื่องของการแก้ไขลักษณะของรถให้ถูกต้องตามมาตรฐานและก็ความปลอดภัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้เลยนะคร
1: ับ โอ้น่าสนใจคือใช้ได้เลยเหรอ
3: ครับ
1: นะ
3: มีการออกมาเรียกว่าประกาศอย่างเป็นทางการนะเพื่อที่จะช่วยให้อย่างที่บอกตอนนี้รัฐบาลก็เร่งผลักดันในเรื่องของรถพุ่มพวงด้วยนะครับอย่างที่บอกถ้าสมมติว่ากฎหมายเนี้ยคือไม่ได้มารองรับกับการเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการเหมือนมันยังมีความผิดกฎหมายถูกกฎหมายอยู่บ้าง
1: คือผิดกฎหมายแหละแต่มันคือวิ่งในพื้นที่เทาๆอ่ะต้องแอบวิ่งว่าอย่างนั้นเถอะก็คือจะทำให้มันวิ่งอย่างถูกต้องและปลอดภัยคือการที่จะให้รถพ่วงข้างวิ่งได้เนี่ยคือมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกเราอย่างที่ทราบกันดีต้องมีการตรวจสภาพรถเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายกระดับเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนให้รถที่เป็นพ่วงข้างเนี่ยสามารถวิ่งบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยภายใต้กฎหมายเดียวกันนี่คือความเป็นธรรมนะฮะก็ถือว่าดีนะฮะนึกว่าจะเอาไปศึกษาแล้วกว่าจะออกมาเนี่ยคนลืมไปแล้ว
3: ครับ
1: ปรากฏใช้ได้เลยแต่สิ่งที่ต้องจับตามองนะฮะคือเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกต้องรู้เรื่องด้วยนะครับ
3: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าพอไปถึงรูปประชาชนไปขอจดทะเบียนเจ้าหน้าที่เกาหัวแกลก
3: ๆ
1: ไม่ผมเคยเจอนะ
3: ไม่คุณต้องไปดูนะว่ากฎหมายมันไปถึงไหนแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะ
1: คือที่เขาบอกให้ใช้ได้แล้วไง

0: เออเนี่ยนี่คือสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องระบบราชการต้องแก้ไข
1: ครับ
0: เออถ้าจะบอกต้องบอกให้หมดบอกนี่คุณจดทะเบียนได้แล้วนะแล้วคุณต้องเอาหลักฐานอะไรมาบ้าง
1: ครับ
0: เออทะเบียนลงทะเบียนรถอะไรต้องไปตรวจสภาพอะไรไหมเอออันนี้ต้องบอกมาให้ชัด
1: ครับ
0: แต่เรื่องของความปลอดภัยผมมองนะคุณก็ต้องให้ความปลอดภัยบนท้องถนนเช่นเดียวกัน
1: ถูก
0: ตรวจสภาพด้วยนะครับ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
10: นายประจบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้แต่นำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามภารกรในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์ทำแผน

0: อพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้หน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักจะส่งผลกระทบตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรมันสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมกำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ
1: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนก่อนทำการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ได้กำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงในเรื่องของการระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อความรับผิดชอบซึ่งเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงเช่นเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจสถานที่สำคัญเส้นทางคมนาคมรวมทั้งวางระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้สามารถไปถึงประชาชนในทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโยยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณ

ามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
2: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
3: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวัน

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักผ่อนกันไปในวันหยุดยาวจริงๆหลายคนหยุดยาวต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารแล้วก็เมื่อวานนี้กันด้วยแต่ว่าบางคนก็มีการกลับมาทำงานในวันอังคารที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานก็เป็นวันหยุดแล้วก็วันนี้เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติของการทำงานแล้วนะคะทำงานอีก2วันก็เสาร์อาทิตย์อีกแล้วคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการดำเนินชีวิตต่อไปก็ยังคงต้องทำกันต่อนะคะเราก็ยังคงหยิบยกข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะต้องมาติดตามกันต้องมาอัปเดตกันในทุกๆเช้าคุณผู้ฟังแต่ละประเด็นที่นำมาฝากเราก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนหลายๆท่านนะคะที่มีการติดตามรับฟังข่าวสารหรือใครที่แบบว่ายุ่งมากแบบมีกิจกรรมต้องทำงานตอนเย็นไปก็ต้องไปดูแลครอบครัวนะคะไม่มีเวลาได้ติดตามข่าวสารเลยก็เปิดวิทยุฟังทิ้งไว้ได้คุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการเปิดผ่านทางช่องทางหน้าปัดวิทยุหรือว่าเปิดไลฟ์สดดูก็ได้ผ่านทางแฟนเพจFacebookของสวทรนองนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยเพราะว่าข่าวสารก็มีการอัปเดตกันอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะใครไม่มีเวลาอ่านเปิดฟังรายการของเราในทุกช่องทางเลยนะคะในพื้นที่ระนองก็2คลื่นความถี่ค่ะในระบบFM นะคะ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับฟังได้นะคะผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าใครฟังอยู่ในพื้นที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้ผ่านทางไลฟ์สดนะคะวันนี้นายนัทเองก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังช่วงเช้าค่ะมาติดตามสภาพอากาศฝนฟ้ากันสักหน่อยไหมคะช่วงนี้ต้องดูพยากรณ์อากาศทุกวันเลยอ่ะว่าวันนี้จะมีปริมาณฝนเท่าไหร่พอจะมีแดดหรือเปล่าก็นั่งลุ้นๆกันอยู่นะคะว่าวันนี้เนี่ยระนองแดดออกมาเขาเรียกอะไรอ่ะนิดๆแดดออกมาแผ่วๆไม่รู้ว่าจะออกไปสักมากน้อยแค่ไหนนะแต่มาดูปริมาณฝนกันก่อนแล้วกันเป็นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันนี้นะคะก็เปิดเผยถึงปริมาณของฝนภาพรวมทั่วทั้งประเทศค่ะวันนี้ฝนเยอะมากนะคะเฉลี่ยแล้วเยอะมากแทบจะทั้งประเทศเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีตกหนักเหมือนกันนะคะมาดูแต่ละภาคแล้วกันค่ะส่วนในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ 60% ของพื้นที่ด้วยเช่นกันส่วนในพื้นที่ภาคอีสานวันนี้น่าจะน้อยสุดแล้วค่ะฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกโอ้โหวันนี้มาประมาณ 70% ของพื้นที่ขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ก็ปริมาณฝนเยอะทั้ง2ฝากฝั่งเลยนะคะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ร้อยละ 60% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ฝั่งอันดามันร้อยละ 70% ของพื้นที่และแน่นอนว่าจังหวัดระนองต้องตกอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่า 70% แบบนี้คุณผู้ฟังถึงแม้ว่าจะมีแสงแดดรำไรมานะแต่เชื่อว่าคาดการว่าในอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวฝนจะมานะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะยิ่งช่วงฝนๆแบบนี้เนาะใครที่ต้องออกไปแล้วต้องเจอฝนละอองฝนนะคะมันก็อาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยป่วยได้ง่ายๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็การขับรถขับราก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นมันก็อาจจะลดลงนะคะก็อย่าขับรถด้วยความประมาทแล้วกันสังเกตให้ดีๆระมัดระวังนะคะก่อนที่จะขับรถไปหนทางไหนเช็คระยะทางเช็คเส้นทางกันสักนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเช่นเวลาถ้าเกิดว่าเราขับเข้ามาในเมืองอย่างเงี้ยค่ะพยายามลดความเร็วกันสักหน่อยจะได้ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกันด้วยค่ะผ่านไปแล้วเรื่องของพยากรณ์ฝนฟ้าอากาศค่ะมาติดตามข่าวสารกันบ้างดีกว่าวันนี้ก็มีสักประมาณ2ประเด็นนะคะที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูภารกิจของท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้ววันก่อนเลยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ไปเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรี2026นะคะป
เป็นการประชุมใหญ่ที่ในพื้นที่ของกรุงปารีสค่ะสาธารณรัฐฝรั่งเศสในระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569โดยในเวทีการเข้าร่วมครั้งนี้ค่ะท่านเสียศักดิ์พวงศ์เกียรติแก้วก็ได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงต้นของการประชุมนะคะภายใต้หัวข้อ Balancing the Glow and Impact of Industry Policy นะคะเน้นย้ำว่าในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนโยบายเรื่องของอุตสาหกรรมจำเป็นที่จะต้องมีการปรับจากการมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมรายสาขาต้องมีการปรับเปลี่ยนไปสู่การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ต้องอาศัยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ด้วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการส่งเสริมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสีเขียวการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทั้งเรื่องของพลังงานแล้วก็การลงทุนที่มีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นค่ะโอกาสนี้ก็ยังได้มีการเน้นย้ำถึงการเข้าถึงการที่ไทยเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิก OECD ให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2571นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ไทยอยู่ในขั้นตอนของการประเมินทางเทคนิคค่ะจากคณะกรรมการ OECD 25คณะด้วยกันที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญของประเทศไทยเลยที่เราอยากจะยกระดับแล้วก็เปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มันดีขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นกลไกสำคัญมากๆในการปฏิรูปแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานของไทยทั้งในด้านของกฎระเบียบทั้งในด้านของธรรมาภิบาลความโปร่งใสการปรับปรามการทุจริตการคอร์รัปชันต่างๆนะคะให้เทียบเท่ากับในระดับสากลเราจะได้เข้าร่วมกับกลุ่มประเทศอื่นๆได้คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราเข้าร่วมกับกลุ่มประเทศอื่นๆได้ค่ะเราจะได้ผลประโยชน์อีกมากมายหลายด้านทั้งเรื่องของการต่อรองเจรจาทางธุรกิจการค้าการลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะเขามีความเชื่อมั่นว่าประเทศของคุณเนี่ยมีความโปร่งใสมีความสุจริตไม่มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นก็เป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วถ้าเกิดว่าเราทำได้ตามมาตรฐานที่ทางด้านของOECD เขากำหนดไว้ค่ะมันก็จะเป็นการยกระดับอัปเกรดของประเทศไทยของเราด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราต้องรอดูว่าผลจะเป็นยังไงตอนนี้ปี69เขาบอกว่าไทยจะพยายามผลักดันให้สามารถเข้าร่วมกลุ่ม OECD ดีได้นะคะภายในปี71ก็ต้องรอลุ้นเนาะอีกประมาณ 2-3 ปีแค่นั้นเองคุณผู้ฟังก็ต้องใช้เวลานะคะก็ยังอยู่ในรัฐบาลของท่านอนุทินชาญวีรกูลอยู่ค่ะจากเรื่องของการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยนะคะไปสู่เป้าหมายของการเข้าร่วมสมาชิกต่างๆก็มาดูภายในประเทศกันบ้างไหมคะเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ตอนนี้มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มาแล้วค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกคุณผู้ฟังค่ะวันที่4มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569สำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะคุณจะต้องไปดำเนินการในการลงทะเบียนเพื่อให้เขาพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ใหม่ว่าคุณเนี่ยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เขาได้มีการกำหนดไว้หรือไม่ย้ำกันชัดๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะต้องไปลงทะเบียนเพื่อให้เขาพิจารณาตรวจสอบว่าคุณเนี่ยเข้าเกณฑ์หรือเปล่าเพราะเกณฑ์อันเก่าเนี่ยเขาพิจารณาแบบรายครอบครัวแต่เกณฑ์อันใหม่นี้เขาจะพิจารณาแบบรายบุคคลเป็นรายคนไปเลยค่ะป้องกันการสวมสิทธิ์ป้องกันการกระทําต่างๆที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ตอบวัตถุประสงค์อ่ะคือบางคนนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างเช่นนำบัตรของครอบครัวไปใช้โดยส่วนตัวแล้วก็ไปใช้โดยที่ไม่ได้ช่วยเหลือ
ของที่เขาซื้อไปอ่ะไม่ได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือว่าครอบครัวนั้นเลยอ่ะค่ะทีนี้ก็ต้องมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้โครงการนี้เนี่ยมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยการพิจารณาเป็นรายบุคคลอย่างเช่นรายได้เข้ามาต่อคนต่อปีว่าคุณเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่ารายได้มากเกินไปคุณก็ไม่ได้เข้าเกณฑ์ของการได้รับการช่วยเหลือผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ต้องไม่มีบัตรเครดิตอันนี้ก็ทั้งรอบเก่าแล้วก็ทั้งเกณฑ์เดิมเกณฑ์ใหม่เนาะก็มีการดูแลกันไปในกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็กลุ่มต้องห้ามก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากเดิมมี4กลุ่มก็มีการเพิ่มเติมมาเป็นอีก5กลุ่มค่ะก็หลายๆเกณฑ์ที่เขามีการปรับขึ้นมานะคุณผู้ฟังแต่เอาเป็นว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีคุณสมบัติที่จะได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแล้วเราจะต้องไปลงทะเบียนผ่านทางช่องทางไหนเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนกำลังสงสัยแล้วก็หลายคนยังไม่รู้นะคะวันที่เราย้ำกันไปแล้วเนาะวันนี้วันแรกของการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะคะคุณต้องไปลงทะเบียนผ่านทาง5ช่องทางนี้ค่ะ1ค่ะคือการยืนยันตัวตนนะคะยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็เข้าไปที่แบนเนอร์ของการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะง่ายๆทำตามขั้นตอนที่เขาขึ้นมาทางหน้าจอนะแล้วก็อีก1แอปพลิเคชันค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐเชื่อว่า2แอปพลิเคชันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะต้องมีติดโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้ค่ะอีก1ช่องทางค่ะช่องทางที่3ผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็มีหลายๆเว็บไซต์ด้วยกันค่ะผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพิมพ์ไปได้เลยแล้วก็พิมพ์ว่าลงทะเบียนเขาก็จะไปที่เว็บไซต์นั้นนะคะแล้วก็ช่องทางที่4ค่ะไปยืนยันสิทธิ์ผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่สะดวกในการไปลงทะเบียนแบบออนไลน์ก็ไปที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ค่ะหรือใครบอกว่าไม่สามารถทำเองได้อยู่ดีต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะก็มีช่องทางที่5ที่เขาอำนวยความสะดวกไว้ค่ะผ่านทางธนาคารทั้ง5แห่งที่เป็นตัวแทนในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะมีทั้งธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารทออสสีส้มๆนะคะแล้วก็มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะก็ทั้ง5ธนาคารคุณผู้ฟังเราสามารถไปยื่นเอกสารแล้วก็ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะแล้วก็ผ่านทั้งธนาคารทั้ง5แห่งนี้ค่ะนี่ก็เป็น5ช่องทางที่นำมาฝากกันนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะว่าคุณเนี่ยมีการตรงตามเกณฑ์ใหม่ที่เขามีการปรับขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตรวจสอบคุณสมบัติแล้วคุณยังตรงตามเกณฑ์อยู่เขาก็จะมีการประกาศผลมานะคะแล้วพอประกาศผลเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่1สิงหาคม2569นะคะก็เน้นย้ำกันไปค่ะอย่าลืมนะคะลงทะเบียนได้วันนี้วันแรกไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ใครลงได้ก่อนลงได้เลยไม่ต้องรอให้ไปถึงช่วงท้ายๆนะเพราะมันอาจจะเดี๋ยวอาจจะมีกรณีผิดพลาดอะไรขึ้นมาอีกนะคุณผู้ฟังก็เน้นย้ำกันไปแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะพยายามมาย้ำกันได้เรื่อยในทุกๆช่วงรายการแล้วกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะ

0: ามาคุย
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: 老爷仨，木马可以嘎木，
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: ยักษ์จ้าลูกดีเหมือนกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลย
3: มาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: กลับมาในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการอันดามันวันนี้ค่ะช่วงที่2นี้ก็มีข่าวมาฝากกันเนาะเป็นข่าวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวคราวในพื้นที่ภูเก็ตก่อนเลยละกันค่ะภูเก็ตตอนนี้ก็ยังคงดำเนินการในการควบคุมตัวแมลงวันในศูนย์กำจัดขยะค่ะแล้วก็มีการดำเนินการในเชิงรุกด้วยเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะเขามีการวางแผนขึ้นมานะคะทางด้านของเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้เร่งดำเนินการมาตรการในการควบคุมและป้องกันปัญหาแมลงวันที่อยู่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมของจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ปริมาณขยะกำลังเข้าสู่ระบบการกำจัดของทางจังหวัดอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในระดับที่สูงกว่า 1,200 ตันต่อวันคุณผู้ฟังมันเยอะมากค่ะส่งผลให้ต้องมีการบริหารจัดการขยะส่วนเกินและพื้นที่ฝังกลบอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันผลกระทบด้านกลิ่นแล้วก็ไหนจะตัวแมลงวันที่มันเป็นเขาเรียกอะไรพาหะในการนำเชื้อโรคต่างๆนะคะบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เป็นของคู่กันเนาะพอมันมีขยะตรงไหนมันก็จะมีกลุ่มพวกแมลงวันอะไรอย่างนี้เยอะมากนะคะซึ่งมันส่งผลต่อคุณภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้วยค่ะสำหรับแผนของการควบคุมแมลงวันของทางเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยได้ดำเนินการเชิงรุกในหลายๆมาตรการค่ะหนึ่งก็เป็นการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงก่อนเลยนะคะแล้วก็สารชีวภาพในพื้นที่เสี่ยงค่ะแล้วก็มีการฉีดพ่นหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM เพื่อลดกลิ่นแล้วก็ลดการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันแล้วก็การฝังกลบขยะตามหลักสุขาภิบาลแล้วก็การจัดการน้ำในการดูแลในพื้นที่ดังกล่าวนะคะรวมถึงการเร่งรื้อแล้วก็ขนย้ายขยะที่มันสะสมออกจากพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดแมลงวันหรืออะไรเนี่ยเข้ามาสุมกันอยู่ในบริเวณดังกล่าวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตามสถานการณ์แบบใกล้ชิดนะคะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นประจำประเมินประสิทธิภาพของมาตรการการควบคุมแมลงวันว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าไอ้วิธีทางที่ทำกันไปก่อนหน้านี้ที่บอกไปนะคะว่าเห็นผลไหมแล้วถ้าเกิดว่าไม่เห็นผลจะต้องทำยังไงหาวิธีไหนแล้วถ้าเกิดว่าเห็นผลเนี่ยมันสามารถกำจัดได้ 100% หรือไม่ก็ต้องมีการไปตรวจสอบกันอยู่ในทุกๆวันนะคะทางเทศบาลนครภูเก็ตก็ยังขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะในการให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางมันช่วยได้เยอะจริงๆนะคุณผู้ฟังมันจะช่วยลดขยะที่เป็นขยะอินทรีย์ค่ะซึ่งขยะเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่กำจัดตั้งแต่ต้นทางแล้วพอมันมาอยู่รวมๆกันในกองขยะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้ก่อให้เกิดแมลงวันหรือว่าแมลงวันเนี่ยมันก็จะมาสุมกันอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลความสะอาดของชุมชนสร้างเมืองภูเก็ตให้กลายเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่แล้วก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นได้จากตัวเราเองมันไม่ได้ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแค่ทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันจริงๆนะคะก็อยากจะฝากเรื่องนี้เอาไว้ค่ะจากทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะมาดูในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะจังหวัดกระบี่นะคะก็มีการดำเนินการอย่างจริงจังในการปรับปรามทุนเทานอมินีต่างๆนะคะในพื้นที่ค่ะซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านอังกูลศรีลาเทวกูลค่ะพร้อมด้วยท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่แล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะได้ดำเนินการในการลงพื้นที่เข้าไปตรวจค้นวิลล่าแอนโทเนียเป็นภูวิลล่าหรูบนที่ดินขนาด1ไร่ในพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ตามหมายค้นของศาลจังหวัดกระบี่ค่ะ การปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่ามีการสืบสวนของคณะทำงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือนอมินีคุณผู้ฟังหลังพบว่าบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีกรรมการมีผู้มีอำนาจนะคะควบคุมกิจการเป็นบุคคลสัญชาติสเปนค่ะเขามีพฤติการในการเข้าข่ายการเป็นนอมินีนั่นแหละค่ะแล้วก็มีการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของกฎหมายพอมีการแจ้งเบาะแสมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังเข้าไปตรวจสอบจากการตรวจสอบปุ๊บก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทนี้นะคะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยมากกว่าผู้ถือหุ้นคนไทยซึ่งอาจเข้าข่ายลักษณะที่เป็นนอมินีได้แล้วก็ยังไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินในราชอาณาจักรนะคะโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่เองก็ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.อ่าวนางแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไปตามกระบวนการแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าพูลวิลล่าดังกล่าวนี้นะคะมีการเปิดให้บริการที่พักแบบรายวันแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยไม่พบข้อมูลว่ามีการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวด้วยนะคะคือหลายๆข้อหามากๆสำหรับพื้นที่ที่เขาลงไปตรวจสอบนี้ค่ะซึ่งทางจังหวัดกระบี่แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ก็ยืนยันแล้วนะคะว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อขบวนการนอมินีแล้วก็ผู้ที่มีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็การทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายอย่างชัดเจนค่ะทางจังหวัดจะไม่นิ่งเฉยจะร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่เขาปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้ง2จังหวัดที่นำมาฝากกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันอีกสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ไปสนีไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
4: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
4: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงฝากจากวงคิวนะคะผลงานเพลงนี้นานมากคุณผู้ฟังปล่อยออกมาเมื่อสักประมาณปี49ค่ะตอนนี้69แล้วนะคะ20ปีแล้วค่ะคือนานมากจริงๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงจากวงคิวนะคะที่ผลงานเพลงนี้เนี่ยคือเพราะมากๆแล้วก็หลายๆคนยังคงชื่นชอบอยากนำมากลับมาเปิดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อใครที่ไม่ได้ฟังกันนานมากแล้วอ่ะเหมือนให้เราได้หวนรำลึกถึงในยุคนั้นในยุคตอนนั้นว่าเราอยู่ทันยุคนี้เพลงนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าใครที่ยังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็สามารถขอกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังใครจะฟังแนวไหนเวอร์ชันไหนอะไรยังไงถ้าเกิดหาได้หาเจอเดี๋ยวเปิดให้ทั้งหมดเลยแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่ทันแล้วนะคะเว้นไปวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะทักทาย Facebook Live กันสักนิดนึงค่ะทักทายคุณต้นน้ำปรมินิรโสค่ะทักทายพี่อเนกพริกไทยส่งสติ๊กเกอร์กันมายามเช้าเลยนะคะทักทายทุกคนด้วยค่ะคุณปรมินค่ะสุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะฝนตกหรือว่ามีน้ำท่วมขังบ้างหรือยังเพราะว่าอ่าวไทยก็ใช่ย่อยเลยนะในนัดเดินทางกลับมาจากกระบี่เมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วค่ะคือก็ฝนตกหนักมาตลอดทางเลยตกเยอะมากจริงๆนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ด้วยค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังค่ะไปดูข่าวสารในพื้นที่ของพังงากันบ้างค่ะพังงายังไม่ได้พูดไปยังไม่ได้เล่าไปเนาะพังงาเองเขาก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเป็นช่องทางร้องเรียนออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางแชทบอทของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือจะไปเสนอข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่พังงาได้แบบรวดเร็วแล้วก็ง่ายๆ24ชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังเจอปัญหาตอนไหนอะไรยังไงก็สามารถเข้าไปแจ้งได้เลยนะคะไปแจ้งผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเป็นแชทบอทนะคะที่จะคอยให้บริการค่ะแพลตฟอร์มนี้นะคะเขาก็เปิดขึ้นมาให้ทุกคนนะคะได้ไปดำเนินการในการเข้าใช้งานค่ะเขามีชื่อแพลตฟอร์มว่าน้องสิงค่ะเป็นภาษาไทยเลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะขั้นตอนก็ง่ายๆทุกคนก็สามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็สามารถไปลงทะเบียนการใช้งานได้นะคะผ่านทางแชทบอทน้องสิงค่ะแล้วก็ระบุรายละเอียดสถานที่เกิดเหตุแนบหลักฐานถ้าเกิดว่ามีนะคะแล้วก็สามารถติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นคุณผู้ฟังเราไม่ต้องแบบไปแจ้งด้วยตัวเองหรืออะไรขนาดนั้นก็ได้นะคะต่อให้เราเป็นผู้หวังดีหรือเป็นผู้หวังดีที่ไม่ประสงค์อยากจะออกนามแล้วก็ไปเจอผู้กระทำความผิดหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถแจ้งไปได้เลยนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เขาอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนนะคะเป็นการดูแลของกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดพังงาก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปสอบถามได้ค่ะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์076-481-426ย้ำหมายเลขสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นหมายเลขของกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาค่ะ076-481-426ค่ะหรือว่าจะโทรไปแจ้งได้ที่สายด่วนของศูนย์ดำรงธรรม1567โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะมาทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้แล้วกันคุณผู้ฟังค่ะเป็นข่าวในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะที่เกิดขึ้นมายาวนานมาก6ปีแล้วคุณผู้ฟังก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้สักทีนะคะเรื่องของปัญหาน้ำขุ่นในพื้นที่ของแม่น้ำกระบุรีค่ะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของความขุ่นผิดธรรมชาติของแม่น้ำกระบุรีที่จังหวัดระนองค่ะที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมา6ปีแล้วคุณผู้ฟังจึงอยากจะมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษค่ะร่วมกับจังหวัดระนองนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาเพื่อที่จะได้รู้ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาได้รับผลกระทบอะไรบ้างแล้วเขาอยากหาทางออกแบบไหนในสิ่งที่เขาโอเคมากที่สุดเพราะว่ามันยืดเยื้อมายาวนานถึง6ปีมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเลยนะคะที่เขาต้องทนอยู่กับสภาวะแบบนี้คุณผู้ฟังซึ่งประชาชนแล้วก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่เขาก็เปิดเผยนะคะว่าสาเหตุสำคัญเนี่ย
อาจจะมาจากการทำกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็คือเมียนมานะคะซึ่งมันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตะกอนดินเนี่ยไหลลงมาสู่แม่น้ำลำคลองแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทุกอย่างเลยคุณผู้ฟังส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรประมงก็มีปัญหานะคะเพราะว่ากุ้งแม่น้ำกับบุรีที่เขาหากันเนี่ยเขาบอกว่าชาวประมงในพื้นที่นะเขาบอกว่ามันเริ่มลดน้อยลงไปในทุกๆปีทุกๆปีเลยค่ะแล้วไหนจะเรื่องของการท่องเที่ยวอีกน้ำขุ่นแบบนี้แล้วจะท่องเที่ยวยังไงล่ะคะแล้วไหนจะเรื่องของระบบนิเวศอีกนะคะแล้วก็ยังมีอีกปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยตรงด้วยค่ะทีนี้เนี่ยในห่วงระยะที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบมีการนำน้ำขึ้นมาวัดความขุ่นหรือว่าวัด เกี่ยวกับสารโลหะหนักต่างๆนะคะผลการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษก็พบว่าสารโลหะหนักในน้ำและตะกอนดินยังไม่เกินค่ามาตรฐานค่ะมีเพียงค่าความขุ่นเท่านั้นที่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังเนื่องจากว่ายิ่งในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาค่ะความขุ่นเนี่ยมันมีค่าสูงมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาด้วยส่วนกรมประมงเองนะคะก็บอกว่ามีการตรวจพบสารแคดเมียมและสารตะกั่วในตัวกุ้งแม่น้ำกะบุรีค่ะแล้วก็ยังอยู่ในแต่ว่าเขาบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความปลอดภัยนะแต่พอมีการพบอยู่มันก็ไม่สร้างความไม่สบายใจอยู่ดีคุณผู้ฟังโดยเครือข่ายรักแม่น้ำกับบุรีเขาได้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา11ข้อด้วยกันค่ะให้เพิ่มความถี่ของการตรวจคุณภาพน้ำให้ตรวจสารปนเปื้อนในร่างกายของประชาชนด้วยว่ามีหรือไม่อันนี้เห็นด้วยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นค่ะแล้วก็ให้จัดทำแผนที่ประเมินความเสี่ยงดูซิว่ามันจะเกิดความเสี่ยงด้านไหนบ้างอะไรยังไงบ้างถ้าเราไม่จัดทำแผนขึ้นมาพี่น้องประชาชนเขาก็จะต้องอยู่แบบนี้ค่ะโดยไม่มีการดูแลไม่มีการเข้าไปแก้ไขปัญหาแบบจริงจังเพราะว่าหลายคนก็ไม่มีตัวชี้วัดยืนยันมาว่าเอาแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรล่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการเสนอให้ผลักดันปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนให้กลายเป็นวาระแห่งชาติเพื่อจะได้มีบทบาทจริงจังในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะโดยทางภาครัฐเองตอนนี้เตรียมที่จะจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดแล้วนะคะโดยเปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยพร้อมกันเพิ่มการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและการตรวจสอบในทุกๆ3เดือนค่ะมีการผลักดันการติดตั้งสถานีการตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำสำรองและการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องนี้ก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดว่ามีการจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดแล้วเนี่ยจะมีทิศทางไปในแบบไหนจริงๆถ้าเกิดว่าผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่ในระดับวาระแห่งชาติแล้วเนี่ยมันจะมีการพูดคุยกันระหว่าง2ประเทศที่เป็นต้นทางของสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำขุ่นมันน่าจะเบ็ดเสร็จมากกว่านะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราได้หยิบยกมาเปิดให้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะณัฐและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมนะคะทุกคนค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการอันดามันวันนี้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
8: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพิ่นจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังเปิดให้ใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างคึกคักโดยประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะเดียวกันผู้ประกอบการในพื้นที่ระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้กับร้านค้าในชุมชนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องรา

0: ชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ดื่มน้ำด้วยดี
6: ไม่ได้เดี๋ยวติดไวรัสตับอักเสบบีนะ
5: โอ้ยติดอะไรไวรัสตับอักเสบบีติดจากแม่สู่ลูกเป็นหลักและติดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันถูกเลือดหรือสารคัดหลั่งเพราะงั้นน้ำลายไม่ติดหรอกจูบกันยังไม่ติดเลย
6: แต่จะติดโรคอื่นมากกว่านะสิยังไงก็ไม่ควรดื่มน้ำแก้วเดียวกันนะ
5: อีกอย่างนะคนอย่างพวกเราเกิดก่อนปี2535ก็ต้องไปตรวจคัดกรองนะถ้าไม่มีเชื้อก็ตรวจหาภูมิคุ้มกันถ้าไม่มีภูมิก็ฉีดวัคซีนป้องกันได้ไวรัสตับอักเสบบีป้องกันด้วยวัคซีนเด็กแรกเกิดและทารกทุกคนมีสิทธิ์ส่วนผู้ใหญ่หากยังไม่มีภูมิคุ้มกันให้ฉีดจำนวน3เข็มและหญิงตั้งครรภ์ทุกรายควรตรวจหาการ

0: ติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: แต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาณาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันตลอดมาก็ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ด้วยเสียงยืนยันอันกึกก้องของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
2: พระราชกรณียกิจของแต่ละพระองค์ทรงมีมากมายนะคะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ
3: แต่ละพระองค์ยังได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆมากมายทั่วประเทศไทย
4: ทรงสร้างโรงเรียนเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือ
5: ตั้งแต่เกิดมาก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากที่ได้อยู่ในผืนแผ่นดินไทยนี้เพราะว่าเรามีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: วิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคร่วมเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมนำสันติสุขสู่ชายแดนใต้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

องค์สมเด็จพระบรมราชินีเอกอนงวงจักรีพระมิ่งขวัญคือนางแก้วคู่บารมีองค์ราชันงามเฉิดฉันเป็นสีสง่าพระไทยไทยสุภวาระมงคลเฉลิมพระชนขอเทพไทยบันดาลดลพระวัสสาถวายพระพรอวยสวัสดิ์วัฒนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทหารพนักงานราชการและชมรมภริยาทัพเรือภาคที่3

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวท.ภูเก็ต
1: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพร

0: เอกอนงองอาจพิราชลักษ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นพระไทยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์คู่ร่มฉัตรรัชมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับทั้งที่อยู่ในคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็ทางไลฟ์สดของเรานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับสามารถพบกันเป็นประจำได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นโดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันนะครับในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีรศัยผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่รายการสัญจรปลอดภัยจนถึงรายการนี้วันนี้ผมรับจบเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
2: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
3: ไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
2: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับที่นี่ต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับที่จะนำเสนอข่าวต่างๆในจากส่วนกลางของประเทศของเรานะครับผมข่าวเด่นต่างๆแล้วก็ข่าวที่อยากจะนำเสนอที่อยู่จากทั่วประเทศของเราเลยนะครับก็ข่าวแรกนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่จากส่วนกลางที่เป็นเรื่องราวอันเป็นมหามงคลของปวงชนชาวไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงท่านอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยานะครับได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งงานนี้นะครับมีทั้งคณะองคมนตรีครับประธานศาลฎีกาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ว่าราชการกทมนะครับรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพด้วยนะครับเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับ ก็หลังจากเสร็จสิ้นพิธีส่งและการตักบาตรแล้วในเวลาประมาณช่วง 8:30 นะครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยานะครับได้เดินทางไปยังอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทุกท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าวันที่3มิถุนายนเนี่ยก็เป็นวันเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรตินะครับผมให้กับราชินีของเรานะครับก็จะมีงานต่างๆงานพระราชพิธีนะครับผมงานที่เฉลิมฉลองให้กับวันสำคัญวันนี้ด้วยเมื่อวานด้วยนะครับเอาละครับมาขยับมากันที่เรื่องการลดภาระค่าของชีพต่างๆในประเทศไทยของเราในช่วงนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นกระแสอยู่ในช่วงของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับก็ต้องบอกว่ามีกระแสกันมาแบบต่ออย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมตั้งแต่วันที่มีการเริ่มใช้วันแรกก็คือวันที่1มิถุนายนก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละครับก็ต้องบอกว่ามีเสียงฮือฮานะครับว่าคือมีทั้งด้านดีแล้วก็ไม่เชิงด้านลบแต่เป็นแบบการสะท้อนปัญหามาถึงรัฐบาลนะครับว่าการใช้ไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้ครับการคำนวณเงินที่จะต้องเติมเข้าไปอาจจะยากบ้างนะครับเป็นบางส่วนแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีเสียงตอบรับที่ดีนะครับว่าช่วยลดภาระค่าของชีพได้แบบเยอะมากๆเลยนะครับผมช่วยทั้งพ่อค้าแม่ขายเองนะครับที่ขายสินค้าก็มีผู้อุดหนุนผู้ที่เข้ามาให้รับบริการก็เยอะมากขึ้นนะครับทำให้มีรายได้นะครับผมเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนฐานรากนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อหลังจากเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้านะครับท่านอนุทินชัยวรกูลเนี่ยพอตกเที่ยงนะครับผมก็ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับไปยังตลาดสีย่านนะครับผมทันทีเลยงานนี้นะครับไปแบบชิวๆเป็นกันเองครับเพื่อไปเช็คกระแสและสำรวจการจับจ่ายของพ่อแม่พี่น้องในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครับบรรยากาศในตลาดนะครับบอกเลยว่าคึกคักแล้วก็ประชาชนแน่นหนามากๆนะครับท่านนายกนะครับก็ได้มีการแวะซื้อผลไม้จากร้านประจำด้วยโดยได้ควักมือถือของท่านเองนะครับสแกนจ่ายเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยตัวเองเลยนะครับผมระหว่างเดินตลาดก็มีชาวบ้านก็มาทักทายนะครับบอกว่าโครงการเนี่ยนะครับใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะแถมยังมีคนมารุมขอถ่ายรูปกันอีกเพียบเลยนะครับผมท่านนายกก็โด่งดังมากนะครับในช่วงเวลานี้นะครับจากนั้นนะครับท่านนายกก็ได้มีการเดินข้ามฝั่งไปยังร้านลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครับซึ่งร้านนี้บอกเลยว่าก็เข้าร่วมโครงการนี้เหมือนกันแถมยังร่วมถ่ายภาพทำท่าพลัสด้วยนะครับท่าแบบนี้ครับนี่อย่างนี้นะครับผมเป็นรูปบวกนะครับใครที่ดูผ่านไลฟ์สดก็จะเห็นผมทำท่าอยู่นะครับส่วนใครที่ฟังผ่านวิทยุก็ให้นึกทำว่าเราทำท่าเหมือนอุลตร้าแมนแบบนั้นเลยนะครับผมก็คือเป็นการทำท่าพลัสหรือรูปบวกนะครับคู่กับเจ้าของร้านอยากเป็นกันเองเลยนะครับซึ่งก่อนเราก่อนที่ท่านจะแวะซื้อช้อนสแตนเลสแล้วก็กล่องใส่รองเท้าก็ต้องบอกว่ามีการจับจ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับผมในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าปิดท้ายภารกิจเดินตลาดด้วยการสั่งเมนูโปรดของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมก็คือนมชมพูนะครับผมก็บอกเลยว่าท่านดื่มอย่างชื่นใจเลยนะครับแล้วก็มีอีกนิดนึงนะครับผมด้วยความที่ท่านนายกลงพื้นที่และมีความปรับปื้มปื้มปริ่มในการที่แบบคนไทยของเราประชาชนก็ท่านก็เลยมีใจซื้อทุเรียนแจกพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นด้วยครับเอาซะผมอยากจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ชั่วคราวเลยนะครับเนี่ยนะครับผมเรียกว่าได้ใจทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนไปเต็มๆเลยแหละครับสำหรับทำเนียบเคลื่อนที่ย่อยในตลาดสีย่านเมื่อวานนี้นะครับก็บอกเลยว่าดีงามมากๆนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะครับจริงๆเราก็ไม่เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มานานนะครับความคึกคืนในตลาดเอ่ยในการจับจ่ายใช้สอยเอ่ยนะครับผมพอมีไทยช่วยไทยพลัส60-40เข้ามาเนี่ยก็ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละครับมาฟังอัปเดตข่าวใหญ่จากส่วนกลางกันไปแล้วเดี๋ยวพักกันอีกสักนิดนึงนะครับผมพักกันสักครู่แล้วก็มาติดตามช่วงต่อไปกันนะครับ
4: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หาย มาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุ้มต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

0: ละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2นั่นเองนะครับก็เมื่อเบรกสักครู่เนี่ยเราเพิ่งคุยกันไปที่เรื่องของท่านนายกลงพื้นที่ไปเช็คกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ไปนะครับที่ตลาดสีย่านมาใช่ไหมครับผมแต่ล่าสุดนะครับหลังบ้านเนี่ยมีประเด็นร้อนที่รัฐบาลเองก็ต้องออกมากระตุกนะครับผมมีออกมาเตือนด้วยนะครับผมแบบด่วนๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพหัวหมอนะครับที่ชอบเอาสิทธิโครงการไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดขออภัยครับไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับแต่หมายถึงสำหรับผู้ที่มีความคิดที่จะใช้ประโยชน์เป็นจากช่องโหว่นะครับผมเรื่องนี้นะครับทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเน้นย้ำเลยนะครับว่าฝากเตือนทั้งร้านค้าแล้วก็ประชาชนว่าอย่าหาทำเด็ดขาดนะครับเพราะการนำสิทธิไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดแบบนี้ผิดวัตถุประสงค์โครงการแล้วก็ผิดกฎหมายแบบเต็มๆกระบุ้งเลยนะครับผมกระบุ้งนะครับมีความผิดฐานช่อโกงโทษบอกเลยว่าไม่ขำนะครับผมคือโทษจำคุกเนี่ยสูงสุด3ปีนะครับหรือปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งคนรับแล้วก็คนแรกเลยนะครับบอกเลยว่าไม่คุ้มเลยได้ไม่คุ้มเสียนะครับเอาเงินเอาสิทธิไปแลก 1,000 บาท4เดือน 4,000 แต่ถ้าโดนโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับ 60,000 คิดว่าคุ้มไหมล่ะครับผมกับเวลาชีวิตที่หายไปกับเงินที่เราจะต้องเสียไปหลังจากทำผิดนะครับผมก็ต้องระมัดระวังกันนะครับทีนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าถ้าตรวจเจอว่าร้านไหนทำผิดนะครับจะโดนระงับการจ่ายเงินทันทีเลยนะครับตัดสิทธิโครงการรัฐอื่นๆทั้งหมดด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องชดใช้เงินคืนให้กับหลวงด้วยนะครับผมส่วนผู้ที่ชอบโพสต์เชิญชวนเนี่ยก็ต้องโดนเตรียมตัวไว้แน่นอนนะครับผมข้อมูลก็จะถูกส่งตรงให้กับตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีทันทีนะครับไม่เว้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เองหรือว่าทางแบบออฟไลน์ก็โดนหมดนะครับต้องเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่รัฐช่วยจ่าย 60% เราจ่ายเองแค่ 10% เนี่ยก็คือออกมาเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของพวกเรานะครับจากผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางแล้วก็ราคาพลังงานที่มันแพงขึ้นในปัจจุบันนะครับเพื่อให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อในเรื่องของการเชิญชวนแลกเงินสดนะครับได้ไม่คุ้มเสียอย่างแน่นอนแล้วก็นโยบายที่รัฐบาลได้วางไว้อาจจะเสียหายได้นะครับนะครับผมก็ให้ระมัดระวังกันไว้ให้ดีนะครับในเรื่องของการกระทำผิดนะครับผมกับผู้ที่หัวหมอก็ให้ระวังไว้นำเงินมาใช้ไปปกติดีกว่านะครับเราก็เพียงแค่เติมเงินเข้าไปแล้วก็ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังดีกว่านะครับผมใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีก็จะดีกับรัฐตัวเราเองด้วยนะครับเอาล่ะครับก็มาต่อกันที่อีกข่าวนึงนะครับผมเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวลือหนาหูเลยแหละครับว่ามีการแอบเปิดด่านชายแดนเพื่อปล่อยคนข้ามไปมาหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับกองทัพเรือต้องรีบออกมาชี้แจงด่วนเลยนะครับเพื่อสยบข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงนะครับโดยท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์นะครับโฆษกกองทัพเรือนะครับท่านผู้ชมครับได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ3มิถุนายนตอนช่วงเวลาประมาณ 11:00 นนะครับว่าทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับได้ส่งกำลังพลไปสนับสนุนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชา30คนนะครับพร้อมผู้ติดตามอีก3คนออกนอกประเทศผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับว่า ชาวกัมพูชาเกือบ40คนในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอดีตผู้ต้องขังที่เคยกระทำความผิดในประเทศไทยของเรานะครับในคดีหลบหนีเข้าเมืองคดียาเสพติดแล้วก็คดีอาญาอื่นๆนะครับผมซึ่งตอนนี้พวกเขานะครับก็พ้นโทษแล้วก็สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเราเรียบร้อยแล้วครับตามกฎหมายบ้านเรานะครับคือตม.เนี่ยจะต้องผลักดันคนกลุ่มนี้ออกนอกราชอาณาจักรทันทีนะครับเพราะไม่มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปนะครับผมเจ้าที่ต้องคุมตัวไปส่งกลับตามช่องทางที่ถูกต้องนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำตามกฎหมายอย่างถูกต้องนะครับท่านกองทัพเรือเลยขอย้ำชัดๆนะครับว่าให้พ่อแม่พี่น้องสบายใจได้เลยนะครับว่านี่คือการส่งกลับผู้ต้องโทษนะครับผมตามขั้นตอนกฎหมายแบบปกติเลยนะครับไม่มีการเปิดด่านหรือการผ่อนคลายมาตรการชายแดนแต่อย่างใดนะครับตอนนี้มาตรการปิดจุดผ่านแดนเนี่ยตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบยังคงบังคับใช้เข้มงวด 100% เหมือนเดิมครับไม่มีหย่อนยานอย่างแน่นอนนะครับกำลังพลทุกนายยังคงเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองนะครับผมแล้วก็ลักลอบสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบเลยอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับเอาละครับก็เนี่ยแหละครับผมเป็นมาตรการที่ทางประเทศไทยเราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับก็เลยอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าสำหรับการเสพข่าวหรือว่าการติดตามข่าวอยากจะให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยติดตามผ่านสื่อของช่องทางรัฐนะครับเพราะว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมาให้ทุกท่านแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับการที่เราเสพสื่อจากข่าวอื่นไม่ได้บอกว่าผิดนะครับผมแต่ข่าวอาจจะมีความคลาดเคลื่อนตามความเข้าใจแล้วก็ตามการเขาเรียกว่าสิ่งที่ผู้นำเสนอข่าวเห็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับผมซึ่งถือว่าถามว่าผิดไหมในการที่จะมีการเสนอความคิดเห็นแบบนี้ไม่ผิดครับแต่ว่าถ้าเป็นการจงใจปล่อยข่าวลือหรือปล่อยข่าวที่ผิดเฟคนิวส์เนี่ยอันนี้คือผิดแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับก็อยากทุกท่านนะครับผมค่อยๆพิจารณาในเรื่องของการเสพข่าวต่างๆให้ดีนะครับผมว่าข่าวนี้มีที่มาอย่างไรมีเหตุสมผลหรือเปล่านะครับผมกับการที่มีเหตุและผลแบบนี้นะครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของที่เราจะต้องระมัดระวังในการเสพข่าวมากๆจริงๆนะครับเอาละครับฟังข่าวเด่นประเด็นร้อนรอบวันกันไปครบถ้วนแล้วนะครับที่วันนี้ได้นำตัวมาให้ทุกท่านฟังนะครับเดี๋ยวจะพักกันอีกสักนิดนึงนะครับผมกับเพียงพอแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวสารและก็เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับผมในช่วงข่าวใต้รายวันนะครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
2: โฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
3: ดวงตาสภาพใหม่ like new เหล่หนุ่มได้

0: อมโอน
1: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วอะคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
2: ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
2: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
1: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ถึง31 ธันวาคมนี้

0: วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางวิทยุแล้วก็ไลฟ์สดของเราเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของข่าวใต้รายวันกันนะครับเป็นไงบ้างครับเพลงพอๆที่ผมว่าเพลงประหยัดน้ำมันสปท.5ของเรานั่นเองนะครับบอกเลยว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้วิกฤตพลังงานจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็อยากทุกท่านนะครับผมยังประหยัดพลังงานยังทะนุถนอมการใช้พลังงานของประเทศไทยเราให้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการประหยัดพลังงานยังไงก็ส่งแต่ผลดีนะครับผมทำให้เรามีพลังงานไว้ใช้ในอนาคตได้นะครับเอาละครับมาเปิดฉากช่วงข่าวใต้แรงวันกันที่จังหวัดของเราเช่นเดิมนะครับผมก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรได้นำทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเลยนะครับผมมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล นะครับเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับงานนี้นะครับได้รับเมตตาจากพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตครับนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตอย่างสมพระเกียรติครับและต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำตอน10ตอนทุ่ม19นาทีนะครับที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ท่านผู้ราชการจังหวัดก็ได้นำทุกภาคส่วนร่วมกันวางพุ่มเงินพุ่มทองแล้วก็จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังสนั่นกึกก้องเลยนะครับก็เรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจแสดงความจงรักภักดีกันตลอดทั้งวันเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสำคัญของภูเก็ตเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆนะครับกับกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในไทยนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรนะครับได้เน้นย้ำกำชับเลยนะครับว่าอยากจะให้นำเสนอเรื่องนี้จริงๆครับเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาเชิงอนุรักษ์นะครับผมที่มีหนึ่งเดียวในไทยโดยได้จัดขึ้นเมื่อช่วง 9:30 น.เมื่อวานนี้นะครับ3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับบริเวณชายหาดหน้าทัพเรือพระที่3ตำบลวิชิตนะครับอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับผมท่านนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนนะครับผู้บัญชาการทัพเรือพระที่3และตำรวจตีนะครับสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องจิตอาสา904แล้วก็ประชาชนชาวภูเก็ตนะครับมาร่วมรวมพลังทำกิจกรรมจิตอาสาปล่อยเต่าทะเลและฉลามกบครับซึ่งมีหนึ่งเดียวในไทยที่ทำกิจกรรมนี้ในเมื่อวานนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับก็ซึ่งหลังจากที่ท่านผู้ว่านะครับผมได้นำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนี่ยแหละครับก็หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือก้าวมาถึงไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมเลยนะครับก็คือทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะครับหรือเมื่อวานนี้เนี่ยได้ร่วมใจกันปล่อยเต่าทะเลจำนวน49ตัวนะครับและปล่อยฉลามกบอีกจำนวน20ตัวคืนกลับสู่ธรรมชาติลงทะเลอันดามันบ้านเรานะครับเพื่อไปช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แล้วก็รักษาสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนนะครับต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยตัวผมเองแทบไปสัมผัสด้วยตัวเองเลยนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้ต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าในช่วงเวลาที่เราทำกิจกรรมจิตอาสาตั้งแต่เริ่มกิจกรรมตั้งแถวเนี่ยจนถึงขั้นถวายสักการะหน้าพระบรมราชายลักษณ์เนี่ยครับผมแล้วก็มีการถวายสัปดาห์ยานต่างๆเนี่ยบอกเลยว่ามีฝนพร่ำลงมาอยู่ตลอดเวลานะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่มีใครในที่ตรงนั้นนะครับแสดงท่าทีท้อถอยหรือว่าแสดงท่าทีที่เหน็ดเหนื่อยเลยนะครับทุกคนนะครับผมมาด้วยความใจที่เต็มร้อยแล้วก็ความจงรักภักดีที่อยากจะส่งต่อให้กับคนไทยของเราได้เห็นนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่ตัวผมเองเนี่ยที่อยู่ในบริเวณพิธีเนี่ยก็ขนลุกไปตามๆกันเลยนะครับฝนนี่คือไม่ใช่แค่แบบปอแปะปอแปะนะทุกท่านผู้ชมทุกผู้ฟังครับ บอกเลยว่าคือตกลงมาคำว่าพรำที่เนี้ยคือพรำแบบเม็ดใหญ่ๆให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับตกลงมาเยอะมากจริงๆนะครับทุกคนก็ยังยืนอย่างขยันขันแข็งแล้วก็แบบด้วยความจงรักภักดีเนี่ยทุกคนทำเต็มที่มากจริงๆนะครับจนถึงช่วงเวลาที่ปล่อยเต่าปล่อยฉลามกบเนี่ยตัวผมเองก็ได้มองเห็นถึงความคึกคักแล้วก็บรรยากาศที่อบอุ่นนะครับผมสำหรับการที่มีการปล่อยสิ่งมีชีวิตปล่อยเต่าแล้วก็ฉลามกบเนี่ยในเวลานั้นนะบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ประทับใจมากๆนะครับในช่วงเวลาที่ปล่อยเต่านะครับผมคือเริ่มแรกเนี่ยจะปล่อยเต่าก่อนนะครับเต่าที่ถูกปล่อยเนี่ยมีท่าทีที่แบบคือตัวเราเองอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าน้องจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับแต่จากภาพที่เราเห็นคือเรามีความรู้สึกว่าน้องอ่ะน้องเต่าเนี่ยครับมีความแบบดีใจนะครับคือได้สัมผัสกับผืนทรายได้แบบเหมือนใกล้จะลงทะเลอ่ะคือแต่ละตัวก็คือแบบมีการแบบตีเขาเรียกไงครีบตัวเองตีเหมือนเป็นขาตัวเองผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเรียกว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าก็คือแต่ละตัวเนี่ยคือรีบที่จะลงน้ำเลยนะครับเหมือนว่าได้กลับคืนสู่บ้านเกิดสู่ถิ่นแบบเหมือนบ้านเกิดของตัวเองเลยแหละครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการปล่อยเต่าทะเลจำนวน49ตัวนะครับผมก็ได้มีการยกย้ายไปปล่อยฉลามกบนะครับผมซึ่งเป็นฉลามที่เป็นพันธุ์หายากประมาณนึงเลยนะครับมีจำนวน20ตัวนะครับผมน้องฉลามก็มีเขาเรียกว่าขนาดตัวที่ค่อนข้างจะเท่าแขนเราแล้วแหละนะครับผมบางท่านก็มีความแบบเอ้ยจะกัดฉันไหมอะไรไงแต่น้องน่ารักมากนะครับผมน้องเหมือนน้องรู้นะว่าเราจะแบบพาน้องกลับสู่บ้านของน้องก็เลยแบบว่ามีไม่มีตัวไหนดูร้ายเลยนะครับผมอาจจะเป็นธรรมชาติของเขาด้วยนะครับว่าจะไม่จมตีมนุษย์อยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นไปได้ด้วยความแบบเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็เป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยนะครับทั้งวันเมื่อวานนี้ก็จังหวัดภูเก็ตได้ขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรตินะครับผมรวมถึงเป็นการขับเคลื่อนส่งต่อความจงรักภักดีนะครับให้เขาเรียกว่าเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยเห็นความถึงความตั้งใจของทุกท่านจริงๆครับทำเอาผมเนี่ยรู้สึกว่าปลื้มปิ่มไปด้วยเลยนะครับผมเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดต่อไปดีกว่าอยู่ที่ภูเก็ตนานและอวยเยอะเกินนะครับผมก็อยากจะอวยนิดนึงเพราะว่าตัวผมเองอยู่ในเหตุการณ์การกิจกรรมเนี่ยก็รู้สึกปรับปลื้มจริงๆนะครับเมื่อกี้ที่เหมือนพระพูดตะกุตะกักนี่คือกำลังพยายามจะเรียบเรียงความรู้สึกตัวเองที่แบบรู้สึกออกมาให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับผมว่าเป็นความรู้สึกที่ปลื้มแบบปลื้มใจปลื้มปิติจริงๆนะครับผมแบบโอ้เป็นภาพที่อบอุ่นมากบรรยากาศคือแบบโอ้อบอุ่นหัวใจที่สุดเลยละครับเอาละครับต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะครับผมจังหวัดกระบี่นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เมื่อค่ำวันนี้3มิถุนายนพุทธศักราช2519นะครับช่วงเวลา1ทุ่มตรงที่หอประชุมกิ่งจันนะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจนะครับและพี่น้องประชาชนชาวกระบี่ทุกหมู่เหล่าเลยได้พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะครับวางผ่านพุ่มแล้วก็พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับโดยในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานนะครับวางพานพุ่มทองพุ่มเงินนะครับเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับพร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกท่านในหอประชุมก็ได้มีการร่วมกันจุดเทียนนะครับผมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาและร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับโดยพร้อมเพียงกันเลยนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับก็นี่แหละครับจังหวัดแต่ละจังหวัดในฝั่งอันดามันเองก็มีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอยู่ตลอดช่วงเมื่อวานนี้เลยนะครับขยับจากกระบี่ไปที่ระนองกันบ้างครับโดยเมื่อวานนี้เช่นกันเลยนะครับ3มิถุนายน2569 อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดทั้งวันนะครับเราจึงได้เห็นภาพความร่วมใจร่วมแรงในการแสดงความจงรักภักดีนะครับของพ่อแม่พี่น้องทั่วทั้งฝั่งอันดามันเลยนะครับซึ่งเช่นเดียวกันนะครับในจังหวัดระนองก็เช่นเดียวกันนะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มแล้วก็จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเช่นกันครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งงานนี้นะครับมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดทหารตำรวจแล้วก็พี่น้องชาวระนองนะครับผมเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับก็เช่นเดียวกันกับจังหวัดกระบี่นะครับในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับท่านราชันมีน้อยได้นำทุกภาคส่วนร่วมกันวางผ่านพุ่มทองนะครับพุ่มเงินเพื่อถวายราชสักการะจากนั้นนะครับได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็นำผู้ร่วมพิธีทุกท่านเลยนะครับร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาอย่างสมพระเกียรติครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับการเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราประสบนิกรชาวไทยครับเอาละครับไปดูกันที่จังหวัดสุดท้ายของช่วงข่าวใต้รายวันกันนะครับไปกันที่จังหวัดพังงาครับเช่นกันเลยนะครับผมคือข่าวเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าไม่แปลกนะครับที่จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเพราะว่าเป็นบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะนำความจงรักภักดีของเราแสดงออกไปให้กับพระบรมราชินีของเราได้ทรงเห็นนะครับผมในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้วางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินนะครับจุดเทียนมหามงคลและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์ครับจากนั้นนะครับได้มีการจุดเทียนต่อให้กับข้าราชการแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเลยนะครับก็ต้องบอกว่าท่านแพรรัตน์เพชรยวนผู้ราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็วางผังพุ่มในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกว่าจังหวัดพังงาเองเนี่ยก็มีการแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยอย่างแบบเต็มที่เลยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทั้ง4จังหวัดของเราจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดระนองเนี่ยไม่มีใครแพ้ใครเลยนะครับผมเพราะว่าพวกเราไม่ได้แข่งขันกันพวกเราอยากจะนำความจงรักภักดีและความสำนึกนะครับผมในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยส่งต่อให้กับพระบรมราชินีของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากนะครับเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยในช่วงที่ผมได้รวบรวมข้อมูลข่าวต่างๆจากจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยผมนั่งเรื่อนดูภาพดูกิจกรรมงานในแต่ละจังหวัดเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวผมเองมีความซาบซึ้งแล้วก็ปลื้มมากๆเลยนะครับทุกคนร่วมพิธีแล้วก็ร่วมงานด้วยสีหน้าที่มีความปิติยินดีมีสีหน้าที่เขาเรียกว่ามีการระลึกถึงนะครับผมอยู่แล้วก็มีการแสดงถึงความจงรักภักดีอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ผมเนี่ยปลับปลื้มใจเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นจริงๆนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือดูในไลฟ์สดนะครับอยากจะไปดูภาพบรรยากาศในการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ผมได้กล่าวไปในช่วงของข่าวใต้รายวันก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจสวดภูเก็ตนะครับส่วนของกระบี่เองก็น่าจะเป็นปชส.กระบี่นะครับส่วนพังงาก็PR พังงาแล้วก็ระนองคือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับลองไปติดตามกันดูได้นะครับผมน่าจะมีภาพกิจกรรมข่าวอยู่แล้วล่ะครับก็ใครที่อยากจะดูจังหวัดของตัวเองที่อาศัยอยู่นะครับรวมถึงของภูเก็ตเองก็เข้าไปดูได้นะครับผมเอาละครับนี่ก็ใกล้จะหมดเวลาของช่วงข่าวใต้รายวันลงแล้วแล้วก็ของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับก็วันนี้นะครับอยากจะฝากอีกหนึ่งเรื่องจริงๆของชาวภูเก็ตเองนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วจังหวัดภูเก็ตในช่วงนี้เนี่ย ฝนฟ้าค่อนข้างที่จะไม่แน่นอนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังในการขับขี่ในการใช้ชีวิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัญจรไปบนท้องถนนหรือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของโรคภัยต่างๆที่จะมากับฝนนะครับซึ่งจริงก็บอกว่ามันก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วแหละที่มีฝนฟ้ากระหน่ำลงมาเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีการมีไข้ไม่สบายนะครับผมหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางในการขับรถขับราเนี่ยก็ต้องให้ระมัดระวังกันมากๆอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีอุบัติเหตุในเขาป้าตองอีกแล้วนะครับผมต้องบอกว่ามันไม่สามารถโทษใครได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับมีรถจักรยานยนต์เนี่ยลื่นฝนพื้นที่ลื่นเนี่ยเข้าข้างทางแล้วก็ไม่ได้หลายแรงแต่บาดเจ็บนะครับผมทำให้ผมก็อยากจะนำยกมาให้ทุกท่านได้ระมัดระวังเป็นอุทาหรณ์นะครับเอาละครับใกล้จะหมดเวลาจริงๆและแอบแวะนิดนึงนะครับผมก็หมดไปแล้วกับรายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของสายวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระสายแล้วก็พี่ๆทีมงานโสดาภูเก็ตก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับก็สามารถติดตามได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับผมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมก็จริงๆแล้วเดือนหน้าเนี่ยผมจะไม่อยู่ทั้งเดือนเลยไม่ใช่เดือนหน้าเดือนนี้แหละครับแต่ว่ายาวไปจนถึงเดือนหน้านะครับผมอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะครับผมจนถึงวันที่10กรกฎาคมเนี่ยผมไม่อยู่นะครับอาจจะเจอกับพี่นูรีเป็นประจำเลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ใครที่เป็นแฟนคลับพี่นูรีก็มาติดตามกันได้นะครับผมทางคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ก็เสียงแหบไปนิดนึงนะครับอาจจะโดนฝนหนักไปหน่อยเมื่อวานนะครับผมต้องขออภัยด้วยถ้าว่ามีคำไหนที่พูดไม่ชัดถ้อยชัดคำต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมวสุรัตน์วีระสายนะครับแล้วก็พี่ทีมงานโสดาภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: วงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด
4: นางสาวรัชดาธดาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
3: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเตือนหากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
5: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนกามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
3: สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเลือก5ประเทศเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระ2ปีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเมื่อวานนี้เลือกออสเตรียโปรตุเกสคีกิส

านตรินิแดดและโตเบโกและซิมบับเวเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยจะดำรงตำแหน่งวาระ2ปีและจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปขณะที่เยอรมนีรณรงค์หาเสียงอย่างหนักเพื่อรับเลือกเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเยอรมนีได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ3ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกซึ่งมีเพียง2ตำแหน่งโดยโปรตุเกสและออสเตรียเป็น2ประเทศที่รับเลือกทั้งนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นองค์กรเดียวของสหประชาชาติที่มีอำนาจออกมติผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรและการอนุมัติการใช้กำลังทหารโดยมีประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริการัสเซียจีนฝรั่งเศสและอังกฤษน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ปีปัจจุบันโรมาให้รัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมเว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจมั้ยจ๊ะ
2: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
3: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกชีวิตมีค่าขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขับรถไม่เร็วเกินกำหนดและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเคารพกฎจราจรใส่ใจเพื่อนร่วมทางเพราะความปลอดภัยของคุณคือของขวัญล้ำค่า

0: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ไปถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะว่าเป็นสุขซะแล้ว
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันพฤหัสบดีนะคะที่4นะมิถุนายน2569และจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะก็รับหน้าที่นะคะนำข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวค่ะนำมาพูดคุยกันนะคะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเมื่อกี้ก็ทักทายผู้ฟังด้วยฝนเงินเพลงที่แบบว่าฝนตกฟ้าร้องนะต่อให้ยังไงนะคะต่อให้ตกอย่างไรนะก็อย่างที่จะไม่หยุดนะคะนำข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตให้กับผู้ฟังที่รับฟังอยู่ค่ะติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันในวันนี้นะเพราะว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะสามารถที่จะนำมาพูดคุยกันนะว่าเอ๊ะพื้นที่ของจังหวัดระนองเนี่ยฝนตกกันหรือเปล่านะคะรวมไปถึงจังหวัดภูเก็ตนะเป็นอย่างไรเพราะว่าจังหวัดพังงาเองตั้งแต่ช่วงเช้า 2-3 วันนี้รู้สึกว่าตกกันแบบว่าบรรยากาศแบบนี้มันหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่อยากจะตื่นจากที่นอนนะมันทำให้แบบหลายๆคนเนี่ยไม่ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศรวมไปถึงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะโดยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะเตรียมพร้อมนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พี่น้องประชาชนนะคะต้องอะไรนะคะควรระมัดระวังอันตรายแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยแต่ในส่วนของเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะมากันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสด้วยกันอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 28-34 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกนะคะเฉียงใต้นะความเร็วอยู่ที่ 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยโซนของในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็อาจจะมีพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นซ้ำซากนะคะผู้ฟังนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนที่ได้มีการลงพื้นที่แล้วก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษกันในช่วงนี้ค่ะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจนะน้องอาเกริ่นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตั้งตารอสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ต้องมีการยืนยันสิทธิ์ภายในวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้กันด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราก็ยังคงมีประเด็นเหล่านี้นำมาพูดคุยกันนะคะช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้ค่ะ

าละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น่าจับตามองนะสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ค่ะย้ำนะคะเฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะต้องยืนยันสิทธิ์วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้นะคะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพุ่งเป้าไปถึงมือผู้ที่มีความจำเป็นตัวจริงที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมค่ะที่ไม่ได้ถูกทบทวนมาหลายปีนะคะด้วยความที่มีการที่แบบว่าเกรงใจนะคะสับสนเรื่องของการลงทะเบียนจึงขอย้ำนะคะว่าขอให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยค่ะทำการยืนยันสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนแล้วก็จะมีการประกาศผลนะคะหรือจะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะระหว่างวันที่17ถึงกรกฎาคม2569นี้ค่ะทั้งนี้นะคะควบคู่กันไปทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเองนะคะก็ยังมีการเดินหน้านะคะสำรวจผู้ที่ตกหล่นจากครั้งก่อนแล้วก็ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยตามสิทธิ์ให้เข้าถึงการดูแลจากโครงการกันด้วยค่ะสำหรับช่องทางในการยืนยันสิทธิ์นะคะเพื่อรอการพิจารณาตามเกณฑ์ในรูปแบบใหม่นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะผู้ฟังก็อันดับแรกเลยก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการเครื่อง ATM ของบริษัทหรือธนาคารกรุงไทยจำกัดนะคะหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะคะก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของการยืนยันสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้นะคะก็หลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดก็น่าจะคึกคักนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในรูปแบบของประเด็นที่เขาได้มีการก่อนหน้านี้นะคุณผู้ฟังในเรื่องของไทยช่วยไทย plus ค่ะ60-40นะหลังเปิดใช้สิทธิ์แล้ววันนี้ก็ตรงกับวันที่4นะคะ3วันแล้วนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะก็ประชาชนใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักนะคะกว่า14ล้านคนนะคะยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าเรื่องของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะว่ามีพี่น้องประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักกันต่อเนื่องนะคะซึ่งจากที่สำรวจเนี่ยประมาณวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็จะมียอดทะลุ 4,500 ล้านบาทมากไปกว่านั้นค่ะผู้ฟังก็ยังมีเรื่องของการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่พี่น้องประชาชนไม่ค่อยทราบนะคะเรื่องของการที่มีระบบขนส่งที่จะมาร่วมโครงการด้วยสามารถที่จะใช้กับรถไฟฟ้านะคะทั้ง8สายเลยทุกสายรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะก็สามารถที่จะเข้าร่วมนะคะในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือว่าการใช้บริการจริงตามมูลค่าที่ชำระค่ะแต่หากร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีนะคะถ้าเกิดว่ามีการตรวจพบการกระทำผิดดังกล่าวที่น้องหาได้เกริ่นไปก็จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการและเรียกเงินคืนนะคะสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้มาตรการเหล่านี้นะคะจะประคับประคองค่าครองชีพนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งในระบบของเศรษฐกิจนะคะก็ถือว่าเป็นการเดินหน้านะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยหรือว่าลงไปสัมภาษณ์นะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนจากโครงการดังกล่าวนะเสียงกระแสการตอบรับเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นการที่จะลดรายจ่ายแล้วก็ทำให้แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนี้ล่ะค่ะมีรายได้นะคะร้านค้าเองก็มีรายได้นะคะเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถ
จะจับจ่ายซื้อของนะคะในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่รัฐบาลได้มีการมอบให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของค่าครองชีพต่างๆเรื่องของการใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงอีกหลากหลายโครงการที่มีการสานต่อนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นำมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะก็ยังคงมีผลงานเพลงเพราะๆนะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตให้กับผู้ฟังนะคะที่ติดตามอยู่ในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: าถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ธงชาติทุกวันคะ
4: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
3: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
4: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
3: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม
4: ่นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องมีการคุมเข้มนะคะเรื่องของการยกระดับการสอนภาษาไทยนะประวัติศาสตร์หน้าที่ของพลเมืองค่ะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษานะคะวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการแถลงนะคะทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาครั้งสำคัญของรัฐบาลค่ะโดยมีการยกระดับการจัดการเรียนการสอนนะ3วิชาหลักก็ได้แก่ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองแล้วก็ภาษาไทยภายใต้แนวทางหลักสูตรนะคะในส่วนของสมรรถนะนะคะเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ทั้งในระดับชาติและระดับโลกค่ะซึ่งรูปแบบของการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะไม่ใช่ว่าการลดท่อนเนื้อหาแต่เป็นการเสริมสร้างให้บทเรียนมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนผ่านจากการท่องจำสู่การเป็นการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนค่ะเข้าใจแล้วก็พัฒนาของพัฒนาการของชาติเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในเรื่องของการสร้างประเทศได้อย่างแท้จริงส่วนวิชาหน้าที่พลเมืองที่จะเน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ไทยผ่านกิจกรรมที่ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมนะคะการเป็นผู้นำรวมไปถึงการแก้ปัญหาและจิตอาสากันด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังได้ย้ำถึงความสำคัญนะคะของวิชาภาษาไทยในฐานะรากฐานของการเรียนรู้ภาษาที่2นะคะพร้อมระบุนะคะว่ากระทรวงเนี่ยได้มีการหารือร่วมกับสมาคมโรงเรียนนานาชาติแล้วนะคะเพื่อที่จะดูแลทักษะภาษาไทยของนักเรียนสัญชาติไทยในโรงเรียนนานาชาติโดยที่ไม่กระทบต่อหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษานั่นเองค่ะทั้งนี้เองค่ะกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการสื่อสารนะคะแนวทางดังกล่าวไปยังสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศแล้วนะคะแล้วก็ในวันนี้วันที่4มิถุนายนนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติครั้งแรกค่ะผู้ฟังโดยจะมีทางด้านของศาสตราจารย์นะคะในส่วนของวิสิตนะคะเป็นประธานแล้วก็พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเข้าร่วมด้วยในเรื่องของการที่จะมาขับเคลื่อนนะคะเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีการเดินหน้าเพื่อที่จะให้บุตรหลานของเราเนี่ยเข้มงวดในเรื่องของการใช้ภาษาที่ถูกต้องแล้วก็ยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยเน้นย้ำเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็หน้าที่พลเมืองที่ดีกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่นำมาอัปเดตกันเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการก็จะมีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะที่จะนำมาอัปเดตกันนะคะ

0: tomorrow is the weekend. We're finally going on a trip.
1: Yeah!
0: Dad, have you taken the car to the service center yet?
2: No need, no need. My car is top and beautified.
0: Huh? Tonight, no drinking, Dad. We have to leave early tomorrow.
2: Just one glass. Maybe two, okay? Everyone, let's hit the road.
0: Are you okay to drive, Dad?
2: Just a little dizzy, but I can still drive. Haha!
0: Oh, what's happening?
2: We in trouble. I can't control the car.
3: Get ready before your journey with bad wishes from the Road Safety Fund, Department of Land Transport.
4: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งหานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดหวานหลอดมันหลอดเค็มแม่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทชุมทรง FM

ู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็ยังคงมีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานนะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังก็เตือนภัยนะคะสำหรับใครที่ชอบไปเที่ยวทะเลนะรวมไปถึงไปสัมผัสนะคะไปเดินตามชายหาดต่างๆนะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็พบแมงกะพรุนพิษนะคะหัวขวดนะบริเวณหากบางสักนะคะแล้วก็หากบางหลุดนะคะอำเภอตะกั่วป่าก็ขอให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะคะก็มีการแจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10นะคะตรวจพบนะคะแมงกะพรุนพิษชนิดที่เป็นแมงกะพรุนหัวขวดนะคะเมื่อวันที่3บริเวณดังกล่าวนะคะผู้ฟังโดยมีการดำเนินการแจ้งเตือนนะคะระหว่างวันที่3ถึง10มิถุนายน2569เมื่อถ้าเกิดว่าเราสัมผัสไปแล้วนะคะแมงกะพรุนชุดชนิดนี้ล่ะผู้ฟังอาจจะทำให้มีอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงและจะมีผื่นแดงนะคะหรือรอยไหม้บริเวณผิวหนังนั่นเองค่ะและในบางรายอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะคะพบตามชายหาดไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าอาจจะเกยตื้นแล้วก็ตามเนื่องจากว่าเข็มพิษก็ยังสามารถที่จะทำงานได้กับผู้ฟังก็ระมัดระวังกันด้วยนะใครที่ชื่นชอบเรื่องของการไปเที่ยวตามทะเลต่างๆนะผู้ฟังนะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่3ถึง10มิถุนายนนี้ค่ะกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะกับการเก็บขยะชายหาดนะคะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรตินะคะในส่วนของจัดกิจกรรมนะคะในเรื่องของการเก็บขยะนะคะในเรื่องของวันอังคารที่9ค่ะผู้ฟังนะสัปดาห์หน้านะคะประมาณในช่วงของเวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหักไทเหมืองอำเภอไทเหมืองจังหวัดพังงา นะคะก็จะเป็นการที่ให้พี่น้องประชาชนตระหนักเรื่องของการดูแลความสะอาดนะคะบนชายหาดนะผู้ฟังนะซึ่งกิจกรรมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงของ 12:30 น.รวมไปถึง 13:00 น.ก็จะเป็นการบรรยายนะคะเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็ชี้แจงการปฏิบัติ 13:45 น.ก็จะมีผู้เข้าร่วมนะคะกิจกรรมร่วมแถวนะคะพร้อมหน้าเวทีแล้วก็14ประธานในพิธีก็จะเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานค่ะแล้วก็14:00 น.เป็นต้นไปก็จะเป็นการจัดกิจกรรมเริ่มเก็บขยะตามชายหาดนะคะผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ นำมาอัปเดตกันนะคะในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันค่ะก็ต้องลาด้วยผลงานเพลงนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเป็นวันแรกโดยสามารถ

0: การแห่งรัฐเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันแรกในวันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยผู้ได้รับสิทธิเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงล่าสุดก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสิทธิรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการผ่านสิทธิ์ได้โดยตรงทั้งบนแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและขั้นตอนสุดท้ายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันตัวตนสำเร็จจะเริ่มได้รับสิทธิ์และใช้วงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนและยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าได้กำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรวมถึงศูนย์สถานบ้านและนิคมในสังกัดทั่วประเทศสนับสนุนและให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงพร้อมมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้พม.จ.ใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลยืนยันสิทธิ์และติดตามผู้ที่ยังตกหล่นจากระบบรวมถึงช่วยบันทึกข้อมูลผู้ประสบความร้อนที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กองตรวจราชการกระทรวงพม.ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่และจัดแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการทั้งการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและการใช้ระบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วง3วันที่ผ่านมามีการใช้จ่ายมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จนถึงเมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17 ล้าน 8 แสนคนและมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 8,400สามร้านค้าโดยนางสาวพีรวัตรสอนจิตติโยธินประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ณตลาดเมืองไทยพัทระเปิดเผยว่าภายหลังเข้าร่วมโครงการรู้สึกอยากออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่าอาหารและอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
2: ตั้งแต่โครงการมาก็อยากจะออกไปใช้จ่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็อันนี้ก็มาช่วยเยอะอยู่เพิ่มเป็น333บาทต่อวันก็พอช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายง่ายๆแบบค่ากินค่าอยู่ได้โอเคอยู่ค่ะเดือนนึง 1,000 ก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าแบบใช้จ่ายดี
1: ๆด้านนางยุพินต่อติดเจ้าของร้านขายผลไม้กล่าวว่าตั้งแต่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดขายปรับตัวดีขึ้นและทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังได้รับกระแสตอบรับดีในทุกพื้นที่เริ่มต้นที่ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
3: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุป

0: พวกบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพิ่นจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยประสบความสำเร็จสร้างรายได้กว่า 20,000 ล้านบาทสร้างงานกว่า 170,000 รายกรมการท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้าดึงดูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
3: นายจาตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยหรือมาตรการคืนเงินซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ปัจจุบันมีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติเข้าร่วมโครงการครบ100เรื่องจาก12ประเทศทั่วโลกนำโดยสหรัฐอเมริกา54เรื่องฮ่องกง10เรื่องและสหราชอาณาจักร9เรื่องโดยสามารถกอบโกยเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้กว่า 20,000 ล้านบาทพร้อมทั้งกระจายรายได้สู่บุคลากรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้มากกว่า 170,000 รายซึ่งสถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบโลจิสติกและการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยังคงเดินหน้าภารกิจดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างการจ้างงานและใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของไทยสู่สายตานานาชาติต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการยกระดับมาตรฐานบริการรถสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในพื้นที่ย่านอโศกกรุงเทพมหานครว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้ดิ้งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวคุณภาพของรัฐบาลและไม่สะท้อนภาพรวมของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวกรมการขนส่งทางบกผู้ ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการคัดกรองตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐานและมีจิตสำนึกด้านบริการที่เหมาะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังคงเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทางทั่วโลกผ่านมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวเชิงรุกการอำนวยความสะดวกและการยกระดับมาตรฐานบริการในทุกมิติพร้อมขอความร่วมมือผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการเดินทางมาประเทศไทยรัฐบาลเน้นย้ำสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังหากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้
4: นางสาวรัชดาธดาดิเรกโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและหากประชาชนพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
5: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนกามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
8: นายประจบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นและยังได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุล และองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมงานกว่า90ประเทศโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและจัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามภารกรในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตราดบริเวณอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงอำเภอเมืองตราดอำเภอเกาะช้างอำเภอแหลมงอบและอำเภอเกาะกูดจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอแหลมสิงอำเภอขลุงอำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,305 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ21,194 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 7,688 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนเศรษฐกิจมีปริมาณน้ำ 5,161 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ 225 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 163 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
7: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง
10: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจมีคลื่นลมแรงในบางพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์จัดทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราว รองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักส่งผลกระทบโดยตรงให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีส.ส.นำปัญหาเข้าหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยต่างหารือมาตรการรับมือฤดูฝนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือซึ่งประเด็นส่วนใหญ่เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเช่นนายสาแห่มูฮัมหมัดอันอิดรุสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรรคภูมิใจไทยเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
11: พบว่ายังมีปัญหาขุดลอกคลองตื้นเขินมีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงบางพื้นที่ระบบระบายน้ำยังไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนตามฝนตกหนักได้อย่างเพียงพอเขาฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งสนับสนุนเครื่องจักรงบประมาณและการกำลังเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกคูคลองปรับปรุงระบบชลประทาน
4: ด้านนายภัทรพงษ์ลีลาภัทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือถึงปัญหาฝ่ายกั้นน้ำชำรุดเสียหายที่ยังขาดงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเรียกร้องให้เร่งก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
12: คือปัญหาฝายขนาดใหญ่พังจนซ่อมไม่ได้ท้องถิ่นไม่มีงบที่จะไปรื้อแล้วสร้างใหม่เกษตรกรก็ต้องมาเจอปัญหาขาดน้ำซ้ำซากเหมือนเดิมทุกปีเริ่มกันที่ฝายไม้ไร่รออำเภอสันปะตองผมหารือปัญหานี้ตั้งแต่ปี66แต่ได้รับการแก้ไขเพียงแค่ชั่วคราวชลประทานเชียงใหม่ได้งบประมาณ30ล้านในการทำกล่องเกเบียนแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะฝายนี้ตั้งอยู่ในน้ำขานที่มีปริมาณน้ำที่เยอะและไหลแรงมากๆสุดท้ายชลประทานในพื้นที่ท้องถิ่นและเกษตรกรก็ต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวางบิ๊กแบ็กกันทุกปีและก็พังทุกปี
4: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือในประเด็นสำคัญอื่นๆเช่นปัญหาชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยการระงับการส่งออกกุ้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำปัญหาค่าครองชีพรวมถึงความสับสนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
7: กกต.กรุงเทพมหานครจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองสร้างสรรค์พร้อมกำชับผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ภายใน90วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนางสาวพัชรินทร์รัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายใต้หลักการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสก.ส่งตัวแทนเข้าร่วมอาทินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ผู้สมัครหมายเลข3นายวิรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลหมายเลข8นายโอฬารตั้งตราตระกูลหมายเลข15นางสาวลลนามงคลหัสดินหมายเลข17นายสมชัยเจริญบรเกียรติหมายเลข18เป็นต้นด้านผอ.กกต.กรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบการร้องเรียน
13: ว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือผอ.กกต.กทม.เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศภาพรวมการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการภายใน7วันซึ่งนับตั้งแต่วันรับสมัครเลือกตั้งซึ่งขณะนี้ผู้สมัครเริ่มดำเนินการหาเสียงแล้วขณะที่ป้ายหาเสียงยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำนอกจากนี้ยังมีการยื่นขออนุญาตหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์การแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงการจัดเวทีปราศัยและการใช้ยานพาหนะเพื่อการหาเสียงต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้พบว่าผู้สมัครทุกคนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับการติดตามการหาเสียงผู้ตรวจการเลือกตั้งจะลงพื้นที่สังเกตการการดำเนินกิจกรรมของผู้สมัครรวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยมีชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50ชุดกระจายตามเขตเลือกตั้งต่างๆ
14: ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มาวันนี้8ท่านนะครับที่มาร่วมพิธีเปิดวันนี้นะครับท่านจะเข้าสู่พื้นที่เพื่อไปสังเกตการเลือกตั้งรวมถึงสังเกตการในส่วนการดำเนินการจัดและดำเนินการเลือกตั้งของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะครับแล้วก็สังเกตการการหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีการแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50ชุดใน50เขตเลือกตั้งหากมีการร้องเรียนหรือมีการแจ้งกว่าแสเราจะแจ้งไปยังชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งหมดนะครับเพื่อเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว
13: ทั้งนี้กกต.กทม.มุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้สมัครเลือกตั้งว่าสิ่งใดสามารถทำได้และสิ่งใดทำไม่ได้โดยเฉพาะในมาตรา65คือการเสนอให้สัญญาจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมการจัดมหรสพรื่นเริงหรือจัดเลี้ยงผู้ใดการหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายบังคับขู่เข็นหรือให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
7: รองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำกรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานที่ปรึกษาผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้เปลี่ยนอุดมการณ์แต่เป็นการขยายความร่วมมือทางการเมือง
4: นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพงศ์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าพรรคน้อมรับทุกความคิดเห็นจากประชาชนแต่ยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์หรือจุดยืนทางการเมืองของพรรคโดยพรรคยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ไขกฎหมายและโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหารเช่นเดิมสำหรับการร่วมงานกับนายสุรพลเป็นความพยายามในการขยายความร่วมมือและเสริมศักยภาพทางการเมืองเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายของประเทศพร้อมยืนยันว่าพรรคมีจุดยืนชัดเจนในการไม่สนับสนุนการรัฐประหารและไม่เห็นด้วยกับกลไกทางการเมืองที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาร่วมงานกับพรรคย่อมรับรู้ทิศทางและจุดยืนดังกล่าวอย่างชัดเจนนายรังสิมันต์ระบุด้วยว่าการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนับสนุนพรรคและสาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของพรรคถือเป็นเรื่องที่ดีและสะท้อนถึงความเป็นพรรคการเมืองที่เปิดกว้างต่อการตรวจสอบพร้อมย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการทำงานทางการเมืองและรวบรวมพลังในการแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่การส่งสัญญาณประนีประนอมต่อผู้มีอำนาจฝ่ายขวาแต่อย่างใดภาวิสาประทุมมารายงาน
6: ลองนึกภาพ2คนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายป้ายโต๊ะ
15: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
6: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบน
16: เ ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง215-208ซึ่งมีสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ร่วมลงมติของพรรคเดโมแครตเพื่อจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านโดยให้ถอนกองกำลังทหารสหรัฐออกจากอิหร่านเว้นแต่ว่าสภาคองเกรสจะมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหรืออนุมัติให้ใช้กำลังทหารได้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสภาคองเกรสแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็ตามซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนเกี่ยวกับการรับมือกับสงครามในอิหร่านของผู้นำสหรัฐซึ่งเข้าสู่เดือนที่4แล้ว
7: กระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการที่ระบุว่านายฮามัดสุไลมานอัลมาชานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคูเวตเรียกตัวนายฮามิดยาคูบีฟาอุปทูตอิหร่านประจำคูเวตเข้าพบเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อประท้วงกรณีที่กองทัพอิหร่านยังคงใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในดินแดนของคูเวตอย่างต่อเนื่องโดยนายอัลมาชานเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของคูเวตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศคูเวตประกาศให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตอิหร่าน2คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและมีคำสั่งให้ออกจากประเทศคูเวตภายใน24ชั่วโมงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่งในคูเวตเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกมีความคืบหน้าและเริ่มเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่ายังคงมีความท้าทายต่างๆรออยู่เช่นความไม่ไว้วางใจของชุมชนต่อมาตรการด้านสาธารณสุขและการที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อโรคไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว334รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต60รายขณะที่จำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวลดลงเหลือ116รายจากเดิมซึ่งอยู่ที่ราว 1,000 รายเมื่อสัปดาห์ก่อน
7: นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าบรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้ง27ประเทศเห็นพ้องที่จะเปิดการเจรจากับยูเครนและมอลโดวาในกลุ่มเงื่อนไขแรกสำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นข่าวดีที่ยูเครนเริ่มเข้าใกล้การเป็นสมาชิก EU และก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการไซปรัสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยกล่าวว่า EU เริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการในกลุ่มเงื่อนไขแรกโดยครอบคลุมในหลักนิติธรรมและมาตรฐานระบอบประชาธิปไตยกับยูเครนและมอลโดวาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นของ EU ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซต24-26 22-25 19-25 โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียดายในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
19: เสียดายในแต่ละพอยต์นิดนึงไม่ได้เสียดายเกมที่ว่าเราไม่ได้วินวันนี้นะคะอาจจะเป็นแบบเป็นเกมที่ง่ายไปหน่อยอะไรเงี้ย 3-0 เลยแต่ก็รู้สึกว่าทุกๆแต้มเนี่ยเราก็ได้สู้เต็มที่นะคะแล้วก็แบบแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะได้แบบว่าไม่ได้เอาออกมาใช้ให้หมดเพราะว่าบางทีในสถานการณ์ในบางแต้มอาจจะดูยากลำบากไปนิดนึงแต่ก็คิดว่าน้องๆทุกคนทำได้ดีน้องใหม่ก็ทำได้ดีแล้วก็คิดว่าเกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองชัดแต่คิดว่าเราเคยเล่นกับเขาแล้วก็ไม่มีอะไรน่าจะแตกต่างไปกว่านั้นเพราะว่า1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่ว่าเราก็คิดว่าในสิ่งที่เราจะสามารถเจาะเขาได้เพราะเราเคยเล่นกับเขาบ่อยแล้วแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
18: ขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเซอร์เบียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่ในระดับโลกส่วนไทยแมตช์นี้นักกีฬาหน้าใหม่หลายคนได้ลงไปเล่นและทำผลงานได้ดีน่าเสียดายที่พลาดโอกาสที่จะชนะในเซตแรกซึ่งก็ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งเริ่มสนามแรกในวันนี้ที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหากรรมกีฬาระดับโลกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสัปดาห์ที่2ทั้งด้านสนามแข่งขันระบบบริหารจัดการและการต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่2ของไทยจะช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะ World Class Sport Destination และสนับสนุนนโยบาย Tourism and Sport Hub ของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมประเมินว่าการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ในประเทศไทยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 2,000 ล้านบาทแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์ 1,000 อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม23-21 19-21 21-19ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1-2เกม21-19 16-21 และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1-5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไม่เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเลโซชานุจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-3 และ6-2ลีโอผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2-1เซต5-7 6-2และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3โหชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6-1และ6-0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับอิสนารอดประเสริฐมือวางอันดับ7ที่โหชนะธัญทรศรีอรุณนิรันดร์2-0เซต6-4และ6-3สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยชุดนี้มีทั้งหมด12คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย6คนและนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยทีมชายกสิจิตสำเร็จมัคซิมัสพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์วิทยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปรัชญาอิสโลส่วนทีมหญิงได้แก่ลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า นักกีฬาไทยทั้ง12คนนี้คัดเลือกมาจากอันดับนักเทนนิสโลกซึ่งทุกคนถือเป็นนักหัวระดับแนวหน้าของเมืองไทยในยุคนี้โดยหลังจากนี้สมาคมจะวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเป้าหมายในการล่าชัยชนะในเอเชียนเกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT Lady Championship ที่สนามเดอะมาเจสติกครีกคันทรีคลับแอนด์รีสอร์ทภาค72จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบแรกธนพรผลิตวานนท์จากชลบุรีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมประเดิมสกอร์4อันเดอร์พาร์68จากการทำ4เบอร์ดี้โดยไม่เสียโบกี้ขึ้นนำเดี่ยวในรอบแรกขณะที่อันดับ2ตามหลังผู้นำเพียงสโตรกเดียวมีด้วยกัน2คนคือกันบรรณบดีแชมป์ไทยแลนด์ LPGA 2025และลีน่าทาเทมัตสึโปรป้ายแดงลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่ทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาร์69ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่ BGTC 1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์โดยก่อนการฝึกซ้อมอันดันยอดสังวานแนวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากกว่าร้อยละ90ทุกคนกำลังมุ่งมั่นเตรียมตัวอย่างเต็มที่โดยยอมรับว่าคูเวตเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมีสภาพร่างกายดีและรูปร่างได้เปรียบ
20: น่าจะแข็งแกร่งครับแข็งแรงครับตัวใหญ่ครับก็แน่นอนว่าเราน่าจะเป็นที่ตัวเล็กกว่าก็เราก็ต้องเล่นตามระบบของโค้ชที่วางไว้ครับแคมป์นี้ไม่มีแบ็คซ้ายธรรมชาติก็อาจจะโยกจากแบ็คขวามาเล่นแบ็คซ้ายก็ได้ครับก็ฝากแฟนบอลครับเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับพวกเราต้องการกำลังใจครับจากแฟนบอลคนไทยทุกคนครับผม
18: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นและวันที่9มิถุนายนเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ32ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมมหาสารคาม SBT FC แพ้โรงเรียนเลยพิทยาคม 2-4 โรงเรียนกัทลาลมชนะโรงเรียนกีฬาอบจ.นครราชสีมา4-0สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาชนะโรงเรียนมูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์4-3และหนองบัวพิชยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ4-0ส่วนที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียม2อุดรยูไนเต็ดถล่มเอาชนะโรงเรียนหนองคายวิทยาลัย8-2โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษถล่มเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ด10-0โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล3-0และนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีแพ้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม3-5พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
24: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
23: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
24: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
23: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
25: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
26: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
25: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give ลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 080-404-2493 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือที่ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและการบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะตากลัวแสงท่านผู้ฟังคะภาวะตากลัวแสงหรือโฟโตโฟเบียเป็นภาวะที่ดวงตาไวต่อแสงเมื่อเจอแสงแดดแสงไฟหรือแสงจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทนแสงได้อาการที่พบได้บ่อยได้แก่รู้สึกแสบตาเมื่ออยู่ในที่สว่างเกิดอาการตาแห้งระคายเคืองตารู้สึกไม่สบายตาต้องหรี่ตาเมื่อเจอแสงน้ำตาไหลโดยผู้ที่มีดวงตาสีอ่อนมักจะมีอาการตากลัวแสงรุนแรงกว่าผู้ที่มีดวงตาสีเข้มเนื่องจากดวงตาสีอ่อนมีเม็ดสีน้อยกว่าดวงตาสีเข้มจึงทำให้ปกป้องแสงจากดวงตาได้น้อยกว่าปกติอาการเหล่านี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันสาเหตุของภาวะตากลัวแสงมีได้หลายประการอาทิพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวันการเพ่งอ่านหนังสือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลานานหรือความผิดปกติทางสายตาเช่นตาอักเสบตาติดเชื้อฝุ่นเข้าตาอุบัติเหตุทางตาแพ้กระจกตาผู้ที่มีรูม่านตาขนาดใหญ่กว่าปกติเป็นต้นอีกทั้งการใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยหรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดที่ส่งผลต่อตาเช่นยาทาสิวยาแก้อักเสบยาคุมกำเนิด ก็อาจมีผลข้างเคียงให้เกิดภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันสำหรับผู้ที่มีอาการไมเกรนมักพบมีอาการตากลัวแสงร่วมด้วยขณะเดียวกันการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่เหมาะสมกับดวงตาก็ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาและเพิ่มภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการตากลัวแสงควรหลีกเลี่ยงแสงจ้าเมื่อต้องใช้สายตาควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายต่อสายตาควรใช้หลอดไฟที่มีแสงสีนวลหรือวอร์มไลท์ปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้สายตาเป็นเวลานานควรพักสายตาทุก20นาทีกระพริบตาทีพัก5นาทีมองไกลๆเนื่องจากทุกครั้งที่กระพริบตาเปลือกตาจะรีดผิวน้ำตาให้มาเคลือบผิวกระจกตาใส่แว่นกันแดดกัน UV หรือแว่นที่เป็นเลนส์ปรับแสงเพื่อช่วยถนอมสายตาเมื่อต้องออกกลางแจ้งหรืออาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาหากมีอาการตาแห้งสามารถใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาได้หลีกเลี่ยงการต่อขนตารวมถึงควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตาเพราะอาจทำให้อาการระคายเคืองรุนแรงขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องภาวะตากลัวแสงเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่4มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องราชภาครัตนบ้านกรวยนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะติดตามกันได้นะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยจะมาเจอกันนะคะทางทั้งหน้าจอแล้วก็ทางหน้าปัดวิทยุนะคะในช่วงเวลานี้แหละค่ะไปจนถึงบ่าย2โมงค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถรับฟังได้ค่ะทั้ง FM และ AM ค่ะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM นะคะก็ฟังได้ที่ AM 891 kHz ค่ะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในช่วงนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังมีทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้เราขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็ฝากคำถามก็ได้นะคะวันนี้เป็นเรื่องของการทำเกษตรเราจะมีอาจารย์ทองธรรมดานะคะที่จะมาพูดคุยให้ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรกับเราค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามอาจารย์ทองนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องของการเตรียมงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังไป
0: เที่ยวก่อน
1: เที่ยวทิพย์ไหม
0: พาไปเที่ยวก่อนพวกเราเที่ยวทิพย์นะคะแต่ว่า
1: ตลอด
0: ใช่แต่ว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายๆท่าน
1: ค่ะ
0: ไปเที่ยวก่อนเราแล้ว อาจจะเคยไปมาแล้วนะคะเพราะที่นี่ตอนนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะช่วงฤดูฝนแบบนี
1: ้
0: หน้าฝนแบบนี้เราต้องพาไปที่ที่มีความเขียวขจี
1: ชุ่มฉ
0: ่
1: ำมีสีเขียวอยู่ด้วย
0: ใช่พาไปเที่ยวนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในไทย
1: ให้เดาจริง
0: ๆให้เดาว่าเป็นที่ไหน
1: จังหวัดทางภาคเหนือ
0: จังหวัดไหนคะ
1: เอาขอเดานะเชียงใหม
0: ่อันนี้ถูก
1: จริงหรอ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ยังหวานไหม
0: พาไปบ้านป่าบงเปียงไม่มี
1: ไม่มีโอเคค่ะ
0: ถามให้เดาเล่นเฉยๆนะคะไม่มีรางวัล
1: จ้ะ
0: พาไปบ้านป่าบงเปียงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวหน้าฝนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะหลายคนคงจะนึกถึงบ้านป่าบงเปียงหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโอบล้อมด้วยขุนเขาและนาข้าวขั้นบันไดสีเขียวสุดสายตาเลยจนได้รับการขนานนามว่าเป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในไทยค่ะบ้านป่าบงเปียงนะคะเป็นชุมชนของชาวปากากยอที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตเรียบง่ายและพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะการทำนาขั้นบันไดที่ทอดตัวลดหลั่นไปตามไหล่เขาสลับกับวิวทะเลหมอกนะคะสร้างทัศนียภาพที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่แห่งนี้ค่ะช่วงเวลาที่สวยที่สุดของป่าบงเปียงก็คือช่วงหน้าฝนแบบนี้แหละเมื่อท้องทุ่งนานะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวสดชุ่มฉ่ำจากสายฝนแล้วก็ในยามเช้าจะได้สัมผัสกับทะเลหมอกบางๆลอยเหนือผืนนาท่ามกลางอากาศเย็นสบายแล้วก็มีแสงอาทิตย์อ่อนๆที่ส่องผ่านแนวเขานะคะสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะนอกจากการชมวิวแล้วนะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถพักโฮมสเตย
1: ์
0: เรียนรู้วิถีชีวิตชุม

0: ชนลิ้มลองอาหารพื้นบ้านแล้วก็สัมผัสเสน่ห์ของการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะจึงไม่ใช่เพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะที่นี่แต่ว่าเป็นพื้นที่แห่งการพักใจแล้วก็ชาร์จพลังจากธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะบ้านป่าบงเปียงนะคะจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติชื่นชอบการถ่ายภาพแล้วก็ต้องการสัมผัสความงดงามของวิถีชนบทท่ามกลางขุนเขาแห่งเมืองเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดค่ะก็ไปกันได
1: ้บ้านป่า
0: บงเปียง
1: บงเปียงนะคะจังหวัดเชียงใหม่
0: ใช่ค่ะนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในไทย
1: ไปเช็คอินกันที่นั่นนะคะแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะคะตอนนี้เราต้องมาอัปเดตเรื่องของใครที่รอสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าครม.มีมติเห็นชอบแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปี69นี้เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นเองค่ะให้เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐได้แล้วก็จะมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยนะจากการพิจารณาแบบรายครอบครัวมาเป็นรายบุคคลแล้วค่ะเพื่อที่จะคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นพร้อมกับกำหนดให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยทุกคนต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ค
0: ่ะ
1: เดี๋ยวมาฟังกันนะคะสำหรับใครที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทยนะอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกินแสนบาทต่อปีค่ะแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตวงเงินสินเชื่อเงินฝากหรือว่าทรัพย์สินเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้รวมไปถึงต้องไม่เป็นข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองด้วยหรือแม้แต่ผู้ที่ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ห้ามเป็นบุคคลต้องห้ามอื่นๆนะคะตามที่โครงการนั้นเขาระบุไว้ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันเนี่ยสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะคะในวันนี้เป็นวันแรกเปิดลงทะเบียนวันแรกนะคะไปจนถึง21มิถุนายนนี้ค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ทางรัฐค่ะเว็บไซต์โครงการหรือว่าอาจจะไปที่ตู้ ATM หรือธนาคารกรุงไทยก็ได้นะคะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนของ5ธนาคารของรัฐนะคะขณะที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั้นก็มีการสำรวจค่ะที่จะช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ตกหล่นที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ด้วยนะคะการประกาศผลว่าใครจะได้ผ่านมีคุณสมบัติถูกต้องแล้วก็ผ่านเนี่ยก็คือวันที่17กรกฎาคมนะคะผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะส่วนใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะยื่นอุทธรณ์ไปก่อนระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมพอเราฟังผลวันที่17ปุ๊บคนที่ได้ก็โอเคเตรียมใช้เงินได้เลยนะคะในวันที่1สิงหาส่วนคนที่ไม่ได้ท่านยื่นอุทธรณ์ได้นะคะตั้งแต่วันนั้นแหละค่ะที่เขาประกาศไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์แล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็จะลดหลั่นไปสำหรับคนที่ได้สิทธิ์จะได้รับสวัสดิการนะคะอย่างเช่นวงเงินสินเชื่อซื้อพวกของกินของใช้วัตถุดิบทางการเกษตร300บาทต่อเดือนค่ะส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะคะ80บาทต่อ3เดือนมีค่าเดินทางขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ยังมีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด315บาทต่อครัวเรือนด้วยนะคะอันนี้ต่อเดือนนะ
0: ค่
1: าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะเพื่อลดค่าครองชีพแล้วก็จะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยค่ะ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะพี่กบได้พูดไปถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ไปดูเรื่องของร้านค้าผู้ประกอบการต่างๆบ้านนะคะ
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ใช่ค่ะรัฐบาลนะคะก็เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศเลยค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะภายในวันที่31กรกฎาคมปีนี้เพื่อเปิดโอกาสรับสิทธิ์จากประชาชนและเพิ่มรายได้ในช่วงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะไปจนถึงวันที่30กันยายนปีนี้ค่ะล่าสุดนะคะวันที่3มิถุนายนมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 946,000 รายแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 848,802 รายนะคะแล้วก็ร้านค้าใหม่ 97,663 รายค่ะ ขณะที่มีร้านค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 3,634 รายและอยู่ระหว่างยอมรับเงื่อนไขโครงการอีก 130,902 รายเรื่องนี้นะคะก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้โดยตรงช่วยเพิ่มยอดขายนะคะเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชนค่ะส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากมากขึ้นนะคะสำหรับร้านค้าใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันถุงเงินพร้อมกับยื่นเอกสารตามประเภทกิจการนะคะเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขของโครงการแล้วก็สามารถที่จะรับชำระเงินจากประชาชนได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.จนถึงวันที่30กันยายนนะคะแล้วก็ตรวจสอบรายการรับเงินผ่านแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลาเลยค่ะรัฐบาลก็เชิญชวนร้านค้านะคะที่ยังไม่ได้สมัครเข้าโครงการนี้ก็ให้เร่งลงทะเบียนค่ะภายในวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มรายได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตกันด้วย
1: ค่ะก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะสำหรับใครที่เป็นร้านค้าแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะคะยังเปิดโอกาสให้ลงไปจนถึงวันที่31ใช่ไหมคะ31
0: กรกฎาคม
1: นี้นะคะใครที่ยังไม่ลงนะคะเผื่อว่าพ่อค้าแม่ใหม่พ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นร้านค้าที่ยังไม่สะดวกช่วงนั้นตอนนี้ยังลงได้นะคะ
0: ลงได้
1: เพื่อเป็นการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะและที่สำคัญเนี่ยถ้าไปลงเนี่ยมันดีอย่างคือลูกค้าเนี่ยก็จะเข้าร้านเราเยอะจากเมื่อก่อนเนี่ยสมมติเราขายคุณขายอะไรอะทุเรียนนะสมมติทุเรียนลูกละร้อยทุเรียนลูกละร้อยอย่างเงี้ยไทยเชื่อไทยพลัสเนี่ยสามารถสแกนได้ไงอาหารการกินอะไรทุกอย่างนะมันจะต่างกับสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนั้นก็จะเป็นร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านที่เข้าร่วมโครงการแต่อันเนี้ยเราสามารถซื้อของกินของใช้อะไรได้เลยที่เข้าร่วมโครงการทุเรียนเราสแกนเนี่ยปกติเราไปจ่ายร้อยเต็มใช่ไหมแต่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะคุณได้ลูกค้าอีกเพราะว่าลูกค้าก็จะมาซื้อเยอะขึ้นจากที่ซื้อ1ลูกก็กลายเป็น2ลูก3ลูกบอกให้ทันแล้วกัน นะคะหิวเลย
0: ค่ะ น่าจะหิวแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ทักทายดีกว่า
1: คุณผู้ฟังนะคะทำไมดิฉันร้อนจัง ดิฉันหิวทุเรียนจนร้อนหรือเปล่าคะคุณ
0: ร้อนทิพย์เหรอคะ
1: ร้อนทิพย์ไม่ร้อนจริง
0: หิวจริงแต่ว่าร้อนทิพย
1: ์ใช่ค่ะสวัสดีคุณอัชราค่ะบอกว่าสดชื่นเมื่อเห็นวิวด้านหลังใช่แล้วนะคะให้เข้ากับบรรยากาศหน้าฝนกันหน่อย
0: ค่ะคุณรจนานะคะสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีสองสาวคนสวย
1: ค่ะสวัสดีพี่ติ๋มคลองเตยนะคะแฟนพันธุ์แท้ของเราคุณนิชาภานะคะบอกว่าภาพด้านหลังอะไรเนี่ยภาพด้านหลังอะไรนะภาพด้านหลังสวยจังค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีทักทายกันนะคะคุณหนุ่มนะคะคุณพิสมัยด้วยคุณการุณค่ะคุณน้ำผึ้ง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคุณสีสะอาดนะคะคุณนิชาภาบอกว่า
1: ค
0: ุณสุกัญญาและคุณดลยาวารีผู้ดำเนินรายการที่สวยน่ารักนะมีเสียงที่น่าฟังมากๆพร้อมกับการบอกเล่าสาระที่ควรรู้ให้ประชาชนรับรู้อย่างกว้างไกล
1: อย่างยาวไกลอย่างกว้างไกลขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เป็นเรื่องเกษตรเลยนะคะเน้นเรื่องเกษตรค่ะทุกวันพฤหัสใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณสุภาพรบอกว่ามีความสุขทุกท่านนะคะยาวๆไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณสุนทรนะคะทักทายมาสวัสดีคุณสุกัญญาและคุณดลยาวารีคนตราดนะคะทักทายมา
1: คุณบุญจันทร์สวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีนัดกับท่านพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยท่านผอ.สำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่ะการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรไทยไปครัวโลกเลยนะคะ
0: ค่ะตอนนี้ผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่กบพี่อ้อครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยที่เคารพทุกท่านครับผมประเสริฐมาลัยครับผอ.พิชญ์พันธ
1: ์ค่ะผอ.คะงานเตรียมงานไปถึงไหนแล้วคะ
2: อ๋อเตรียมงานพร้อมเต็มที่แล้วครับพี่กบพี่อ้อครับ
0: โอ้พร้อมเลย 100%
1: ค่ะอัปเดตนะคะท่านผอ
2: ครับก็ขออนุญาตครับเรียนว่าตามที่อภิเษกภาคการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีภารกิจในเรื่องของการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตรนะครับอันที่2เราเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้เป็นภารกิจนะครับแล้วก็ในวันที่6วันที่7แต่ละครับมิถุนายน2019เนี่ยพิพิธภัณฑ์เองเราก็ได้มีการจัดงานนะครับเขาเรียกว่างานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ว่าในธีมวันที่6วันที่7นี้ใช้ธีมว่าเกษตรไทยไปครัวโลกนะครับนะครับครับก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับประชาชนทั่วไปนะครับมาร่วมกันค้นหานะครับคุณค่าของเสน่ห์อาหารไทยตั้งแต่ผืนดินไทยสู่ครัวโลกครับอันนี้มันจะท้อนให้เห็นคุณค่าของภาคการเกษตรไทยในฐานะที่เราเป็นทั้งแหล่งผลิตอาหารผ่านองค์ความรู้ด้านเกษตรการจัดการทรัพยากรและการสร้างความมั่นคงทางอาหารจากรากฐานของภูมิปัญญานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมครับก็เรียนพี่กบพี่อ้อว่าในงานเนี่ยเราจะพบกับนิทรรศการนะครับมีทั้งนิทรรศการ2นิทรรศการนะครับเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังนิดนึงอันที่2จะมีอบรมวิชาของแผ่นดิน8วิชานะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเปิดชมอาคารจัดแสดงภายในอาคารฟรีอีก6อาคารครับมีกิจกรรมพิเศษมีร้านค้ามาจำหน่ายอีกนะครับครับก็ขออนุญาตเรียนนะครับโดยวัตถุประสงค์ของเราในจัดครั้งนี้เราต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้และก็ตระหนักถึงคุณค่าและเสน่ห์ของอาหารไทยนะครับตั้งแต่ต้นทางสู่การผลิตสู่ครัวโลกครับมันเป็นอย่างที่บอกมันจะท้อนให้เห็นบทบาทการเกษตรไทยในฐานะแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลกครับรวมทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราดำเนินการจัดนะครับเรียนว่านิทรรศการใน2วันนี้เราจะมีนิทรรศการหลักๆอยู่2นิทรรศการนะครับ
1: ค่ะ
2: นิทรรศการแรกเราใช้คำว่าจากผืนดินไทยสู่รสชาติที่โลกหลงไหลหลงรักด้วยนะครับ
1: ค่ะน
2: ะครับครับอันนี้อาจจะเป็นการพบกับนะครับเมนู7เมนูอาหารไทยนะครับที่ว่าเป็นเมนูที่สำคัญของไทยที่ต่างชาติมาแล้วต้องมารับประทานอาหารรับประทานนะครับโดยเราได้รับความกรุณาจากเชฟชื่อเชฟแตงโมนะครับ
1: เชฟแตงโม
2: อยู่ที่ปทุมธานีของเราเนี่ย คุณธนการแก้วประสิทธิ์นะครับแห่งเชฟแตงโมแห่งครัวงองแงนะครับ
0: ชื่อร้านนะคะ
1: ชื่อเนี่ยทุกคนก็อยากไปเจอหน้าเลยนะ
2: ที่ปทุมเนี่ยครับแกจะแปลงเกษตรปลอดจากแปลงเกษตรปลอดภัยสู่อาหารระดับโลกนะครับเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าอาหารไทยเนี่ยไม่ได้เป็นแค่รสชาติความอร่อยเองนะครับยังเป็นที่ครองใจผู้คนทั่วโลกนะครับแต่เป็นผลลัพธ์ของภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลการผสมผสานไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรผักพื้นบ้านและผลผลิตทางการเกษตรอย่างสร้างสรรค์จนเกิดเป็นเมนูและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับอันนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างงดงามนะครับทีนี้จะเรียนว่าภายในงานนี้ก็จะพบเมนูหลักๆนะครับเมนู7เมนูนะครับอย่างเช่นผัดไทยนะครับผัดไทยเนี่ยเส้นแห่งการเดินทางของวัฒนธรรมไทยนะครับอะไรเงี้ยเป็นเมนูอาหารไทยระดับโลกเนี่ยที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของวัฒนธรรมอาหารการสร้างมูลค่าต่างๆนะครับอันที่สองนะครับเรื่องแกงเขียวหวานนะครับอันเนี้ยความละเมียดละไมของสมุนไพรไทยนะครับในถ้วยแกงระดับโลกเนี่ยเป็นการเรียนรู้พลังของสมุนไพรสมุนไพรไทยแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอันที่สามครับอันนี้ครับเมนูผัดกะเพราครับอันเนี้ยเมนูจานด่วนเลยครับที่กลายเป็นไอคอนระดับโลกไปแล้วนะครับจะได้พบอันที่สี่ครับซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยครับต้มยำกุ้ง
1: ขึ้นชื่อ
2: รสแห่งรสชาติจัดจ้านของไทยครับเป็นเมนูที่จะท้อนถึงตัวตนของอาหารไทยผ่านรสชาติอันจัดจ้านนะครับ
1: อ
2: ันที่ห้าครับแกงมัสมั่นนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารไทยเชื่อมโลกผ่านวัฒนธรรมทางเมนูอาหารนะครับ อันที่6ลาบครับเป็นลาบรสชาติแห่งชุมชนอาหารพื้นถิ่นสู่เวทีโลกนะครับพวกลาบต่าง
0: ๆ
2: แล้วก็อันที่7นะครับพะแนงนะครับเป็นแกงพะแนงความเข้มข้นของของครัวไทยครับอันนี้เราได้เจอกับนิทรรศการพบกับนิทรรศการ7นิทรรศการครับนอกจากอย่างที่ผมเรียนแล้วไม่ใช่เราเอามาโชว์อย่างเดียวครับแล้วก็วันที่6วันที่7เนี่ยเราจะมีกิจกรรมสาธิตด้วยนะครับเป็นเวิร์คช็อปการทำอาหารด้วยวันที่6เนี่ยครับมาเลยนะครับก็มาพบเลยครับเราจะทำต้มยำกุ้งผัดไทยลาบนะครับหรือรวมทั้งข้าวซอยด้วยส่วนวันที่7เนี่ยเราก็มาเรียนรู้อาหารไทยยอดนิยมได้แก่แกงเขียวหวานพวกพะแนงพวกผัดกะเพรานะครับจากเชฟแตงโมโดยตรงเลยนะครับน
0: ี่
2: ครับครับอันนี้ครับก็เรียนเลยเรียนว่าเราจะพบสำหรับนิทรรศการอีกชุดหนึ่งนะครับเราเรียกว่ารสชาติแห่งภูมิปัญญาคุณค่าสู่สากลนะครับ
0: อ
2: ันนี้เราก็จะเป็นนิทรรศการที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งพืชผักที่ส่งออกของไทยนะครับไปซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศนะครับมันก็จะเราก็จะนำเสนอตั้งแต่ข้อมูลได้ตั้งแต่การเพาะปลูกนะครับการดูแลรักษาการนำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันตลอดจนคุณค่าโภชนาการและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยครับเราก็จะนำเสนอพืชผักเนี่ยจำนวน10ชนิดครับตั้งแต่มีทั้งขิงนะครับพริกขี้หนูข้าวโพดฝาดอ่อนหน่อไม้ฝรั่งมันเทศตะไคร้เผือกกระเจี๊ยบขาวผักกวางตุ้งและหอมหัวใหญ่ครับอ
0: ัน
2: นี้ครับเป็นพืชที่เรียกว่านะครับจากสถิตินะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่รับความนิยมในต่างประเทศด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับอันนี้เรียนเลยนะครับเราที่เราจะจัดแสดงนะครับอ
0: ัน
2: นี้ที่ผมกราบเรียนรวมทั้งในงานนี้เราจะมีการเปิดให้เข้าชมอาคารจัดภายในอาคารฟรีที่ผมกราบเรียนแล้วนะครับมีฟรีทั้ง6อาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานะครับก็มาดูมันเป็นที่รวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจผลงานอันเนื่องจากพระอัจฉริยภาพรวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้สามารถที่จะมาดูได้แล้วก็ในอาคารนี้เองก็จะมีภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติแล้วก็เปิดฟรีให้ดู6รอบด้วยนะครับส่วนนิทรรศการต่อไปก็คือพิพิธภัณฑ์มาตรจันทร์พันธุกรรมนะครับอันนี้เราก็เปิดให้ชมฟรีครับพิพิธภัณฑ์ดินดอนพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตแล้วก็นิทรรศการขุมทรัพย์ของแผ่นดินนะครับอันนี้เราเปิดให้ชมฟรีปกติถ้ามาวันปกติต้องเสียสตางค์ครับอันนี้เปิดให้ชมฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์เลยครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นอกจากนี้ครับเราก็จะเปิดอบรมฟรี8หลักสูตรอย่างที่บอกอันนี้เป็นเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์เราที่ว่าวิชาของแผ่นดินนะครับมีทั้งอบรมแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยก็คือฝึกทำไปด้วยนะครับโดยวันที่6นี้ก็จะเป็นวิชาอบรมวิชาแผ่นดินก็ทั้งหมด4วิชานะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: วิชาแรกก็คือเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานครับอันนี้ก็เป็นของท่านอาจารย์สมบัติวิสุทธิพันธ์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดชัยนาทนะครับอ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้เราเคยท่านเคยมานำเสนอแล้วทำยังไงมุมมองเปลี่ยนขยะเนี่ยนะครับของเสียที่ให้เป็นพลังงานนะครับก็คือทำจากในขยะเองอย่างที่บอกแล้วมันจะมีร้อยละ30เนี่ยเป็นพลาสติกทำยังไงจะกลับทำพลาสติกให้เป็นน้ำมันพูดง่ายๆนะครับน้ำมันที่ใช้ลอกต่ำกับเครื่องมือทางการเกษตรนะครับอ
0: ัน
2: นี้ครับอาจารย์สมบัติก็จะมาทั้งมาให้ทั้งวิชาความรู้รวมทั้งในช่วงบ่ายแกก็จะมาสาธิตให้ดูเลยนะครับอันนี้นะครับในวันที่6รวมทั้งมีการอบรมเรื่องหนอนเปลี่ยนโลก BSS นะครับก็คือหนอนแมลงวันเนี่ยครับเนี่ยครับการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยหมอนด้วยหนอนแมลงวันเนี่ยจะช่วยลดของเสียแล้วก็เปลี่ยนเศษอาหารให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าก็คือสามารถทำเป็นปุ๋ยได้นะครับอย่างที่บอกว่าทุกวันเนี่ยเรามนุษย์เราก็ไม่ว่าจะทานข้าวทำกับข้าวอาหารเนี่ยมันก็จะมีของเสียอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็จะไม่ว่าจะเป็นไซต์พาร์คเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยครับอันนี้มาเราดูว่าอันนี้มันก็เป็นอาหารที่ดีของแมลงวันนะครับเน
0: ี่
2: ยแล้วเมื่อแมลงวันกินไปครับก็ถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยสำหรับพืชนะครับแล้วก็นำวิธีการก็นำหนอนเนี่ยมาเลี้ยงเราสามารถเลี้ยงในบ่อปลาเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงใช้ได้หมด
1: หนอนนี่เป็นหนอนอะไรคะ
2: หนอนแมลงวันครับ
1: หนอนแมลงวัน
2: นะครับ อันนี้จากอาจารย์สิริวงพรสถิตสวนต้องก้าวจังหวัดสระบุรีครับก
1: ็
2: จะมาให้ความรู้ด้วยแล้วก็มาให้วิธีการให้ทำด้วยนะครับ
1: ก็จะเห็นภาพจริงเลยนะคะ
2: เห็นภาพจริงเลยครับส่วนในวันที่7นะครับก็จะมีอีก4วิชาครับภาคพื้นบ้านสู่ตลาดโลกนะครับ
1: อ
2: ันนี้ของอาจารย์บัญชาพ่วงสวัสดิ์นะครับอาจารย์บัญชาจังหวัดก็คือหลักๆแกเป็นกำนันนะครับเลขกำนันบัญชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้การยกระดับภาคพื้นบ้านให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงนะครับด้วยแนวคิดการสร้างจุดขายและพัฒนาสินค้าเกษตรอย่างสร้างสรรค์นะครับของอาจารย์บัญชากำนันบัญชานี่ครับถ้าใครเปิดไปในเว็บของท่านก็จะเห็นเยอะจำนวนมากนะครับอันนี้เป็นด้านการเกษตรนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือฟาร์มสุกริมคลองครับของอาจารย์ธวัชชัยศิลาชางนะครับกับเชฟติดฟาร์มกรุงเทพนะครับก็หลักๆก็คือการทำการเกษตรครบวงจรนะครับการเชื่อมโยงธรรมชาติชุมชนแล้วก็วิถีชีวิตนะครับและใช้พื้นที่ริมคลองให้เกิดประโยชน์นะครับสร้างอาหารแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกบ่ายก็จะเป็นเรื่องของเรื่องที่เรียกว่าต้องอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยจากอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยครับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจัดไว้เต็มครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกนะครับก็คือเรามีกิจกรรมลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับก็คือจะพบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงในตลาดเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งตลาดเศรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ยจะเป็นตลาดแห่งมิตรภาพองค์ตลาดแห่งองค์ความรู้และก็การแลกการแบ่งปันเพื่อจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจครับมีก็จะมีภาคีเครือข่ายมาร้านค้ามาไม่ต่างกว่า120ร้านค้านะครับมาร่วมกันจำหน่ายนะครับก็ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงแล้วก็เป็นตลาดที่เป็นอาหารปลอดภัยครับราคาถูกนะครับราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับ
1: okay. อ
2: ันนี้ก็มาจับจ่ายใช้สอยได้นะครับเรียนว่าในรอบที่แล้วเราจัด2วันครับเงินสะพัดประมาณ1.2 ล้านนะครับ
1: ค่ะ น่าจะเยอะกว่านั้นนะ
2: นะครับ
1: เห็นบอกว่ามีไทยช่วยไทยพลัสด้วยใช่ไหมคะท่านผอ.
2: ได้มีด้วยครับมีด้วยครับไทยช่วยไทยพลัสก็มีสามารถใช้ได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับนะครับนอกจากนี้ยังมีร้านเราจะมีร้านต้นไม้นะครับต้นไม้ที่หลากหลายนะครับจำนวนมากเลยรวมทั้งมีการปรึกษาด้านการเกษตรด้วยครับโดยอาจารย์ทองธรรมดาก็จะมาที่งานพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับก็จะมารับการปรึกษาด้านการเกษตรใครมีปัญหาอะไรก็มาพบอาจารย์ได้รวมทั้งต้นไม้ครับของตลาดต้นไม้ที่มีจำหน่ายต้นไม้หลากหลายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการจัดในรอบ2วันนี้ครับว
1: ่
2: าจะรวมนั้นจะมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายเลยครับครับมาได้เลยครับว่ามาได้ทั้งวันเลยครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับก็สามารถมาจับจ่ายใช้สอยนะครับมาอบรมความรู้กันนะครับมาชมนิทรรศการการรวมทั้งมาเวิร์คช็อปเกี่ยวกับอาหารนะครับของโดยเชฟแตงโมครับจะมาสอนเรื่องอาหารให้เรานะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญได้ทุกท่านได้เลยครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่าพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมแบบว่าใครไปแล้วก็สามารถเป็นเหมือนสะสมแต้มอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: อ๋อครับอันนี้คือกิจกรรมพิเศษภายในงานครับ
1: อัน
2: แรกก็คือกิจกรรมสแตมป์ฮันเตอร์เขาเรียกตามล่าตาประทับนะครับนะครับแล้วก็จะมีเราจะมีการแจกแผ่นภาพที่อาคาร5นะครับแล้วก็ไปประทับกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็รับรางวัลมีรางวัลพิเศษแจกด้วยนะครับ
0: มีตัวอย่างไหมคะผอ.ตัวอย่างรางวัล
2: รางวัลนะครับเราก็จะมีจำกัดวันละ30ชิ้นเรามีทั้งตะพวงกุญแจปลาตะเพียนอะไรต่างๆเป็นเครื่องจักสานอะไรต่างๆนะครับน
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: นอกจากนี้เราก็จะมีรายการมีอย่างที่ผองแล้วมีกิจกรรมอาคารกิจกรรมเพ้นท์ขวดแปลว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถที่จะเอากลับไปได้เลยนะครับนะครับเราก็จะมีกิจกรรมระบายสีดินปั้นนะครับ อันนี้ทำเสร็จเราให้เอากลับไปได้เลยนะครับเรามีทั้งเวิร์กช็อปจักสานพวงกุญแจปลาตะเพียนอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือทำเสร็จแล้วก็สามารถได้เอาไปได้เลยแล้วกิจกรรมครับกิจกรรมอีกแจกแลกเปลี่ยนอีกนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกเวลามาที่พิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเรามีอากาศร้อนก็ทานน้ำนะครับก็เอาแก้วเนี่ยก็มาใส่ดินใส่ต้นไม้ปลูกแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงต่อที่บ้านได
1: ้
2: นะคร
1: ับ
2: เขาเรียกกิจกรรมและ
1: ประโยชน์
2: มีประโยชน์ครับท่านสามารถเอาไปเลี้ยงได้แล้วดู แล้วก็จะได้ฝึกไปด้วยว่าคำว่าการดูแลต้นไม้เป็นยังไงอะไรต่างๆนะครับเห็นว่าอันนี้คือกิจกรรมในงานนะครับพี่กบพี่อ้อแต่ว่ากิจกรรมปกติของพิพิธภัณฑ์ก็ยังคงมีอยู่นะครับเรามีรถรางนำชมพื้นที่374ไร่ก็สามารถไปชมได้ถ้าอยากจะทานกาแฟบรรยากาศตามท้องทุ่งนาม
1: ีคาเฟ่ใช่ไหมคะ
2: มีคาเฟ่ตามท้องทุ่งนาบวกด้วยสะพานสายลุงที่งดที่สวยงามนะครับก็สามารถที่จะมาที่พิพิธภัณฑ์ตามปกติของเราได้นะครับ
1: การเดินทางยากไหมคะ
2: อ๋อไม่ยากเลยครับอยู่ติดถนนพหลโยธินนะครับตรงข้ามกับโรงพยาบาลเกษมราชปทุมธานีนะครับอยู่ที่เราอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับอันนี้ติดถนนพหลโยธินเลยถ้าท่านเอารถส่วนตัวมาก็เข้ามาข้างในได้เลยครับที่จอดรถเราไม่ต่ำกว่า300คันจอดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเอามารถสาธารณะหรือรถต่างๆก็ลงที่ลงท่ามาจากกรุงเทพที่จะไปเส้นสระบุรีนะครับก็เลยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตประมาณ 7-8 กิโลครับก็จะลงตรงที่โรงพยาบาลเกษมราชปทุมธานีท่านก็เดินข้ามสะพานลอยมาแล้วก็เรามีรถรางรับส่งตั้งแต่ถนนพหลโยธินไปถึงงานเลยนะครับนะครับหรือท่านใดที่มาจากเส้นสระบุรีจะเข้ามากรุงเทพนะครับก็ก่อนถึงตลาดไทยสัก3กิโลนะครับเลยวัดกุหญิงส้มจีนมาก็จะเข้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรแล้วนะครับก็สามารถที่จะเดินทางสะดวกครับเดินทางสะดวกได้สะดวกครับนะครับแล้วก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th ครับหรือ Facebook หรือ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติได้ครับก็จะสามารถมาได้สะดวกสบายครับเส้นทางสะดวกสบายครับผม
1: เรียกได้ว่าใครที่สนใจนะท่านผอ.นี่อธิบายละเอียดเลยนะคือเห็นภาพถ้าใครเคยไปเนี่ยจะชอบแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับครอบครัว
0: พ่อแม่เน
1: า
0: ะ
1: พ่อแม่
0: บุตรหลานไป
1: ใช่
0: จะได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันด้วย
1: มันมีกิจกรรมสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็ทำแบบครอบครัวด้วยนะคะจะได้มีความสุขแล้วก็ที่สำคัญไทยช่วยไทยพลัสไปใช้ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ในตลาด
2: ไปใช้ได้ครับไปใช้ได้เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะท่านผอ.ฝากเชิญชวนหน่อยค่ะ
2: ครับก็เรียนว่าวันที่6วันที่7มิถุนายน2569นะครับเรามีนัดกันครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับเราอยากให้มาทั้งครอบครัวครับจูงมือลูกจูงมือหลานมานะครับเข้ามาในงานก็จะพบกับองค์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจากนิทรรศการหรือจะอบรมวิชาของแผ่นดินก็ได้นะครับมาลงทะเบียนหน้างานได้เลยนะครับพบกับร้านค้าซึ่งกิจกรรมลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในร้านค้าอาหารปลอดภัยต่างๆราคาถูกนะครับก็สามารถที่เข้ามารวมดังถ้าน้องๆหนูๆก็เรามีเปิดให้ชมอาคารนะครับที่จัดแสดงฟรีนะครับ6อาคารมีหนัง3มิติ7มิติให้น้องได้ดูนะครับมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายมาร่วมกิจกรรมสแตมป์ฮันเตอร์ตามล่าตาประทับได้รางวัลนี่นะครับก็เรียนเชิญอยากให้มาร่วมงานนี้กันมากๆครับแล้วก็ทางพิพิธภัณฑ์เองเราพร้อมสถานที่เราพร้อมนะครับมีที่จอดรถนะครับสะดวกสบายนะครับเรามีนะครับแล้วก็มีดนตรีกล่อมด้วยนะครับมีดนตรีแสดงให้ฟังเพลงไปด้วยนะครับก็ยินครับเรียนเชิญทุกท่านครับวันที่6วันที่7นี้ครับตั้งแต่เวลา 8:08 น.ถึง 17:30 น.หน้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
0: ครับ
2: อยู่ติดถนนพหลโยธินครับเรียนเชิญทุกท่านครับครับผม
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะท่านผอ.ค่ะ
2: ครับขอบคุณพี่กบพี่อ้อครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าเราจะมาต่อยอดเรื่องของการคุยนี่แหละเตรียมงานแต่ว่าเป็นในโหมดของอาจารย์ทองธรรมดาเรื่องของการเกษตรแล้วก็การจัดงานนะคะว่าอาจารย์ทองเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวไปฟังกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Functionคือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลตรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
2: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ brain EF เนี่ยคือสมองส่วนคิดเหมือน breaker ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memory ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆเหล่านี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ brain executive function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็น breaker ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเล่นของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
1: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
2: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memoryถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นโดฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
3: สิบสามนาฬิกาสี่สิบสองนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่สองค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของการเกษตรเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราจะคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะ
4: แล้วก็ขออนุญาตเปิดสายไปด้วยเลย
3: ใช่ค่ะ
4: 02-276-9718ค่ะ02-276-9718ตอนนี้อาจารย์ทองอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะอาจารย์อัปเดตเรื่องของงานหน่อยค่ะแล้วก็จะขออนุญาตเปิดสายไปพร้อมนะคะ
5: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ามีใครช่วยไทยพลัสที่ร้านนะครับมาได้เลยนะครับเรามีต้นไม้ให้เลือกเกินกว่า300ชนิดเนา
3: ะ
5: ที่อยากจะแนะนำวันนี้เนาะต้องบอกว่าน้อยหน่าเป็นพระเอกนะครับรอบนี้นะครับโดยเฉพาะมีน้อยหน่าน้อยหน่าไร้เมล็ดนะครับโอ้รอบนี้ต้นสวยมากน้อยหน่าไร้เมล็ดใครไม่เคยผิดหวังนะครับติดมาแล้วไม่ได้ครับ
3: อาจารย์คราวที่แล้วกบเอาไปปลูกอ่ะน้อยหน่ายักษ์อ่ะพันยักษ์อ่ะมันออกดอกแล้วมันจะได้กินผลไหมแต่ต้นมันยังเล็กอยู่เลยอ่ะ
5: ก็ต้องดูว่ามันจะร่วงไปก่อนไหมถ้าม
3: ัน
5: ไม่ร่วงต้องได้กินนะครับทีนี้วิธีทำให้มันไม่ร่วงทำยังไงฟังอยู่ทุกวันจำได้ไหม
3: ไม่ได
5: ้จำไม่ได้นะครับเอาไม่ได้เดี๋ยวไปถามอีกท
3: ีอาจารย์ย้ำอีกทีค่ะ
5: ครับผมนะฮะไรหน่าไรเมล็ดนะครับรอบนี้มีมาเยอะต้นสวยมากนะครับแล้วก็ยังมีไรหน่าลูกสีแดงนะครับไรหน่าผลสีแดงแล้วเรียกว่าไรหน่าครั่งแดงนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกไรหน่าหนังสีทองนะครับผิวสีเนี่ยจะออกสีทองๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขานิยมมากแล้วมันหายไปพักใหญ่ในแล้วนะครับตอนนี้มีพันมาใหม่แล้วนะครับต้นสวยงามนะครับแล้วก็ยังมีมะพร้าวกะทิน้ำหอมต้นเตี้ยนะฮะเป็นมะพร้าวกะทิน้ำหอมแล้วก็ต้นเตี้ยด้วยซึ่งก็ขาดตลาดไปนานรอบนี้ก็มีมา
3: ค่ะ
5: นะครับอีกตัวนึงที่เป็นพระเอกเลยก็คืออะโวคาโดปากช่อง
3: มีด้วยนะ
5: นะครับอะโวคาโดปากช่องเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ก็ผสมขึ้นมาใหม่เป็นพันธุ์ที่ติดลูกง่ายออกลูกง่ายนะครับ
3: ค
5: ่ะหน้าปลูกนะปลูกแล้วก็ถือว่าเป็นอะโวคาโดที่รสชาติดีผลใหญ่แล้วก็ติดผลง่ายนะครับนี่ก็น่าสนใจนะครับอีกอันหนึ่งที่เราไม่ได้เอามานานแล้วก็คือมะนาวโหหวานนะครับมะนาวโหปกติก็จะเปรี้ยวนะครับ
3: แ
5: ต่นี่จะเป็นมะนาวโหหวานนะครับผลใหญ่นะครับแล้วรอบนี้เนี่ยเราขายราคาพิเศษนะครับปกติแล้วต้นหนึ่งเนี่ยเกือบ200บาทนะรอบนี้เรามาขายราคาพิเศษเอาว่าพิเศษแล้วกันนะครับ100ต้นๆนะครับ
3: อาจารย์อาจจะขอขั้นไปพร้อมกับผู้ฟังทางบ้านนะคะมีหลายคนโทรเข้ามาแล้วจากอำนาจเจริญค่ะคุณสำรวยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะจะถามอาจารย์ทอง
5: ว่า
6: เราหมักขี้หมูไว้นี่มันจะระเหยไหมปุ๋ยนี
5: ่เรา
6: ฉีดแล้วมันไม่หมด
5: หมักอ๋อปุ๋ยขี้หมูที่เราไปหมักใส่น้ำใช่ไหม
6: ค่ะ
5: แล้วหมักขี้หมูอ๋อไม่ระเหยหรอกครับไม่ต้องห่วงกลัวระเหยก็ปิดฝาซะหน่อยนะครับแต่มันไม่ระเหยหรอกเพราะว่าปุ๋ยที่ระเหยง่ายคือปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงนะครับปุ๋ยขี้หมูเนี่ยมันจะมีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมสูงครับโอกาสระเหยจะน้อยแล้วมันอยู่ในรูปน้ำเนี่ยมันจะเอาปุ๋ยยูเรียไปละลายนะโอกาสระเหยก็จะน้อยครับครับผมครับผม
6: อยากถามอาจารย์อีกข้อหนึ่ง
5: ว่าม
6: ะพร้าวแต่ยอดมันก็ปกติอยู
5: ่ไฟเกี่ยว
6: ไม่สีที่ห้านั่นมันเหมือนไฟลวกไฟอะไรนี่มันเป็นโรคอะไรนะ
5: ออกสีน้ำตาล

0: ออกสีน้ำตาลแล้วมีรูพุนพุนไหม
1: มีอะไรนะ
2: มีรูพุนพุนไหม
1: ไม่มีแต่ยอดมันก็
0: ตาอย่างเดียวต้นใหญ่หรือต้นเล็ก
1: เพิ่งจะได้2 ปี 2 ปี
0: ฮะน่าจะเกิดจากแมลงไปกัดมันตอนที่ช่วงที่มันยังไม่ได้คลี่ออกมาเต็มที่เนาะ mm-hmm. แมลงไปกัดตรงอะไรล่ะตรงก้าน
1: ใ
0: หญ่มันทำให้น้ำเลี้ยงมันส่งไปเลี้ยงไอ้ใบมันได้ก็เลยออกมาง่อยเหงาหน่อยสีก็จะไม่สดใสนะครับ
1: แต่ยอด
0: หาต้นมันไม่สูงมากหายาฉีดสวนลงไปในยอดครับ
1: ยาอะไร
0: ต้นสูงยาก็จะมีอย่างฟีโปนินก็ได้เนาะยาฟีโปนินยาฆ่าแมลงอะไรก็ได้ฉีดสวนลงไปในยอดคือมันจะมีแมลงเนี่ยหลบอยู่ข้างในยอดตรงกลางมันเนาะแล้วก็ยาฉีดสวนลงไปนะฉีดให้เปียกสักหน่อยนึงเดี๋ยวมันก็ตายหรือมันก็หายครับครับผม
2: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาฉีดข้าวนี่อันน้ำหมักขี้หมูนี่เราฉีดข้าวนี่ไม่มีน้ำเราฉีดได้ไหม
0: ฉีดได้ครับแต่ฉีดช่วงแดดอ่อนนะอย่าไปฉีดช่วงแดดร้อนจัดไม่ได้นะใบมันจะไหม้นะครับฉีดช่วงที่แดดอ่อนๆช่วงเช้ามืด
2: เช้า
0: เนาะครับผม
1: ตอนฉีดตอนเช้าเป็นไง
2: เช้าก่อนแดด
0: ก่อนที่แดดจะแรงนะพอแดดแรงเราก็เลิกนะครับครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสำรวยนะคะจากอำนาจเจริญค่ะ
3: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ02-276-9718ค่ะ02-276-9718ค่ะ
2: โทรกันมาได้นะคะ
3: ค่ะ
2: อาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: ที่ยังลืมบอกไปน้องกบน้องอ้อรู้จักดอกสลิดดอกขจรไหม
2: รู้จัก
0: เออนะหลายรอบหลายรอบเนี่ยมันไม่มีมาแล้วคนมาถามรอบที่เรามาเยอะแล้วต้นค่อนข้างสวยเนาะก็ฝากสำหรับใครที่อยากได้ก็แวะมาแต่แล้วก็อย่างที่พออ้อประเสริฐบอกไปเนา
2: ะ
0: ตอนนี้พิพิธภัณฑ์เรามีโครงการคลินิกเกษตรนะครับก็คือที่ร้านผมเนี่ยรับปรึกษาท่านปลูกอะไรแล้วมีปัญหามาปรึกษาได้ตลอดนะครับเฉพาะวันงานเนาะอย่างเสาร์อาทิตย์เนี้ยเราก็แวะมาถ่ายรูปมาเอาดินเอาน้ำมาให้ตรวจได้หมดนะครับใครแวะมาแล้วก็บอกว่ามาจากทั่วทิศถิ่นไทยเราก็จะมีเมล็ดพันธุ์แจกให้ฟรีด้วยนะครับมาตามปัญหาได้ด้วยนะครับก็แวะกันเข้ามาได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าท่านมีของแจกนะครับเอามาแลกกันเอามาแลกกับต้นไม้ในงานก็ได
2: ้
0: นะครับท่านมีอะไรแปลก
2: ต้นไม้แปลกใช่ไหม
3: เป็นของแปลก
0: แต่ต้องแปลกจริงนะคนแปลกไม่เอานะครับ
2: คนแปลกไม่เอา
3: ค่ะอาจารย์ครับ
0: เนี่ยของผมอยู่ตรงท้ายเครื่องบินนะครับ
2: ที่เดิม
0: ย้ายมาอยู่ตรงท้ายเครื่องบินที่เดิมครับ
2: อาจารย์เดี๋ยวขอสลับไปทางบ้านก่อนค่ะ
3: ค่ะจากจังหวัดสกลนครนะคะคุณวาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: อาจารย์คะอยากเรียนถาม
0: ครับผม
4: ตัวเองทางเศรษฐกิจพอเพียงแต่มันลงคือ1กำลังไม่พอ2การทำเกษตรนี้ไม่ได้ใช้สารเคมีที่ฉีดยาฆ่าหญ้านะคะก็ใช้ของรอข้างนอกสมัยก่อนนะคะเคยติดตามข่าวของอาจารย์อธิษฐานนะคะที่พูดออกรายการนี่แหละกินใหญ่นี่แหละแต่เราทำ
0: ยังไง
4: การปลูกพริกการปลูกพริกนี่แหละอยากรู้แล้วก็ถูกตัวฝักยาวด้วยนะคะ
0: อยากรู้เรื่องอะไรล่ะ
4: เรื่องการปลูกพริกที่มันไอ้ผลมันร่วงนะคะ
0: ผลมันร่วงมันต้องรู้ก่อนว่ามันร่วงเพราะอะไรมันร่วงตอนที่ผลใหญ่แล้วหรือมันร่วงแต่ตอนเล็ก
4: ๆตอนมันใหญ่แล้วนะคะ
0: มันใหญ่แล้วมันร่วงเนี่ยมันเกิดจากถ้าเป็นลักษณะเม็ดคล้ายๆกับโดนน้ำร้อนลวกนะครับเม็ดมันจะเหมือนสุกไปเนี่ยอันนั้นคือขาดแคลเซีย
2: ม
0: นะครับขาดแคลเซียมเราก็หาปูนมาใส่ทางดินแล้วก็ไปซื้อแคลเซียมโบรอนมาฉีดทางใบนะครับแต่ถ้าร่วงแล้วก็มีรอยจุดแล้วผ่าดูข้างในมีหนอนอันนั้นเกิดจากแมลงวันทองพริกนะครับ แต่ถ้าเรามีจุดเฉยๆเป็นสีน้ำตาลแล้วไม่มีหนอนอันนั้นเขาเรียกว่าโรคกุ้งแห้งโรคกุ้งแห้งแท้นะครับกุ้งแห้งมันมีกุ้งแห้งแท้กุ้งแห้งเทียมอีกนะครับผมแล้วมีปัญหาอะไรอีก
4: มีเวลาปลูกถั่วฝักยาวไอ้พวกหนอนมันไทยนะคะแล้วก็ทีนี้มันดอกมันก็รั่วดอกมันรั่วมันไม่ได้ผล
2: หนอนไปชัยแล้วก็ร่วงคือฝักร่วงหรือว่าไงคะ
4: ไอ้ดอกมันร่วงปอ
2: ดดอกอ่ะแล้วหนอนมันไปกินอะไรกินดอกหรือกินฝัก
4: ต้นไอ้ที่มันรอไอ้ดอกที่ไอ้ดอก
0: เดี๋ยวมันเป็นความเข้าใจผิดเนาะปกติแล้วหนอนมันไม่ไปใช้ดอกหรอกนะครับมันก็จะมีแต่พวกเคลียนะครับหนอนส่วนใหญ่มันจะหนอนส่วนใหญ่มันจะเป็นหนอนจอกฝักนะครับหนอนจอกฝักนี่ก็ใช้ถ้าเราไม่ใช้สารเคมีเราก็ใช้เชื้อ BT นะครับ BT ก็มาซิลัสทูเรนจินซิสเนาะเอามาฉีดเป็นสารชีวพันธุ์เนาะฉีดแล้วก็สามารถป้องกันหนอนได้ทุกชนิดแต่ถ้าเป็นเพื่อระยะเจาะดอกก็ใช้บิวเวอเรียบวกเมทาไลเซียมนะครับก็เป็นสารชีวพันธุ์เหมือนกันนะหรือจะใช้บอโลเพ็ดยาสูบก็ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งครับครับผม
4: อยากเรียนไออาจารย์ว่าอาจารย์พอมีหนังสือคู่มือที่จะให้ดิฉันศึกษาไหมคะเกี่ยวกับไอ้พวกนี่แหละป้องกันและนี่แหละถ้าอาจารย์นุ่งพ่อนะขอสักเล่มเล็กๆได้ไหมอาจารย
0: ์คือหนังสือเนี่ยเขาเลิกพิมพ์กันหมดแล้วเนาะเพราะปัจจุบันเนี่ยโรงพิมพ์มันเจ๊งหมดแล้วของผมเนี่ยก็จะเหลือแต่ตำราการปลูกมะนาวแล้วก็เหลือเป็นชีตเป็นชุดหนึ่งมีตำรามะนาวกับชีตการทำเกษตรให้สำเร็จชุดหนึ่งเนี่ยเราขายอยู่80 บาทนะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจดที่อยู่เราจะส่งไปให้นะครับ
4: ขอบคุณ
0: ครับผม
4: อาจารย์
2: เดี๋ยวคุณวาสนาอย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวให้หลังไมค์เดี๋ยวให้ทีมงานจดเบอร์ไว้นะ
4: จ้าจ้าได้มาตรวจอาจารย์ด้วย
2: จ้าจ้าเดี๋ยวคุยกับทีมงานหลังไมค์นะคะ
4: ค่ะ
2: สวัสดี
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอสลับอาจารย์คะทางโซเชียลนะคะทางออนไลน์คุณปณิศราฝากถามว่ามะละกอฮอลแลนด์อยากได้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงเก็บผลผลิตแล้วเราต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรอะไรบ้างคะน่าจะแบบอยากปลูกอ่ะ
0: ถามขนาดนี้มาที่สวนเลยดีกว่า
2: คุณปณิศราค่ะสรุปสั้นๆอาจารย์เหลือเวลาแค่4 นาที
3: ค่ะ
0: มะละกอหรือพริกหรือมะเขือเนี่ยเราก็แนะนำว่าเราอย่าไปเพาะก้าเพาะเบี้ยเนา
3: ะ
0: เอาเม็ดเนี่ยเตรียมหลุมเตรียมดินให้ดีแล้วก็เม็ดหยอดลุ่มเลยถ้ามันขึ้นจากเม็ดเนี่ยมันจะโตและจะแข็งแรงนะครับมะละกอเนี่ยจะปลูกถึงให้เริ่มดอกเนี่ย4 เดือนช่วงแรกแล้วก็เร่งปุ๋ยเร่งโตก็ใช้ปุ๋ยข้าวปุ๋ยหมักเนาะแต่พอใกล้ๆ4 เดือนนี้ต้องเลิกใส่ปุ๋ยข้าวปุ๋ยหมักแล้วต้องหันมาใส่ปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงจะให้ได้ผลให้มันออกดอกนะครับประมาณ 6-7 เดือนเราก็เก็บมาทำต้มประมาณ9 เดือนก็กินสุกนะครับโรคที่น่ากลัวก็คือรากเน่าคนเน่าแล้วก็โรคไวรัสวงแหวนนะครับแต่ถ้าเพาะจากเม็ดขึ้นมาเป็นต้นเลยไม่เพาะเบี้ยเนี่ยคือหย่อนเม็ดลงหลุมเลยโอกาสจะเป็นไวรัสวงแหวนก็จะเป็นได้ยากครับ
3: ค่ะ
0: นี่ก็แบบคร่าวๆเนาะ
3: ค่ะ
0: อยากได้รายละเอียดเดี๋ยวโทรมาคุยกันนะครับขอจะบอกมันเวลามันจะไม่พอ
3: คร
0: ับผม
2: อาจารย์ฝากทิ้งท้ายเลยค่ะ
0: ก็อยากให้มาเที่ยวงานเนาะกระทรวงไทยไปทั่วโลกนะครับก็ที่งานนี้ก็อย่างที่พอประเสริฐคุยให้ฟังเนาะว่าเรามีทั้งนิทรรศการมีอะไรต่างๆเยอะแยะมีร้านค้านะครับเยอะแยะเลยนะครับแล้วใครที่สนใจก็แวะมาที่ร้านผมเราก็มีต้นไม้เยอะแยะนะครับหรือมีของแจกเอามาแลกกันนะครับหรือถ้าท่านทำเกษตรแล้วมีปัญหาก็มาปรึกษาที่ร้านได้เลยนะครับถ่ายรูปมาเอาดินเอาน้ำให้ตรวจนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันนะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมีเศรษฐีที่ดินที่ไม่อยากเสียภาษีเยอะนะครับก็มาขอคำแนะนำว่าจะปลูกอะไรดีที่จะไม่ต้องเสียภาษีนะครับแวะมาคุยกันเลยครับเราจะมีตัวเลือกให้เยอะนะครับเราจะคุยให้ฟังนะครับหรือโทรมาคุยกันก่อนเบื้องต้นที่061 1241254061124259 เบอร์นี้เป็น ID Line ด้วยเนาะก็สามารถส่งรูปมาทางไลน์แล้วก็โทรมาให้รายละเอียดเนาะผมจะได้ซักถามว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรายละเอียดอย่างนี้ผมจะได้ตอบได้ชัดเจนกว่านะครับพอบางทีเนี่ยส่งรูปมารูปก็ไม่ชัดแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะว่าส่งรูปมาอย่างเดียวไม่ได้ถามอะไรเลยก็งงไม่รู้จะตกลงจะส่งให้ดูเฉยๆหรือเปล่านะครับก็โทรมาให้รายละเอียดหน่อยละกันนะครับแล้วก็มาเจอกันที่งานครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับ
2: เผื่อว่าคุณวาสนาฟังอยู่เนา
3: ะ
2: จะได้โทรไปหาอาจารย์นะคะหรือว่าแอดID line ไว้ก่อนก็ได้0611242859ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์คะให้โทรไปช่วงกี่โมงถึงกี่โมงดีคะ
0: 8โมงเช้าไม่เกิน5โมงเย็นนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าผมเป็นคนของประชาชนอาสานะครับไม่ได้รับราชการนะครับเดี๋ยวจะมาตู่ว่าผมกินเงินเดือนแล้วยังไม่บริการประชาชนอีกผมไม่ได้กินเงินเดือนใครนะครับครับผม
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย
3: ์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากตำบลรังกายใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะ
3: ใครที่จะไปเนา
2: ะ
3: อยากจะให้ไปกันนะคะวันที่6ถึง7มิถุนายน
2: น่าสนใจนะเพราะว่าเหมาะมากๆไปทำกิจกรรมและที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ไปดูอาหารแล้วก็อาหารค่อนข้างเยอะคราวนี้ก็จะเน้นเรื่องอาหารด้วยใช่แ
3: ล้วมีของแปลกๆมาให้เลือก
2: ต้นไม้
3: ไม่ใช่ต้นไม้แปลกอาหารที่แบบแปลก
2: ๆจาก
3: ทั่วทุกภูมิภาคนะคะก็ไปหากันที่นั่นแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้า8โมงเช้าถึง5โมง5โมงครึ่ง
2: คือมีถ้าเกิดร้อนก็เข้าไปอยู่ในโซนตัวอาคารที่จะมีแบบเป็นนิทรรศการก็จะเป็นห้องแอร์อยู่แล้วนะอากาศจะเย็นเลยแหละขนาดอากาศร้อนข้างนอกนะไปที่นั่นจะเย็นเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เยอะเหมาะกับพักผ่อนค่ะ
3: ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้า

0: ด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมาย
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องการดำเนินงานของกรมการปกครองที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้ตั้งถามเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรมการปกครองโดยนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าความเชื่อมั่นของประชาชนไม่ควรยึดโยงกับตัวบุคคลแต่ควรอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเชื่อมั่นในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมถึงตัวรัฐมนตรีเองแต่ควรเชื่อมั่นว่าทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำทุกกระบวนการมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการและหากเรื่องใดมีมูลเหตุหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนจะต้องได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือสบคชุดใหญ่วันพรุ่งนี้แก้ปัญหาคนขับรถในแพลตฟอร์มออนไลน์หลังทำร้ายนักท่องเที่ยววางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรม
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้สัมภาษณ์กรณีคนขับโบ๊ทก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าทางแอปพลิเคชันจะแสดงความรับผิดชอบและจ่ายค่าเยียวยา 35,000 บาทแต่ยังคงมีคดีทำร้ายร่างกายที่จะต้องดำเนินคดีอาญาต่อไปในส่วนของสคบมีหน้าที่ดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ให้บริการและการขายของโดยในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.จะมีการประชุมสคบชุดใหญ่เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนในประเด็นต่างๆโดยจะเรียกแพลตฟอร์มที่เป็นปัญหากรณีที่คนขับทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาพูดคุยจากกรณีที่ให้คนขับมีอายุ23ปีและไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เข้ามาทำการขับขี่ได้อย่างไรจึงจะต้องทบทวนมาตรการตรงนี้ทั้งนี้ในวันที่12มิถุนายนนี้ก็จะเชิญ23แพลตฟอร์มออนไลน์มาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดูในเรื่องของสัญญาราคาค่าโดยสารที่มีความแตกต่างกันเพื่อหามาตรการที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐบาลจะต้องดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักมากกว่าผู้ประกอบการและในอนาคตจะต้องมาดูเพื่อขึ้นแบ็คลิสต์คนขับกรณีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมทั้งตั้งปัญหาและพบการกระทำผิดซ้ำซากหรือปล่อยปละละเลยหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายจะต้องมีมาตรการและบทลงโทษต่อไปกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองกาซาซิตี้ตอนเหนือของฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมามูดบัสซาวโฆษกหน่วยงานป้องกันพลเรือนของฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งและค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปี2568มีพลเมืองชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างน้อย936รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวย

0: โดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังนะครับมารู้จักกับกระเจี๊ยบเขียวหรือผลกระเจี๊ยบเขียวนะครับที่มีลักษณะเป็นฝักเรียวยาวนะครับมีรูปทรงเป็นเหลี่ยม5มุมนะครับมีฝักมีขนอ่อนๆอยู่รอบๆนะครับซึ่งเรามักพบเห็นตามท้องตลาดกันอยู่บ่อยๆนะครับคุณฟังครับสำหรับฝักกระเจี๊ยบเขียวนะครับเป็นผักที่ที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทีเดียวนะครับไม่ว่าจะผักจิ้มน้ำพริกนะครับแกงส้มกระเจี๊ยบนะครับยำกระเจี๊ยบเขียวนะครับกระเจี๊ยบเขียวผัดขิงอ่อนนะครับกระเจี๊ยบเขียวชุบแป้งครับหรือชากระเจี๊ยบเขียวก็ล้วนแต่ให้รสชาติที่อร่อยไม่แพ้กันนะครับกระเจี๊ยบเขียวนะครับเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศเอธิโอเปียนะครับแถบศูนย์สุดของทวีปแอฟริกานะครับอียิปต์หมู่เกาะอินเดียตะวันตกแล้วก็เอเชียใต้นะครับนิยมปลูกมากทั้งในเขตร้อนแล้วก็เขตอบอุ่นนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศนะครับซึ่งกระเจี๊ยบเขียวนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนเส้นใยนะครับคาร์บอนคาร์โบไฮเดรตนะครับแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 เป็นต้นนะครับและก็นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีคุณสมบัติที่ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารเยื่อบุกระเพาะและก็ลำไส้อักเสบด้วยนะครับและก็นอกจากนี้ยังช่วยในการขับทำงานของระบบขับถ่ายช่วยแก้บิดนะครับช่วยบรรเทาอาการปวดท้องของโรคกระเพาะนะครับแล้วก็ช่วยแก้อาการกรดไหลย้อนนะครับรวมถึงการช่วยในการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและก็ลำไส้นะครับแล้วก็รักษาความดันให้เป็นปกตินะครับเป็นยาบำรุงสมองอีกทั้งยังแก้โรคพยาธิตัวจี๊ดได้อีกด้วยนะครับก็ถือได้ว่าสรรพคุณของฝักกระเจี๊ยบเขียวนะครับมีมากมายนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผักนะครับพื้นเมืองครับก็เป็นผักที่เราสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระเจี๊ยบเขียวนะครับก็ขอให้คุณฟังนะครับหามารับประทานนะครับก็ถือได้ว่าผักก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับในทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปพสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: อาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
3: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
2: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเถิดค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
4: ขืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
5: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อ

0: วมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
2: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ูบบุหรี่ไฟฟ้ากันทั้งนั้นเราลองบ้างก็คงจะไม่เป็นไรหรอกรถจะตาย
1: รถหรอได้3อย่างทันทีเลยนะโรคร้ายรออยู่โทษหนักตามมาร่างกายพังยาว
0: ฟังดูไม่รอดเลยมีแต่เสียกับเสียแล้วจะรอดยังไงล่ะ
1: รอดจริงน่ะต้องเลิกตัณหาเลี่ยงได้ก็เลี่ยงชวนเพื่อนเลิกบุหรี่ไปด้วยกันเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอยากเลิกโทร1600สายด่วนเลิกบุหรี่

0: กินผักปลอดสารพิษกินผักตามฤดูกาลใส่ใจและมั่นใจในคุณภาพของเกษตรกรไทยผักมีประโยชน์ต่อร่างกายให้แร่ธาตุและพลังงานพลังงานมีประโยชน์มากมายก่ายกองขับถ่ายดีร่างกายแจ่มใสสุขภาพแข็งแรงเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยการกินผักเยอะๆนะครับอยากให้คนไทยหันมากินผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษกันเยอะๆนะครับ
1: ทั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง
2: กำลังรับฟังสวท.ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น

0: พิจารณาอยู่แต่ย้ำว่ารัฐต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงขณะที่กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจซึ่งหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนก่อนกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาติดต่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อลดความแออัด
2: นางน้ำฝนทศพลดำเกิงคลังจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ถึง21มิถุนายนนี้ผ่านช่องทางต่างๆทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐเว็บไซต์โครงการเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสิทธิ์ของตนเองโดยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมสำรวจผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านสถานที่บุคลากรและระบบบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดความแออัดและระยะเวลาการรอคอยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่สำหรับการตรวจสอบผลคุณสมบัติกระทรวงการคลังกำหนดประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานยังคงสนที่กำลังเร่งค้นหานักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง
3: นายธนสารจันทรโชติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าวันที่4ของการช่วยเหลือยังไม่พบเจอผู้สูญหายเนื่องจากสภาพอากาศปิดและมีฝนตกตลอดจึงวางแผนการตั้งศูนย์อำนวยการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่บริเวณน้ำตกหนานสะตอหมู่15อำเภอปะเหลียนซึ่งปฏิบัติการค้นหาได้ส่งชุดลาดตระเวน5ชุดแบ่งเป็นชุดละ10คนสนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในพื้นที่และไกด์ท้องถิ่นกระจายกำลังค้นหาตามเส้นทางธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงในแนวเทือกเขาบรรทัดตามเส้นทางเดินป่า4จังหวัดของเทือกเขาบรรทัดโดยเตรียมประสานตำรวจนำสุนัขเคนายและโดรนจับความร้อนมาขึ้นบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาอย่างเต็มกำลังพร้อมประเมินสถานการณ์และปรับแผนการค้นหาให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบตัวนักท่องเที่ยวที่สูญหายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่107.25เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2560แห่งโดยมีฝนหนักมากมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทำนาไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมในอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเว้นให้อันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดจากฝั่งยานี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศในเจ็ดนาฬิกาวันนี้ถึงเจ็ดนาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับเป็นลมหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรตั้งแต่วัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรบริเวณจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 29 องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 23 องศาเซลเซียสวันนี้ที่ตกเวลา 18:44 นาทีวันพรุ่งนี้ได้ขึ้นเวลา 6:04 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา24:30 นาทีและเวลา12:50 นาทีน้ำดูดเต็มที่เวลา6:10 นาทีและเวลา18:49 นาทีอุณหภูมิสุดที่หนองเมื่อวานนี้วัดได้ 28.8 องศาเซนเซียสต่ำสุดเมื่อเช้านี้วัดได้ 24.6 องศาเซนเซียสบริเวณฝนที่หนอง 24 โมงที่ผ่านมาถึงเวลา 7 นาฬิกาเมื่อเช้าวันนี้ที่พมเมืองวัดได้ 33.2 มิลลิเมตรที่ประสบกำลังวัดได้ 7.3 มิลลิเมตรและที่นิคมปักแก่นวัดได้ 26.2 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศทุกเชียนการพักตีรายงาน
3: เฮ้พี่บ่าวเหนื่อยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
4: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: หน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับรับตัวฟื้นเร็วตัวย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
4: สายลมพัดยามออนไลน
3: ์ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกัน

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงเวลาใกล้เลิกงานกันด้วย 15:17 ค่ะกับบ่าย 3 มีเรื่องเล่านะคะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ 15:17 ค่ะกับช่วงเวลาตรงนี้นะคะที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะวันนี้ตอนเช้านี่ก็ทำให้ได้คิดในหลายเรื่องราวทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของอากาศนะคะฝนตกหนักนะคะมีทิ้งช่วงมีแสงแดดแล้วก็ช่วงประมาณสัก10:00 นเศษๆนะคะก็มีฝนตกอีกแล้วนะคะฝนตกนี่ก็ต้องบอกว่าทัศนวิสัยการมองเห็นนี่ไม่ชัดเจนกันเลยล่ะแล้วก็พอไปถึงอีกจัดในระนองเป็นอย่างไรกันบ้างก็ต้องบอกว่าณวันนี้นะคะและเวลาตรงนี้ที่อภิสรากำลังพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่รักตอนนี้ฝนสะสมของระนองนี่ก็อัพถึง800มม

กันแล้วนะคะคือสะสมตั้งแต่1มกราคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าฝน24ชั่วโมงที่ผ่านมาตั้งแต่6โมงเช้าเมื่อวานจนถึง6โมงเช้าวันนี้และฝนสะสม6ชั่วโมงด้วย6โมงเช้าวันนี้ถึงเที่ยงจะเป็นอย่างไรกันนะคะเรามาดูในพื้นที่ของระนองกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูในภาพใหญ่การรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยากันเช้าวันนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองนะคะก็ได้พยากรณ์นะคะว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งก่อนด้วยฝนเมื่อวานฝน24ชั่วโมงนะคะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองวัดได้33.2 องศาเซลเซียสค่ะส่วนฝนรวมทั้งปีนะคะจนถึงเช้าวันนี้นะคะ6โมงเช้านั่นล่ะก็จะเป็นปริมาณฝน 796.3 มิลลิเมตรกันและเราก็มาดูนะคะพยากรณ์อากาศอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองจะพยากรณ์อากาศเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะฝน6ชั่วโมงนี่ก็วัดได้ 4.0 มิลลิเมตรที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะแล้วก็ตอนนี้ฝนรวมทั้งปีของระนองคือ 800.3 มิลลิเมตรกันแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าประมาณ2วันนะคะก็จะมีการขยับขึ้นประมาณ100มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้เพราะว่าเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วเราก็เป็นพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากกันเลยนะคะแล้วก็สำหรับพยากรณ์ล่าสุดเลยท่านผู้ฟังเรามาดูกันตรงนี้ก็ลดลงมานิดนึงแล้วนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ตอนเช้านี่ร้อยละ80นะคะเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะท่านผู้ฟังและสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเช้านี้ของระนองนะคะ 24.6 องศาเซลเซียสเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุด 28.8 องศาเซลเซียสช่ำๆหน่อยนะเมื่อวานฝนตกนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็เคยเจออุณหภูมิ36องศาเซลเซียสที่หลายคนบอกว่าร้อนจริงๆนะคะตอนนี้หลายท่านบอกว่าขออยู่ในช่วงหน้าฝนดีกว่านะคะ 28.8 องศาเซลเซียสนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูฝนพื้นที่อื่นกันบ้างนะคะที่มีหน่วยวัดที่อำเภอสุขสำราญค่ะวัดได้7.3 มิลลิเมตรที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 26.2 มิลลิเมตรกันนะคะและเราก็มาดูกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานอากาศนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างในการอัปเดตข้อมูลต่างๆขอดูตรงนี้นิดหนึ่งเมื่อ15นาทีที่แล้วยกระดับแปลงเกษตรด้วยเทคโนโลยีพยากรณ์น้ำอัปเดตล่าสุด 4-13 มิถุนายนข้อมูลพยากรณ์อากาศช่วยท่านทำงานหยุดสุ่มรดน้ำแล้วมาใช้สูตรเกษตรแม่นยำเพื่อการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกันด้วยนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีได้ให้ประชาชนนะคะโดยพี่น้องเกษตรกรนะคะได้ทราบกันก็จะมีแผนที่นะคะแล้วก็จะมีการกำหนดปริมาณน้ำกันด้วยเพื่อที่จะให้เป็นเกษตรแม่นยำนะคะในการให้น้ำในแต่ละวันนะคะคือในเรื่องของปริมาณน้ำในการรดการเหล่านี้ก็ไปติดตามกันได้หรืออาจจะสอบถามสำนักงานเกษตรจังหวัดเนื้อเขาหรือว่าสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ท่านอยู่ค่ะมาดูกันนะคะเช้านี้เป็นอย่างไรอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะ 23.6 องศาเซลเซียสส่วนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนี่เขาก็ยังเป็นพื้นที่เดิมที่เป็นอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือและเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้วัด 33.6 องศาเซลเซียสส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะเป็นอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยเมื่อวานนี้38.9 องศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งกันตั้งแต่เช้ากันแล้วมาดูสักนิดหนึ่งในช่วงบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันที่4-10มิถุนายนประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้น

ที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้านเรานะคะท่านผู้ฟังขาเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนกันด้วยนะคะส่วนคลื่นลมของทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนในวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะท่านผู้ฟังคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตอนนี้ก็จำนวนนักท่องเที่ยวนะคะที่หลั่งไหลมาละนองนี่ตอนนี้ก็มีทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานี้จะเป็นช่วงวันหยุดนะคะวันหยุดแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็จะมีตอนนี้มีหลายๆกลุ่มนะคะที่เดินทางเข้ามากันยังไงการลงเล่นน้ำทะเลให้ดูสีธงกันด้วยนะสัญลักษณ์สีธงนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับใน24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ได้เตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนกันนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้คลื่นลมก็เหมือนเดิมนะคะนั่นคือจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณมีฝนฟ้าคะนองก็จะมากกว่า3เมตรนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้มีทิ้งท้ายไว้นะคะว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะส่วนการเดินเรือโดยทั่วไปก็เพิ่มความระมัดระวังและก็มีการย้ำปิดท้ายกันเรือเล็กค่ะสถานการณ์แผ่นดินไหวเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่เวียดนามค่ะขนาด 4.2 มีศูนย์กลางอยู่ที่ลาวนะคะขนาด 2.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาขนาด 1.9มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยและทุกเหตุการณ์นะคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันมาดูกันว่าจังหวัดระนองนะคะในภาพของปริมาณนะคะในเรื่องของอุณหภูมิต่างๆนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปลักษณะอากาศในเช้าวันนี้เวลา 5:00 นนะคะอุณหภูมิต่ำสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะ 23.2 องศาเซลเซียสวันนี้เราได้แชมป์นะคะในเรื่องของอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ส่วนอำเภอเมืองจังหวัดสตูล 33.6 องศาเซลเซียสและสำหรับปริมาณฝนที่มากสุดเลยที่ท่าอากาศยานภูเก็ตอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตวัดได้ 96.6 มิลลิเมตรกันนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะในภาพรวมของรายงานอากาศถึงแม้ว่าท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันแล้วนะคะหรือว่าท่านปักหมุดไว้เลยก็ได้ท่านผู้ฟังขาในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 นก็จะมีรายงานอากาศรายงานโดยเจ้าหน้าที่ของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก่อนที่จะเข้าสู่รายการบ่าย3มีเรื่องเล่ากันและในช่วงของบ่าย3มีเรื่องเล่าอภิสราก็จะสรุปให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ไปไหนมาไหนอย่าลืมพกร่มด้วยอย่าลืมพกเสื้อกันฝนด้วยนะคะท่านผู้ฟังและถ้าว่าไปที่มีน้ำท่วมขังนี่ควรสวมรองเท้าบูทนะคะเพราะว่าในเรื่องของโรคที่มากับน้ำนี่มีหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของฉี่หนูนะคะท่านผู้ฟังก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนั่นเองห่วงใยจากทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกันตอนนี้เรามาดูการกางปฏิทินท่องเที่ยวของระนองมีอยู่2 งานนะคะที่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันด้วยนะคะคือไม่ใช่ใกล้เคียงสิเวลาเดียวกันเลยระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์จะจัดที่หน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีงานเขาก็จะมีในวันที่26-28ส่วนอีกงานหนึ่งก็จะมากกว่า1วัน26-29เป็นงานเกษตรแฟร์ระนองจะจัดที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง
ปักหมุดท่องเที่ยวกันไว้เลยนะคะนะผู้ฟังระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์ที่กระบุรีหน้าที่ว่าการอำเภอ26-28 26-29ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองเกษตรแฟร์ระนองนะคะก็ย้ำกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวยังไงมีข่าวละเอียดต่างๆก็จะนำมาแจ้งให้ทราบว่าภายในงานมีอะไรกันบ้างเพราะตอนนี้มีการกางปฏิทินกันแล้วนะคะว่าของระนองนี่มี2งานที่แน่ๆเลยเตรียมตัวกันไว้เลยปักหมุดไว้ก่อนนะคะจะได้ไปเที่ยวกันเมื่อถึงวันนั้นนะคะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องติดตามข่าวสารต่างๆนะคะจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้กันด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดใกล้เคียงค่ะตอนนี้ก็มีการพร้อมเฝ้าระวังช่วงวันที่2ถึงวันที่8มิถุนายนเช่นเดียวกับจังหวัดระนองกันด้วยก็เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้โดยสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะแล้วก็รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ภาคเอกชนและองค์กรสาธารณกุศลกันด้วยค่ะยังไงก็ตอนนี้นะคะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดระมัดระวังในเรื่องข่าวปลอมข่าวบิดเบือนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังยังไงก็ฟังข่าวจากนะคะหัวหน้าในพื้นที่นั่นคือกำนันผู้ใหญ่บ้านกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการติดตามรายงานอากาศก็มี2เพจที่ติดตามกันได้มีการอัปเดตกันตลอดเวลานั่นคือกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เพจลมฟ้าอากาศจังหวัดระนองหรือจะเข้ามาที่เพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 MHz กันได้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่มีบัญชี Facebook หรือท่านสะดวกที่จะรับฟังทางคลื่นวิทยุของเรานะคะก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันพักกัน

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: อีกเพลงหนึ่งในตำนานนะคะเป็นป๊อปร็อกระดับตำนานยุค80ของไทยที่เพลงนี้นี่ได้ปล่อยออกมาเมื่อปี2525โดยมีคุณประวิตรหรือคุณวิทย์นะคะประวิตรพงษ์ธนานิกร นะคะสำหรับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นการพลิกนะคะในวงการเมืองไทยอีกหลายๆกลุ่มนะคะวัยรุ่นในยุคนั้นการเพราะเดิมใน เมืองไทยนี่ก็จะฟังเพลงลูกทุ่งแล้วก็จะฟังเพลง เพลงสากลนะคะในยุคนั้นนะคะคือปกติแล้วก็จะมีเพลงของสุนทรภรณ์แล้วก็ในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีการพลิกโฉมโดยเริ่มแรกเลยคือ The Impossible นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆในยุคนั้นนะคะก็จะเล่นดนตรีด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยสำหรับวง Freebird นี่ก็คุณประวิตรพงษ์ธนานิกรเป็นนักร้องนำกันก็โด่งดังมากเลยในปี2525โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยเมื่อปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วก็จะมีการทัวร์คอนเสิร์ตยังจังหวัดใหญ่ๆในประเทศไทยนะคะยกตัวอย่างว่าทางภาคใต้นี่ก็จะลงไปที่หาดใหญ่แล้วก็จะลงไปคอนเสิร์ตที่ยะลาแล้วก็จะวกกลับมาที่ภูเก็ตนะคะก่อนที่จะกลับกรุงเทพมหานครซึ่งเราก็จะรู้กันในวัยรุ่นยุคนั้นนะคะถ้าหากว่ามีเพลงปล่อยออกมาเมื่อไหร่เตรียมเลยเตรียมที่จะรอชมคอนเสิร์ตที่จะมีทัวร์คอนเสิร์ตทั่วไทยนะคะในภาคใต้ก็จะมีอยู่2จุดหลักๆ3จุดหลักๆตรงนี้กันดังนกเจ็บของบรันดีนี่ก็ถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงแจ้งเกิดของวงบรันดีด้วยก็ได้นะคะก็เป็นสตริงในยุค80แล้วก็มีคุณออสโอภาสทศพรที่เปลี่ยนบทบาทจากมือคีย์บอร์ดมาเป็นนักร้องจนโด่งดังนะซึ่งตอนนั้นถ้าว่าหลายๆท่านที่อยู่ในยุคนั้นก็จะมีภาพจำว่าคุณออสโอภาสทศพรนี่จะเล่นคีย์บอร์ดด้วยนะคะหนุ่มหล่ออีกคนหนึ่งของฟ้าเมืองไทยในยุคนั้นนะคะก็จะมีในหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นบรันดีฟรีเบิร์ดหรือว่าจะเป็นวงคีรีบูนนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายๆกลุ่มแล้วก็ในยุคหลังๆก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือที่จะออกมาในช่วงปี2529ข้ามปี2530ตอนนั้นก็ถือว่าบูมอีกยุคหนึ่งก็จะเป็นไมโครแล้วก็จะมี XYZ นะคะก็จะมีเรื่องราวที่เราจะเปิดในคลื่นวิทยุนะคะตรงนี้กันด้วยค่ะท่านผู้ฟัง 15:45 นะคะคุยกันเรื่องเพลงแล้วเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เจอท่านผู้ฟังที่รักบอกว่าอยากฟังเพลงยุค80อภิสราก็เลยหยิบเพลงเด่นๆนะคะที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นมาแต่ยังมีอีกหลายเพลงนะคะของในกลุ่มของวงแกรนด์เอ็กซ์ก็ใช่เช่นเดียวกันเดี๋ยวไว้วันอื่นๆนะคะจะทยอยเปิดให้การขอบคุณค่ะที่ได้รับทราบนะคะว่าท่านติดตามรับฟังวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองมาต่อเนื่องทีเดียวและโดยเฉพาะในเรื่องของรายงานอากาศกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่กระทรวงการคลังเปิดยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และผู้มีสิทธิ์นี่คือย้ำเลยนะคะว่าต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่าน5ช่องทางย้ำนะคะท่านผู้ฟังค่ะว่าต้องยืนยันสิทธิ์นะคะ5ช่องทางส่วนกลุ่มตกสำรวจก็ทางมหาดไทยจะลงพื้นที่ไม่ต้องไปธนาคารนะคะส่วนกลุ่มที่ตกสำรวจนะคะรอทางกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่กันซึ่งในเรื่องนี้ทางปลัดกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทท่านก็ย้ำนะคะว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันทุกคนจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกรายนะคะทุกรายย้ำกันตรงนี้เลยถึงแม้ว่าท่านจะเคยได้รับสิทธิ์ตรงนี้มาแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ล่าสุดให้ความช่วยเหลือตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงซึ่งข่าวที่ออกมาตรงนี้นะคะในเรื่องนี้นี่เมื่อวันสองวันนี้คือถ้าจนไม่จริงเนี่ยจะตัดสิทธิ์ตรงนี้กันนะคะตอนนี้จะมีการตรวจข้อมูลฐานข้อมูลในเชิงลึกกันเลยนะคะท่านผู้ฟังและสำหรับสิทธิ์5ช่องทางหลายๆท่านก็มีคำถามขึ้นมานะคะว่า5ช่องทางมีอะไรกันบ้างในการยืนยันสิทธิ์นะคะเช่นแอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะคะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังคะทางกระทรวงการคลังได้ย้ำทำความเข้าใจสำหรับประชาชนกลุ่มใหม่หรือผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนว่ายังไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ธนาคารหรือหน่วยงานใดในขณะนี้เนื่องจากว่าคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาสำรวจผู้ที่อาจมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ผ่านฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.และระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคัดกรองและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปกันด้วยซึ่งจปท.นี้จะเป็นฐานข้อมูลที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนได้เก็บก่อนหน้านี้และเราก็มีการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางของวิทยุแห่งประเทศไทยกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะและการดำเนินการดังกล่าวนะคะก็มีเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อยครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือผู้ตกหล่นจากระบบเดิมซึ่งอาจมีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์โครงการและหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับค่ะเช่นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเพื่อการศึกษา300บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนรวมถึงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกันด้วยสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่026403701นะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ท่านอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับตรงนี้ก็ให้ไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดที่ท่านอยู่นะคะในส่วนของระนองนี่ก็ไปที่ชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองได้เลยนะคะท่านผู้ฟังพม.จังหวัดระนองค่ะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองนั่นเองนะคะตรงนี้ซึ่งวันนี้อภิสราเองก็ได้ไปดูบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาระนองแล้วก็ได้พบกับท่านผู้จัดการนะคะซึ่งท่านเป็นผู้จัดการอาวุโสในส่วนของธนาคารกรุงไทยจังหวัดระนองกันนะคะท่านก็บอกว่าบรรยากาศทั่วไปในวันนี้ของระนองไม่มีระบบติดขัดเพราะว่าได้มีการอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลกันมาตั้งแต่วันศุกร์กันแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับผู้ที่จะมาลงทะเบียนตรงนี้กันนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยประการใดติดต่อธนาคารกรุงไทยเพราะว่าจะบอกว่าใกล้บ้านท่านไม่ได้โพสต์ของระนองนี่มีของ2ที่คือสาขาเรืองราชแล้วก็สาขาระนองนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลระนองหรือตรงแยกบางซ่านนะคะท่านผู้ฟังก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้ทราบกันนะคะเดี๋ยวยังไงมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะนำมาฝากกันแน่นอนนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงของบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะคะท่านผู้ฟังยังมีอีกนะมีข่าวอื่นๆที่จะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะในช่วงนี้นี่เราก็ต้องระวังกันด้วยนะคะในเรื่องของข่าวปลอมข่าวต่างๆที่ออกมานะคะแล้วก็ทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการชี้แจงนะคะว่าตอนนี้เตรียมออกกฎหมายป้ายทะเบียนEV รถเก่าไม่ต้องเปลี่ยนป้ายแค่ติดเครื่องหมายพิเศษนะคะซึ่งข่าวนี้ทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้ยืนยันนะคะว่าร่างกฎหมายร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถเพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยสนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM2.5 นะคะคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่กำหนดให้ใช้ แผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงนะคะสำหรับจดทะเบียนใหม่นะคะพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงรถไฟฟ้าสาธารณะและรถใช้งานเฉพาะทางให้เป็นแผ่นป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมส่วนรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่ค่ะรวมถึงป้ายประมูลและป้ายขาวเดิมก็จะใช้เพียงติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถก็จะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้นะคะซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวก็ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดนำข่าวนี้มาให้ทราบกันก่อนเรื่องนี้เป็นข่าวจริงนะคะอภิสราก็หยิบมาจากเพจ Anti Fake News Center Thailand กันนะคะตอนนี้ในการติดตามข่าวสารต่างๆซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือ Anti Fake News Center Thailand เนี่ยก็จะมีการอ้างอิงมีข่าวออกมาแล้วก็จะมีการสรุปว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมหรือข่าวบิดเบือนแล้วก็จะอ้างอิงในเรื่องของการได้ตรวจสอบกับแหล่งข่าวมาแล้วด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้นั่นเองค่ะรวมถึงข่าวจริงประเทศไทยกันด้วยนะคะเวลาไล่หลังมาเรื่อยๆแล้วนะคะท่านผู้ฟังขากับการติดตามรับฟังตรงนี้กันค่ะวันนี้ทางปภ.ระนองลงพื้นที่เชิงรุกนะคะก็ติดตามเหตุต้นไม้ใหญ่ในสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองล้มทับอาคาร12ห้องแล้วก็ได้เร่งประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนำเครื่องจักรเคลียร์พื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ได้มีการเร่งรื้อถอนเปิดทางและตอนนี้ก็ถือว่าในการรีบรุดให้การช่วยเหลือนะคะสายด่วนนิรภัยจดไว้เลยท่านผู้ฟังค่ะถ้าหากว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของเหตุนะคะต่างๆนะคะเหตุภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะสายด่วนนิรภัย1784นะคะ1784จดไว้อีกหมายเลขหนึ่งนะคะเมื่อต้องการจะรับความช่วยเหลือหรือว่าจะแจ้งเหตุการณ์เวลาไล่หลังมาเรื่อยๆแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็เหลือเวลาอีกประมาณประมาณ6นาทีนะคะแต่เราก็ต้องรอที่จะรับสัญญาณถ่ายทอดข่าวต้นชั่วโมงจากสวท.กรุงเทพมหานครเดี๋ยวสักครู่เดียวอภิสราจะทิ้งท้ายกันด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้หยิบมาฝากท้ายสุดของรายการกันเลยนะคะสำหรับท่านที่รอติดตามรับฟังกันอยู่นะคะอภิสราก็จะทิ้งท้าย3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะเป็นเรื่องบทบาทหน้าที่ของพนักงานอัยการด้านการบังคับคดีโดยคุณอดิเรกบุญเกินเจ้าพนักงานคดีชำนาญการนะคะจากจังหวัดศรีสะเกษนะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวจะปิดท้ายกันแล้วก็อภิสราก็ถือโอกาสร่ำลากันไปตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้เวลาเดิมเจอกัน 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นทางสวทระนองสวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังบ่าย3มีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ภารกิจด้านการบังคับคดีนะครับเป็นภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินนะครับซึ่งการบังคับคดีหลักๆก็จะแบ่งเป็นการบังคับคดีแพ่งการบังคับคดีอาญานะครับในส่วนของการบังคับคดีแพ่งก็จะเริ่มจากกรณีที่พนักงานอัยการรับดําเนินคดีแพ่งคดีปกครองให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานของรัฐหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่พนักงานอัยการรับว่าต่างให้แล้วครับก็จะมีการพิพากษาของศาลนะครับพิพากษาว่าให้จำเลยชำระหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับเมื่อขั้นตอนถัดมาก็คือหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเสร็จแล้วก็จะมีการบังคับคดีซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการนะครับที่รับดำเนินคดีให้ตั้งแต่ต้นมาก็จะรับบังคับคดีให้ด้วยนะครับซึ่งการบังคับคดีก็เมื่อจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระค่าปรับนะครับหรือว่าชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวก็จะมีขั้นตอนการนำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินเข้าให้ตัวความเพื่อเข้าสู่แผ่นดินต่อไปนะครับในส่วนของคดีอาญานะครับในส่วนของคดีอาญาก็จะมีกรณีบังคับโทษปรับคดียาเสพติดคดีอาญาคดีปรับเป็นพินัยซึ่งทุกวันนี้กำลังเริ่มเข้ามานะครับโทษปรับเป็นพินัยก็จะมีการบังคับคดีในส่วนของค่าปรับตามคำพิพากษาตรงนี้นะครับจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ต้องมีหน้าที่ชำระค่าปรับก็ต้อง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่นำส่งกรมสรรพากรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์โฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่นำส่งกรมสรรพากร
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่

0: ทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกินร้อยละ70กำชับทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางและความโปร่งใส
2: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบและถอดป้ายหรือเอกสารเดิมที่มีชื่ออดีตผู้บริหารซึ่งเป็นผู้สมัครออกทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมนอกจากนี้ได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งห้างสรรพสินค้าธนาคารและขนส่งมวลชนเพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงกระตุ้นการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ60โดยจะมุ่งเน้นการสื่อสารกับกลุ่ม First Voters หรือ Gen Z เป็นพิเศษชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงเพื่อส่งเสริมเกษตรกระจายผลผลิตผลไม้สินค้า GI ของอำเภอกระปงส่งถึงมือผู้บริโภคระหว่างวันที่5ถึงวันที่6มิถุนายนนี้คาดจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
3: นางณัฐยาผาสุกนายอำเภอกระปงกล่าวว่าในระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายน2569อำเภอกระปงกำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนและสินค้าเกษตรในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรผ่านการแปรรูปและการจำหน่ายเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพของอำเภอกระปงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะสินค้า GI ทั้งมังคุดทิพย์พังงาและทุเรียนสาลิกาซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนบ้านเพื่อคัดสรรเป็นเพชรกระปงประกวดมังคุดและกล้วยเล็บมือนางการประกวด The Ultimate Mr. and Miss Durian Contest และการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านทั้งอาหารคาวและอาหารหวานของจังหวัดพังงาการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0: ทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชาฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงณพระลานพระราชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะปาลองคุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงอิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชบรรลบเริงระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนื้อสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดังทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางสวทเกียรติ FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569อยู่กับทางสวทภูเก็ตนะคะเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันอภันพรายพานรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะมีน้องนิววัสรัตน์วีระสัยค่ะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการผู้ช่วยบรรณาธิการรวมไปถึงประสานงานค่ะส่วนช่างเทคนิคนั้นวันนี้อยู่กับพี่วรรณชริยาสิริชัยค่ะควบคุมเทคนิคโดยนายบรรจูมาดลในช่างไฟฟ้าและควบคุมการผลิตโดยนางรัชนีสัจจักบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตรายการ5แยกข่าวค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะดูแลในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ5แยกข่าวเจอกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นถึง 16:30 นจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้ค่ะหลากหลายท่านคงจะติดตามกันแล้วนะคะในช่วงก่อนเข้ารายการค่ะกับสารกีเฉลิมพระเกียรตินะคะ4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะวันที่3มิถุนายน2569ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตเองและทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของจังหวัดภูเก็ตจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นและเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจค่ะเปลี่ยนไปไม่ได้เลยนะคะที่วันนี้เราจะไม่ติดตามในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะ60-40รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกนะคะ4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายนค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันค่ะน้องดิววันนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40จะมีร้านไหนบ้างรู้ได้ยังไง
1: เปิดมาที่แอปเป่าตังได้เลยครับนี่หน้านี้แล้วจิ้มไปที่ค้นหาโครงการค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมนะครับ
0: wow.
1: ก็จะขึ้นมาเลยนี่ไงนี่ครับผมก็ขึ้นมาเต็มเลยว่ามีร้านค้าอะไรเข้าบ้างหรือถ้าอยากให้ดูให้ง่ายกว่านี้นะครับไปที่ตรงแผนที่จิ้มเข้าไปนี่แหละครับก็จะขึ้นมาเลยว่ามีร้านค้าไหนบ้างที่เข้าร่วมโครงการนี่ถ้าขึ้นเป็นหมดอย่างนี้แสดงว่าเข้าร่วมนะครับก็ไปดูกันได้วันนี้วันแรกนะครับ
0: เยอะแยะเลยค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัด60-40กันนะคะ
1: ไปกันค่ะบ๊ายบาย
0: เอาละค่ะในช่วงแรกนี้นะคะจะพาไปติดตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะ3ช่วงเวลาด้วยกันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการแสดงพลังความจงรักภักดีและรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่3มิถุนายน2569นะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งถือได้ว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยพร้อมเพรียงกันในทุกภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะโดยตลอดทั้งวันนะคะเริ่มขึ้นกันที่ช่วงเช้าค่ะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณหอประชุมมหิศรพติสารกลางจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีคณะสงฆ์นะคะ49รูปออกรับบิณฑบาตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะศาลทหารตำรวจค่ะภาคเอกชนภาคประชาชนได้ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะจากนั้นนะคะในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นค่ะจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบริเวณชายหาดหน้าทับเรือภาคที่3ค่ะโดยมีการปล่อยฉลามกบ20ตัวและปล่อยเต่าทะเลอีก49ตัวค่ะซึ่งเป็นการคืนสัตว์ทะเลหายากนะคะสู่พื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดภูเก็ตค่ะและเป็นกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติหนึ่งเดียวในประเทศไทยในการปล่อยฉลามกบถึง20ตัวและเต่าทะเลถึง49ตัวไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลสร้างความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและเป็นการส่งเสริมสร้างการตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนรู้รักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยและเมื่อช่วงค่ำค่ะของวันนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะณหอประชุมมหิศรพักดีสารกลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะมีหน่วยงานองค์กรกว่า100หน่วยงานค่ะเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเปล่งเสียงทรงพระเจริญ อย่างพร้อมเพรียงกันแสดงถึงความสามัคคีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวจังหวัดภูเก็ตอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะนั่นคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้วันที่3มิถุนายน2569ค่ะพักกันสักครู่มาติดตามโครงการไทยช่วยไทยรัฐนะคะที่วันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มลงทะเบียนแล้ววันแรกนะคะ4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: เองไว้ใช้ที่ไหนไปบ้างไหมครับ
1: เองไว้ใช้ที่นี่นะคะน้าโชว์รูมในกิจกรรมนะคะขอที่ลูกค้ามากันดีนะคะ
2: เราเข้ามาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวทางโซทอภูเก็ต FM 96.75 MHz ที่รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตการนะคะในวันนี้เชื่อมโยงไป10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะช่วงนี้มาติดตามในความเคลื่อนไหวค่ะที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมตินะคะเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดแล้วค่ะเคาะวันนี้วันแรกนะคะวันที่4มิถุนายนยาวไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์อยู่ที่13ล้านกว่าๆค่ะเพราะฉะนั้นใครเร็วใครได้นะคะที่จะมารีบลงทะเบียนกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบเปิดลงทะเบียนและยืนยันสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนค่ะเพื่อคัดกรองคุณสมบัติหลักเกณฑ์ใหม่นะคะโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทุกคนนะคะต้องยืนยันสิทธิ์ใหม่หากประสงค์จะรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนื่องในโครงการปี2569นี้ค่ะและก็ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะหรือจะไปยืนยันสิทธิ์ที่ตู้ ATM ก็ได้นะคะโดยทางกระทรวงมหาดไทยจะร่วมสำรวจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นหรือกลุ่มเปราะบางค่ะที่อาจจะไม่เคยได้รับสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคม2569ผู้ผ่านเกณฑ์นั้นจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ได้ในวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะเชื่อมั่นนะคะว่าในส่วนนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการเปิดลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่บอกว่าเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ค่ะ4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายนโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมต้องยืนยันสิทธิ์ทุกคนค่ะขณะที่ภาครัฐจะเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นค่ะและผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ย้ำอีกครั้งเป็นวันที่1สิงหาคมค่ะส่วนดราม่าก่อนหน้านี้คงจะติดตามกันแล้วค่ะว่าใครที่มีพ่อแม่แล้วก็นำชื่อพ่อแม่นั้นไปลดหย่อนภาษีนะคะของบุตรนะคะที่นำมาพ่อแม่ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าทางคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเองเห็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าบัตรคนจนนั้นต้องได้ถึงพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการจริงๆเท่านั้นหรือว่ามีความลำบากจริงๆเท่านั้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นดราม่าในส่วนหนึ่งด้วยแต่ทางท่านเอกนิติธรรมภาสนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมายืนยันถึงประเด็นนี้เรียบร้อยแล้วค่ะใครที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้หรือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะไม่เชื่อมั่นในเรื่องของการจะยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองก็เดินทางไปยืนยันได้ที่ธนาคารกรุงไทยค่ะหรือจะผ่านทางตู้ ATM ถ้าไม่ถนัดอยากจะให้เจ้าที่ยืนยันสิทธิ์ให้อันนั้นคือคล่องตัวมากกว่าก็เดินทางไปได้เอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะเชื่อมั่นค่ะว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยนะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ก็จะราบรื่นไปแน่นอนแต่ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสก่อนหน้านี้ค่ะไทยช่วยไทยพลัส6040ที่เริ่มใช้งานกันวันที่1มิถุนายนโอ้โหเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะในทุกพื้นที่ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ความลดค่าของชีพกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเสียงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงในช่วงท้ายนะคะเดี๋ยวจะพาไปติดตามกันในส่วนความเคลื่อนไหวของในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวนะคะที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือสวทภูเก็ตนะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายต้องขออนุญาตลาคุณฟังไปก่อนนะคะขอบคุณฝ่ายเทคนิคนะคะทุกสถานีที่รับสัญญาณในช่วงต่อไปค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสวทอุบลราชธานีค่ะวันนี้ดิฉันอภันพรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: วันนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้แล้วนะครับที่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการครับการใช้ก็ใช้เหมือนเดิมที่เราเคยใช้เมื่อปีที่แล้วครับไม่ได้มีอุปสรรคเลยครับเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากรู้เราก็โทรไปถามร้านที่เข้าร่วมโครงการครับ
4: วันแรกลูกค้ามาใช้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วปัญหาที่พบก็คือลูกค้าไม่ทราบว่าต้องเติมเงินเข้าไปในเท่าไหร่ค่ะ
5: แล้วทางร้านมีวิธีแก้ไขยังไงครับผม
4: ทางร้านก็จะแจ้งให้ลูกค้าเติมเงินไว้ล่วงหน้าค่ะให้ลูกค้าสอบถามว่าลูกค้าทานเป็นเซตไหนแล้วก็จะแจ้งให้ลูกค้าเติมเงินเข้าไปที่ร้านตรงคุณของเรานะคะมีโครงการไทยช่วยไทยนะคะรบกวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตารมพบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์วันนี้อยู่กับผมวิชิตศักดิ์โสมเกตลินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งรายการตารมพบารมีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ซึ่งเราได้จัดทำศูนย์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2แห่งนี้เป็นการรวบรวมเส้นทางพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งครั้งได้เดินทางมาจังหวัดทางภาคอีสานตอนล่างทั้ง9จังหวัดนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เป็นภาพเก่าเล่าเรื่องครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานีและนี่คือสารคดีภาพเก่าเล่าเรื่องจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4ไปติดตามชมมาพร้อมกันครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: หากจะกล่าวถึงแผ่นดินอีสานใต้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างจังหวัดอุบลราชธานีดินแดนแห่งรุ่งอรุณแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะอุดมไปด้วยอารยธรรมอันรุ่งเรืองหากแต่ยังเป็นพื้นแผ่นดินที่จารึกรอยพระบาทและความทรงจำอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรและพื้นแผ่นดินอุบลราชธานีอย่างไม่รู้ลืมผ่านการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในหลากหลายวาระโอกาสย้อนกลับไปในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2505นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งที่2ในคราวนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมหน่วยทหารอากาศและกองทัพอากาศไทยฝูงบินที่22ณอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในยุคที่สถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนยังคงมีความตึงเครียดพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่รั้วของชาติทรงแย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองสร้างความปลาบปลื้มใจและอบอุ่นให้แก่เหล่าทหารอากาศและครอบครัวเป็นล้นพ้นรอยพระบาทในวันนั้นคือสายใยแห่งความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงเพียง1ปีต่อมาในวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2506จังหวัดอุบลราชธานีได้มีโอกาสรับเสด็จอีกครั้งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่3เพื่อส่งเยี่ยมทหารกองพลน้อยที่28เครือจักรภพในโอกาสการฝึกร่วมภายใต้รหัสฝึกธนรัฐท่ามกลางฝุ่นควันและบรรยากาศการฝึกซ้อมรบอันเข้มงวดภาษีโฉมอันงดงามและพระราชไมตรีจิตที่ไร้พรมแดนได้ฉายชัดให้กองทัพมิตรประเทศได้ประจักษ์ทรงเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่ทหารไทยแต่รวมถึงทหารนานาชาติที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงพร้อมเคียงข้างพระบรมราชสวามีไปในทุกหนแห่งไม่ว่าเส้นทางนั้นจะยากลำบากเพียงใดต่อมาในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2511คือการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่4ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาของเมืองอุบลเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตอุโบสถณวัดศรีอุบลรัตนารามอารามหลวงอันเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในวันนั้นประสบนิกรชาวอุบลราชธานีต่างมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความเนืองแน่นเสียงโห่ร้องทรงพระเจริญดังกึกก้อง สายพระเนตรที่ทอดพระเนตรโอบอุ้มความศรัทธาของประชาชนและการทรงงานเพื่อค้ำจุนบวรพุทธศาสนาได้ตราตรึงอยู่ในใจของชาวอุบลราชธานีนับตั้งแต่วันนั้นสืบมาวันเวลาอาจล่วงผ่านไปหลายทศวรรษแต่หากความทรงจำและรอยพระบาทที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงประทับไว้ณแผ่นดินอุบลราชธานีทั้งในด้านความมั่นคงการทหารและพระพุทธศาสนาจะยังคงสถิตแน่นอยู่ในใจของชาวอุบลราชธานียังไม่มีวันเสื่อมคลายด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประสบนิกรจังหวัดอุบลราชธานีและชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้อารมณ์พระบารมีพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จจังหวัดอุบลราชธานีที่ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อชมความสวยงามของผ้าทอฝีมือชาวจังหวัดอุบลราชธานีและนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวมรดกทางภูมิปัญญาซึ่งส่งเสริมทำให้พี่น้องชาวบ้านที่บ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและหลังจากนี้ไปติดตามรับชมรับฟังสารคดีตามรอยพระเมตตาพร้อมกันครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางยุริวรรณโสมอินนะคะครูศิลปาชีพประจำศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยนะคะเนื่องจากว่าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพแห่งนี้ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2539นะคะซึ่งพระองค์ท่านเสด็จเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2539นะคะในขณะนั้นพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่าแล้วก็เป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ยังไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างใดๆเลยนะคะเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาดูพื้นที่แห่งนี้แล้วพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานให้จัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอุบลราชธานีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับแล้วนะคะก็จะมีการก่อสร้างอาคารโดยผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะแล้วก็ลูกศิษย์ในหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีรจารย์ซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพประสิทธิมนนะคะเป็นพระเทพประสิทธิมนซึ่งท่านเองก็ได้ไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตอยู่ที่นครชิคาโก้นะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าที่บ้านยางน้อยนี้มันมีที่ว่างที่เป็นสาธารณประโยชน์อยู่พันกว่าไร่ก็อยากจะให้เกิดประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่นี้มากที่สุดจึงได้นำเรื่องไปเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพกับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ในจังหวัดอุบลราชธานีเรานี้ได้มีการประชุมและต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เกิดประโยชน์ที่สุดจึงได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตรพระองค์ท่านก็เลยได้พระราชทานที่แห่งนี้ให้ในวันที่รับเสด็จพระองค์ท่านนะคะจะมีอยู่2กลุ่มอาชีพที่มารับเสด็จขณะนั้นยังไม่มีอาคารเราจะรับเสด็จในกลางแจ้งนะคะกลางแจ้งก็คือทำพับผ่าที่ประทับให้พระองค์ท่านได้ประทับนั่งในเต็นท์นะคะแล้วก็เดินเยี่ยมราษฎรซึ่งราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พื้นที่เผือเขื่องในเรามารับเสด็จที่นี่เมื่อพระองค์ท่านพระราชทานให้เป็นศิลปาชีพแล้วและได้พระราชทานครูศิลปาชีพจากกองศิลปาชีพสวนจิตรดานะคะมาฝึกสอนให้กับชาวบ้านซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านที่สนใจในการทอผ้าก็มีอยู่4ตำบลคือตำบลธาตุน้อยสร้างถอข้อทองแล้วก็ตำบลเกาะเอแห่งนี้นะคะด้วยพระปณิธานของสมาชิกทุกคนที่เป็นศิลปาชีพก็ได้ นำคือน้อมนำเอาพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านมีความเมตตามอบเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้แล้วด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมาชิกทุกคนก็ได้ฝึกอาชีพได้ฝึกอาชีพด้วยความตั้งใจและก่อเกิดอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมากนะคะ อย่างที่เห็นได้ก็คือการทอผ้าของเราราษฎรอาจจะไม่มีเงินสำหรับการลงทุนซื้อเส้นไหมนะคะซึ่งไหมมีราคาแพงพระองค์ท่านก็จะมีพระราชเสาวนีให้สมาชิกศิลปาชีพของพระองค์ท่านยืมเส้นไหมหลวงจากกองศิลปาชีพเพื่อนำมาทอเป็นผ้าไหมเสร็จแล้วก็นำผ้าไหมที่ทอได้ส่งไปที่กองศิลปาชีพส่วนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกนอกจากนั้นแล้วนะคะการเสด็จของพระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกครั้งท่านก็เสด็จมาอีกครั้งที่สองเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2544อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อติดตามผลงานที่พระองค์ท่านได้มอบให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอเคืองในนะคะเนื่องจากว่าในขณะนั้นศาลาทรงงานที่พระองค์ท่านเคยประทับครั้งแรกนี่เป็นเต็นท์อยู่นะคะก็ปี2544ราษฎรและผู้มีจิตศรัทธาในสมเด็จพระมหาธีรจารย์และมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรแล้วก็คืออยากบริจาคเงินร่วมกันสร้างศาลาทรงงานขึ้นเพื่อถวายพระองค์ท่านนะคะเป็นอาคารศาลาทรงงานหลังเล็กนะคะซึ่งพระองค์มาทรงงานแล้วก็ยังเล็กไปก็พระองค์ท่านก็ตรวจเยี่ยมราษฎรเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกเมื่อปี2548นะคะเพื่อตรวจเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ราษฎรที่มีจิตศรัทธาก็ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาทรงงานหลังใหญ่เพื่อถวายพระองค์ท่านอีกรอบหนึ่งนะคะกิจกรรมของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยที่มีสมาชิกในพระราชเสาวดีนี้จะมีอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กับกลุ่มทอผ้าไหมซึ่ง2กลุ่มอาชีพนี้เป็น2กลุ่มอาชีพที่ได้นำมาถวายให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรในวันที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกและพระองค์ท่านตอบรับให้สมาชิกที่เข้าเฝ้ารับเสด็จณวันนั้นน่ะเป็นสมาชิกศิลปาชีพในพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านนะคะและหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับก็มีผู้ที่สนใจอยากทำกิจกรรมทอผ้าไหมมาขอสมัครเพิ่มอีกเพื่อทำอาชีพในศิลปาชีพแห่งนี้นะคะกลุ่มอาชีพที่มีหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปแล้วก็คือมีกลุ่มชุบเงินชุบทองกลุ่มตีมีดนะคะกลุ่มหล่อทองเหลืองกลุ่มเครื่องปั้นดินเผากลุ่มเฟอร์นิเจอร์กลุ่มช่างเชื่อมช่างปูนนะคะแล้วก็มีราษฎรที่ทำอย่างอาชีพเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้นะคะเข้ามาทำงานแต่ตอนนี้ราษฎรเหล่านั้นคือกลุ่มอื่นๆนะคะได้ออกไปทำงานเองได้มาฝึกอาชีพที่นี่แล้วก็ไปทำงานเองข้างนอกนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้แล้วแต่กลุ่มที่เหลืออยู่ที่ในศิลปาชีพที่ยังทำงานอยู่ก็คือกลุ่มทอผ้าไหมที่ยังทำงานที่นี่กับกลุ่มชุบเงินชุบทองนะคะกลุ่มชุบเงินชุบทองก็คือสมัยก่อนเนี่ยที่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพแห่งนี้นะคะมีลูกหลานชนเผ่าไทยใหญ่ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเคืองในนะคะเขามีอาชีพเกี่ยวกับการทำเครื่องประดับพวกชุบเงินชุบทองโดยสมัยก่อนเขาทำเครื่องประดับโดยการใช้วิธีกรรมแบบว่ากระไลนะคะเข้าทองแบบกระไลก็คือจะใช้สารประหลอดล่อให้เนื้อทองบริสุทธิ์เข้าจับชิ้นงานคือทองเหลืองนะคะเขาจะเรียกว่าคั่วกระไลโดยใช้ทรายนะคะคั่วกับเครื่องประดับแล้วก็นำทองให้เข้าสู่ชิ้นงานแต่ว่าการทำงานแบบนั้นอ่ะมันอันตรายจากสารประหลอดนะคะเมื่อรับสมาชิกเหล่านั้นแล้วเข้ามาเป็นสมาชิกศิลปาชีพทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพเราก็ได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐให้มาช่วยสนับสนุนราษฎรกลุ่มชุบเงินชุบทองนะคะที่เป็นลูกหลานชนเผ่าไทยใหญ่ที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย จนปัจจุบันนี้ลูกหลานในบ้านนนใหญ่นั้นเป็นคนไทยทุกคนแล้วนะคะเป็นคนไทยมานานแล้วนะคะได้มีอาชีพที่ดีขึ้นโดยจากเข้าทองแบบการทำกระไลแล้วก็มาทำทองแบบเข้าแบบไมครอนนะคะที่จะเข้าแบบไมครอนตรงนี้ก็คือใช้ระบบวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปคั่วทรายด้วยสารประหลอดอีกแล้วนะคะใช้สารเคมีเป็นตัวล่อทองเข้ากับชิ้นงานนะคะโดยการทำเข้าทองครั้งหนึ่งนี้เราจะเข้าประมาณ 5-7 ไมครอนนะคะ 5-7 ไมครอนจะใช้เวลาเข้าทองอยู่เป็นเวลานานนะคะเวลานานแล้วก็ทำให้เนื้อทองเนี่ยไปจับกับชิ้นงานได้หนาขึ้นแล้วก็ใช้งานได้นานนะคะปัจจุบันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถไปขายในต่างประเทศด้วยนะคะคือประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วแต่สิ่งสำคัญของกลุ่มนี้ก็คือทำเครื่องชุบเงินชุบทองแบบโบราณก็คือการทำกระไลเครื่องประดับแบบกระไลนะคะอย่างเช่นเป็นทองที่เป็นสายสะพายนะคะเป็นสร้อยสังวาลนะคะเป็นปั้นเหน่งคือเป็นจี้รูปทรงไทยโดยการทำพลอยรองทรัพย์นะคะพลอยรองทรัพย์แบบโบราณของคนไทยในอดีตค่ะก็จะทำไว้ว่าการรองทรัพย์พลอยแล้วก็เอาพลอยวางข้างบนเนี่ยจะทำให้ตัวพลอยนั้นมีรู้สึกว่ามันจะซอฟลงนะคะสีจะซอฟลงก็จะดูเหมือนสินค้าในอดีตสมัยโบราณนะคะกลุ่มนี้ก็ยังทำงานอยู่และสามารถไปขายสินค้าได้เองนะคะก็มีกลุ่มอยู่นี่ค่ะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยนะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณและเมตตากับพระสงฆ์นิกรในพื้นที่อำเภอเขื่องในนะคะเหล่าสมาชิกศิลปาชีพทุกคนนะคะได้น้อมนำพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านมาปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีทุกพวกเราจะเดินทางตามเบื้องพยุคลบาทที่ให้แนวทางไว้นะคะแล้วก็จะเป็นพระสงฆ์นิกรที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะคะแล้วก็จะขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอส่งพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยตลอดไปค่ะ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจากความงดงามของพื้นผ้าและวิถีศิลปาชีพของชุมชนบ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีที่เราได้รับชมกันไปแล้วนั้นนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเรื่องราวที่จะสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นหนึ่งครั้งที่พลิกฟื้นชีวิตมรดกทางภูมิปัญญาและยังสร้างพื้นที่ทำกินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านยางน้อยจังหวัดอุบลราชธานีและในช่วงนี้ขอนำทุกท่านไปสู่ในช่วงต่อไปช่วงสานต่อพระราชปณิธานมาร่วมตามรอยพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: หลังจากที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยขึ้นนะคะภายหลังก็ได้ตั้งขึ้นเป็นศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะซึ่งก็จะดูแลในส่วนของอาคารร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนะคะก็จะเป็นอาคารร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าจากฝีมือสมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภาคค่ะอาทิเช่นถ้าจากสมาชิกทางภาคเหนือก็จะเป็นเชือกลีซอผ้าปักชาวเขาค่ะผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงผ้าฝ้ายค่ะถ้าอย่างของภาคอีสานก็จะเป็นผ้าไหมค่ะภาคใต้ก็จะเป็นเรือกอและผลิตภัณฑ์จากกระจูดย่านลิเผาค่ะส่วนทางภาคกลางก็จะเป็นเครื่องจักสานไม้ไผ่แล้วก็เครื่องปั้นดินเผาค่ะและผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นผ้าไหมค่ะผ้าไหมก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของเราค่ะอาคารร้านค้าของเรานะคะก็จะเป็นการสืบสานเป็นการต่อยอดมาจากฝีมือของสมาชิกที่ทอผ้าจากกลุ่มสมาชิกที่อยู่ข้างหลังอะค่ะก็จะนำมาจำหน่ายที่นี่ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีอาคารนิทรรศการฝ้ายและไหมค่ะเป็นอาคารนิทรรศการที่ให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะสินค้าที่เป็นที่นิยมที่สุดในศิลปาชีพร้านของเราก็จะเป็นผ้าไหมค่ะเนื่องจากผ้าไหมของเราเป็นผ้าไหมที่ราคาลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วคนที่ซื้อไปสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้สร้างอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักของบุคคลอื่นๆได้อีกต่อไปค่ะถ้าเป็นสินค้าที่รับมาจำหน่ายที่นี่เลยก็จะเป็นสินค้าจากสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยก็คือกลุ่มชุบเงินชุบทองค่ะก็จะนำมาจำหน่ายที่ร้านเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้อีกค่ะอย่างที่ลูกค้าท่านอื่นชอบนะคะก็คือสินค้าที่เป็นกลุ่มของฝากค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือของฝากงานเกษียณอะไรในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆสินค้าที่ขายดีของเราก็จะเป็นพวกผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงผ้าขม้าผ้าฝ้ายค่ะก็เป็นงานทอมือเป็นงานของสมาชิกจากทางร้อยเอ็ดค่ะก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายค่ะสามารถจับจ่ายซื้อได้ง่ายค่ะแล้วก็มีคุณค่าค่ะการที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานในศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยนะคะนับเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของดิฉันค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยขึ้นทำให้ดิฉันได้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ได้ปฏิบัติงานในบ้านเกิดของตัวเองไม่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวไปทำงานที่อื่นค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานงานศิลปาชีพของพระองค์ท่านค่ะอยากจะนำเสนอผ้าไหมค่ะผ้าไหมที่นี่นะคะก็จะเป็นความตั้งใจความทุ่มเทของสมาชิกศิลปาชีพที่ตั้งใจทอตั้งใจผลิตมาให้ลูกค้าให้คนที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ้าไหมที่ร้านของเราได้นะคะผ้าไหมของเรามีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะไม่ได้ราคาแพงอย่างที่ทุกท่านคิดนะคะเชิญมาเยี่ยมชมได้ค่ะที่อาคารร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะร้านเปิดบริการทุกวันค่ะเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ค่ะหรือท่านที่ไม่สะดวกเข้ามาเยี่ยมชมสามารถเลือกซื้อสินค้าของเราได้ที่เพจ Facebook ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแต่ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งสามารถติดตามรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ซึ่งวันนี้ทางเราขอส่งท้ายด้วยบทเพลงของศิลปินแห่งชาติพ.ป.ฉลาดน้อยในบทเพลงรำถวายอาลัยแม่พันปีหลวงของพ.ป.ฉลาดน้อยศิลปินแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีและสำหรับวันนี้สวท.อุบลราชธานีขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังและสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเล่าจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลก
8: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีโดยมีรัฐมนตรีแรงงานจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศคู่เจรจาในกลุ่มอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานระบุว่าเวทีนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคโดยประเทศไทยเตรียมชูหัวข้อหลักเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันจากเดิมที่แต่ละประเทศต่างใช้ระบบของตนเองจนขาดการยอมรับที่เป็นรูปธรรมซึ่งการสร้างมาตรฐานกลางจะช่วยเพิ่มประสิทธิ

0: ร่วมกับกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนโดยเฉพาะตามแนวชายแดนโดยทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน2569เพื่อนำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกหรือกังวลในสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการและเพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: บรรยากาศร้านทุเรียนในจังหวัดพัทลุงคึกคักยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหลังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
2: บรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะร้านจำหน่ายทุเรียนบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อทุเรียนกันอย่างต่อเนื่องหลังร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคประชาชนที่เดินทางมาซื้อทุเรียนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนจากร้านดังกล่าวเนื่องจากสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ส่วนหนึ่งขณะที่พ่อค้าทุเรียนเปิดเผยว่าก่อนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดจำหน่ายทุเรียนเฉลี่ยวันละประมาณ100-200กิโลกรัมแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยสามารถจำหน่ายได้วันละ300-500กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรในพื้นที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดีนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: วิทยุอะไรล่ะ
6: Everyday English
7: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ Everyday English Thank you for joining the program and for learning English together here ขอบคุณที่มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันค่ะมีเสียงคำถามมานะคะว่าเวลาเราฝันเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรจริงๆน้องนักเรียนน่าจะพอนึกออกแล้วล่ะตอนนี้ทุกคนก็อ๋อหนูรู้ค่ะคำว่าฝันก็คือ dream D-R-E-A-M dream นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้งคำกริยานะคะ I have a dream ฉันมีความฝันพอจะสังเกตได้เลยนะคะว่าฉันมีความฝันมีสองความหมาย 1. ความฝันที่หลับไปแล้วก็มองเห็นภาพในขณะที่เราหลับนั่นคือ a dream เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วถ้าฉันมีความฝันว่าฉันจะทำอะไรในอนาคตฉันอยากจะมีอาชีพนักแปลฉันอยากจะทำอาชีพนักแปลก็เป็น dream ที่เป็นภาพฝันของเราสำหรับอนาคตที่เราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ฝันเอาไว้ว่าเราจะเจอสิ่งนั้นเมื่อเราไปถึงช่วงอายุหนึ่งใช่ไหมคะนี่ก็เป็นคำว่า dream ที่มีความหมายทั้งสองแบบนะคะไม่ว่าจะ dream ที่นอนหลับฝันไปหรือว่า dream ที่เป็นเหตุ

0: การที่เราวาดไปภาพที่เราอยู่ในมโนทัศน์ของเราในอนาคตค่ะคำว่า dream นี้ถ้าอยากจะอธิบายว่าแบบความฝันฝันดีหรือฝันร้ายจริงๆคำว่าฝันดีก็ใช้ง่ายมากก็เขียนว่า good dream อยากจะอวยพรใครว่าขอให้หลับฝันดีนะครับคืนนี้ก็ have a good dream บางคนก็ชอบอวยพรว่าให้ฝันหวานนะ have a sweet dream ก็เจอค่ะ sweet dream ก็ได้หรือว่า good dream ก็ได้เราคงไม่อวยพรใครว่าให้มี bad dream เนาะจะมี good dream หรือจะมี bad dream ได้ทั้งสองแต่ถ้าในความหมายว่าฝันแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือ bad แต่ถ้าแบบโอ้ยฝันเลวร้ายมากเลยที่มันบ่งชี้ถึงความวิตกกังวลของมนุษย์เรานะคะหรือว่าบ่งชี้ความกลัวอะไรที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราสิ่งเหล่านั้นอาจจะใช้อีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า nightmare nightmares นะคะถ้าเป็น nightmares ก็ใช้เป็นพหูพจน์ได้นะคะ nightmares nightmaresนะคะหรือ a nightmare ก็ได้เป็นเอกพจน์แต่ว่าเราจะพูดถึงความฝันที่มันหลอกหลอนรบกวนจิตใจหรือว่าแสดงจิตใต้สำนึกที่เป็นภาพลบแล้วเรารู้สึกไม่หลับไม่สบายในช่วงกลางคืนนะเป็น nightmare ใช่ไหมคะพอจะนึกภาพออกนะคะ dream คือความฝันอาจจะมีทั้งฝันดีฝันร้ายจะ good dream หรือจะ bad dream ก็ได้แต่ถ้าเป็น nightmare เราบ่งชี้ว่ามันเป็นความฝันอันแสนจะแสดงถึงความสภาพจิตใจเชิงลบมากๆนะคะเป็นไนท์แมร์เป็นฝันร้ายที่หลอกหลอนนะคะก็พอจะนำไปใช้ได้นะคะวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังได้เจอคำว่า dream แล้วก็จะมี sweet dream หรือว่ามี good dream นะคะในตอนที่เราหลับไปนะคะหากคุณผู้ฟังจะแนะนำรายการเชิญเลยค่ะอีเมลที่wwarariat@wuu.ac.th โทรศัพท์0756720018 Have a sweet dream.
1: Everyday English.
2: มาฟังเรื่องราวที่แม่เท่าแกเล่าให้ฟัง
3: อ่ะไม่ใช่แล้วพ่อเท่าพ่อเท่า
2: โอ้เหรอ
3: ให้แม่เท่ามึงเล่าว่าเรื่องไอ้เจ้ง
2: แม่เท่าแกเล่าความลังว่าแต่โคนพ่อเท่าแกเอ้ยตายเอ้ยที่ช่องพระมาทิพย์เอ้ยมีเส้นผ้ามั่งปนเลือดออกมามั่งเจ็บหน้าอกมั่ง
4: เพลีย
2: ไม้แรงทึกดีๆแกไปหาหม้อบอกว่าแกเป็นวันโรคต้องกินยา6เดือนต้องกินทุกวันคันถ้ากินยึดอีกกลายเป็นวันโรคคือยารักษายากหน่อยวันโรครักษาหายเพียงกินยาครบทุกเม็ดครบทุกมือไม่ดื้อยากรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรค
5: อย่างที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมมีแรงงานแม่ที่นั่นสภาพอากาศแปรปรวนได้ใน1วันนะคะเจอถึง3สภาพอากาศเลยนะคะอย่างในช่วงเช้าเนี่ยนะคะสภาพอากาศร้อนตอนเย็นฝนตกส่วนในช่วงกลางคืนมีอากาศหนาวเย็นค่ะ
6: เพราะสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นทุกปีเพียงแค่เราติดตามพยากรณ์อากาศทุกวันก็จะทำให้เรารู้ภัยเข้าใจและมีสติรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์ช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับ 17:00 น.เป็นต้นไปถึงเวลาประมาณ 18:00 น.นะครับผมท่ามกลางบรรยากาศวันนี้พฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569แล้วนะครับก็ประมาณครึ่งปีแล้วของปีใหม่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่ฝนกำลังตกลงมาในพื้นที่นะครับฝั่งจังหวัดระนองรวมถึงฝั่งอันดามันแล้วก็ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะอย่างหนักหน่วงแล้วก็ต่อเนื่องเลยน่าจะประมาณเกือบสัปดาห์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝนของระนองอย่างเต็มตัวเลยนะเพราะฉะนั้นการขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภททุกชนิดนะครับต้องใช้ความระมัดระวังมันดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองแล้วก็คนภายในครอบครัวนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงด้วยนะรวมถึงนะครับเราก็ต้องออกแบบวิธีการดำเนินชีวิตการเดินทางดีๆนะโดยเฉพาะช่วงเช้าๆเนี่ยหรือว่าตอนเย็นน่ะที่ต้องไปรับส่งบุตรหลานนะครับเนาะก็ต้องเตรียมนะครับรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีเสื้อกันฝนติดใต้เบาะรถเป็นประจำถาวรเลยนะใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ขี่อย่าไปขี่เร็วนะครับค่อยๆขี่เลยละกันเพราะว่าฝนมันตกน้ำขังเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะมีการลื่นอะไรได้ค่อยๆไปละกันนะครับเนาะในส่วนรถยนต์นะครับก็ต้องเช็คที่ปัดน้ำฝนไฟเบรกไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็เปิดไฟหรี่ก็ได้นะครับเพราะว่าขณะที่ฝนตกเนี่ยท้องฟ้ามันมืดครึ้มเลยเหมือนกันคล้ายๆกลางคืนเลยนะเปิดไฟซะหน่อยนะไม่ใช่ว่าให้เรามองเห็นทางหรอกเพียงแต่ว่าให้คนที่ขับรถอยู่หลังเราหรือว่าหน้าเราอะไรต่างๆเนี่ยมองเห็นว่าอ๋อมีรถยนต์วิ่งสวนมาหรือว่าเราไปจอดท้ายรถยนต์นะเพราะฉะนั้นการเปิดไฟหรี่หรือว่าไฟเต็มๆเลยก็ได้นะก็ถือว่าช่วยทำให้ทัศนวิสัยของเพื่อนร่วมทางบนถนนเราสังเกตได้ง่ายยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังทำถนนเส้นที่ตั้งแต่บริเวณหน้าภูเขาย่าแล้วก็ทางไปกระเปอร์นั่นเองนะมีกำลังขยายถนนเลยโอ้โหนะครับเนาะยิ่งฝนตกแบบนี้ก็ธรรมดานะครับก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ขับขี่อย่างช้าๆแล้วกันนะถนนเสร็จเมื่อไหร่นะครับความสบายก็จะตามมาก็ต้องอดใจรออีกสักเล็กน้อยนะครับเช่นเดิมครับวันนี้รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่มาฟังรายการของเรานะครับเพื่อสร้างเสริมพลังกายพลังใจนำสาระน่ารู้มาเล่าสู่กันฟังในช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ
1: การเลื่อนกระจกตัวการสำคัญของหลงร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกของพรุ่งนี
2: ้วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: ุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: ไปเริ่มกันที่นะครับวันนี้4มิถุนายนแล้วนะครับนอกจากจะเป็นวันพฤหัสบดีแล้วนะครับเป็นวันแรกนะครับวันแรกที่เปิดให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบางท่านเรียกว่าบัตรคนจนนะครับรายเดิมนะครับคนที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วรายเดิมนะครับอย่าลืมนะครับกดยืนยันสิทธิ์หรือว่าไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่ระหว่างวันที่4มิถุนายนไปจนถึง21มิถุนายน2569นี้นะครับขอย้ำว่ารายเดิมก็ต้องลงทะเบียนนะครับไม่ใช่ว่าคนเพิ่งได้สิทธิ์ปีนี้นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดนะที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับใครที่มีบัตรก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับรายเดิมนะครับหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับต้องไปยืนยันตัวตนทุกคนนะครับ 4-21 มิถุนายนนี้แล้วช่องทางไหนบ้างมาฟังกันดีๆนะครับ 1. นะครับโทรศัพท์มือถือที่มีสมาร์ทโฟนก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าทางรัฐนะครับถ้าใครทำไม่ได้หรือว่าสงสัยตรงไหนก็ลองให้ลูกหลานคนภายในครอบครัวนะครับลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้เลยทำได้ที่บ้านได้เลยนะครับหรือที่เว็บไซต์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ระบบพูดง่ายๆโซเชียลมีเดียหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับถ้าไม่สามารถทำได้ในโทรศัพท์มือถือหรือไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไปที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะครับไปที่ตู้ ATM นะครับแล้วก็ไปทำธุรกรรมทำขั้นตอนตามที่กำหนดนะครับหรือนะครับถ้ายังสงสัยหรือว่าเกรงว่าจะทำไม่ถูกต้องไปลงทะเบียนได้ที่5ธนาคารนะครับ5ธนาคารก็ได้แก่นะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินนะครับธนาคารธกสนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารน่าจะมีอยู่แทบทุกอำเภอเลยโดยเฉพาะธนาคารธกสนะครับทั้งนี้ในระบบออนไลน์นะครับในโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนได้ตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะครับก็คือทำที่สมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ทำได้หมดเลยแต่ถ้าลงทะเบียนที่ธนาคารต้องไปตามวันและเวลาทำการของธนาคารนั้นๆ นะครับไม่จำเป็นต้องมากรุงไทยที่อำเภอเมืองนะครับถ้าท่านผู้ฟังมีธนาคารที่ว่าไปแล้วนะครับกรุงไทยธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับธนาคารอิสลามนะครับก็คือไปลงทะเบียนได้เลยนะครับที่ธนาคารนะครับตามวันและเวลาก็เอาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านคุณผู้ฟังไปด้วยละกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับเนาะก็คือสามารถเอาไปลงทะเบียนได้ภายใน 4-21 มิถุนายนนะครับวงเล็บตรงนี้นะครับถ้าไปตามธนาคารต้องไปตามวันเวลาที่กำหนดนะครับอย่าไปตอนกลางคืนหรือว่าไปเสาร์อาทิตย์นะครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายเงื่อนไขหรือว่ากำหนดข้อกฎเกณฑ์มาใหม่ก็คือเอาสรุปง่ายๆนะครับต้องการหาคนที่จนจริงนะครับเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะพิจารณารายครอบครัวนะครับก็คืออาจจะมีนะครับคนที่จนบ้างไม่จนบ้างหรือว่าปนเปกันไปอันนั้นก็แน่นอนนะครับคนเป็นหลายล้านคนนะแต่พอระบบมันเข้าที่เข้าทางขึ้นก็จะพยายามคัดกรองนะครับมีระบบคัดกรองว่าคนที่มีนะครับพูดง่ายจนจริงก็จะได้รับสิทธิ์นี้เท่านั้นเองตอนนี้ก็เพื่อจะช่วยเหลือนะครับให้ตรงจุดตรงกลุ่มเป้าหมายนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับก็คือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้นะครับภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชผู้ต้องขังนะครับอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษานะครับหรือเป็นข้าราชการนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับมีผู้บำเหน็จบำนาญนะครับข้าราชการการเมืองหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนของรัฐนะครับรวมถึงนะครับมีเงินนะพูดง่ายๆนะครับในบัญชีนะครับทุกๆบัญชีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทนะครับสำหรับขั้นตอนรายละเอียดเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสรุปแล้วเนี่ยเขาต้องการคัดกรองผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยได้มาแล้วนะครับเนาะก็ลองลงทะเบียนละกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางรัฐบาลจะประกาศนะครับผู้ที่ผ่านการคัดกรองนะครับวันที่17กรกฎาคม2569นี้นะครับฟังไทม์ไลน์ดีๆนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน ให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับทุกคนนะครับรายเก่ารายใหม่ต้องลงทะเบียนนะครับและจะประกาศผลการลงทะเบียน17กรกฎาคม2569นะครับผมและจะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรก1สิงหาคม2560นะครับอันนี้ก็คือนะครับสำหรับคนที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองฟังแล้วก็อย่าลืมบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับมีหลายช่องทางเลยถ้าใครสงสัยก็ลองเข้ามาดูได้ที่หน้าเพจของนะครับสวทรนนองนั่นเองหรือว่าหน่วยงานของภาครัฐนะครับก็ช่วยกันลงประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะบอกต่อสิ่งดีๆนะครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังถึงบ้านท่านผู้ฟังเลยเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่เบรกแรกช่วงนี้กันที่นะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวระนองนะครับแล้วก็ใกล้เคียงเลยก็ว่าได้นะครับร่วมเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาพิเศษสุดประหยัดนะครับกับโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดระนองจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับวันที่8ถึง10มิถุนายน2569นี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนั่นเองนะครับผมภายในงานนะครับพบกับสินค้าราคาพิเศษอาทิข้าวหอมมะลิราคาเพียง150บาทนะครับจากปกติ220บาทน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มราคาพิเศษเพียง35บาทจากปกติ55บาทปลากระป๋องราคาพิเศษเพียง10บาทจากปกติ16บาทน้ำตาลทรายขาวราคาพิเศษเพียง20บาทจากปกติ28บาทนะครับทั้งนี้นะครับหมายเหตุสินค้ามีจำนวนจำกัดต่อท่านนะครับเพื่อการกระจายสินค้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงดังนั้นอย่าลืมกันนะครับ8ถึง10มิถุนายนนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวระนองนะครับในพื้นที่รวมถึงใกล้เคียงเลยมาร่วมกันเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดคุณภาพดีในโครงการธงฟ้านะครับแล้วเรามาพบกันในงานนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไป

0: หรือไม่การนอนดึกเป็นประจำอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดงานวิจัยพบว่าการนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงดังนั้นการนอนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่ดีเริ่มต้นเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่คืนนี้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นทุกวัน
1: หน้าฝนมาแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้พร้อมก่อนออกจากบ้านพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวเลือกรองเท้าที่ไม่ลื่นและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอหากโดนฝนรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอุ่นๆเพื่อป้องกันไข้หวัดห่วงใยตัวเองใส่ใจสุขภาพในทุกวันเพราะคุณสำคัญกับคนที่คุณรักนะคะ
2: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงที่3ครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆช่วงยามเย็นๆท่ามกลางบรรยากาศฝนตกลงมาทั้งวันเลยนะครับวันนี้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับเนาะยังไงก็ต้องเหมือนเดิมนะครับเน้นย้ำกันทุกช่วงทุกวันทุกเวลาเลยก็ว่าได้ช่วงนี้ฝนยังคงตกหนักในพื้นที่เลยติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันนะครับแล้วก็สมัยนี้ก็จะมีเทคโนโลยีนะครับหลายช่องทางเลยที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยแล้วก็รอบคอบมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะข้อมูลต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อความเตือนนะครับแอปพลิเคชันต่างๆโทรศัพท์มือถือเราก็จะมีเลยนะครับวันนี้ฝนตกวันนี้แดดออกอุณหภูมิกี่องศานะครับเราก็ลองสังเกตดูแล้วกันว่าที่เราอยู่ในขณะนี้ฝนจะตกหนักหรือไม่นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวจับนะครับว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนในประเทศไทยหรือในโลกนี้ก็ว่าได้เนาะและขณะนี้สภาพอากาศดินฟ้าอากาศขณะนั้นบริเวณที่เราอยู่เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเนาะเพื่อความไม่ประมาทก็ลองดูแล้วกันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกหนักเหลือเกินในระนองนะครับไปต่อกันที่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เปิดเผยว่าด้วยในวันที่2มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยเปิดลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านช่องทางต่างๆอีกทั้งยังมีการสำรวจผู้ตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะครับหรือว่าจปทของกรมการพัฒนาชุมชนหรือว่าพช.กระทรวงมหาดไทยหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทางนี้นะครับทางกระทรวงในฐานะหน่วยงานภาครัฐด้านสังคมที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นี้จึงได้กำชับหน่วยงานนะครับทั่วประเทศเลยในสังกัดกระทรวงนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศูนย์สถานบ้านนิคมเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอีกทั้งมอบมาให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงนะครับจะเตรียมสนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักที่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศให้แก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลในช่องกระบวนการยืนยันข้อมูลในระดับพื้นที่รวมถึงการช่วยเหลือกรณีประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนนะครับยากลำบากจริงแต่ไม่มีข้อมูลในระบบนั่นเองนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้นอกจากนี้นะครับทางนายนิกรได้กล่าวว่าตนได้มอบหมายให้กองตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซักซ้อมความเข้าใจนะครับหน่วยงานทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยเพื่อเตรียมแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการสำหรับการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการอาทิการยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมอย่างไรก็ตามนะครับตนขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกันและกันนะครับรวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานนะครับประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นสำคัญเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวต่อเนื่องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยทางรัฐบาลก็จะพยายามนะครับคัดกรองนะครับบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆที่จะต้องได้รับสิทธิ์เหล่านั้นนะไปปิดท้ายกันที่นะครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับทีมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่หรือว่าพม.กระบี่ผนึกทีมสหวิชาชีพประเมินครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชวางแผนช่วยเหลือรอบด้านนะครับทางนี้นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดกระบี่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินความพร้อมของครอบครัวและชุมชนทางนี้ก็เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันประเมินสภาพปัญหาหาแนวทางดูแลช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมครอบครัวและคุณภาพชีวิตของผู้ที่กำลังประสบกับปัญหาให้สามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ไปปิดท้ายกันที่นะครับหลังจากที่รัฐบาลนะครับได้เปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา1มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับไปจนถึงนู่นเลยนะครับเดือนกันยายนนะครับก็ทุกคนนะก็จะได้รับเงินอุดหนุนรัฐบาลนะครับ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับคนที่มีสิทธิ์นะครับในโครงการนี้นะครับและเราก็ต้องเติมเงินเข้าไปนะครับเนาะแล้วก็มีประเด็นว่าต้องเติมเท่าไหร่อะไรยังไงถึงขั้นนี้แล้วทุกคนคงทราบดีถึงผลดีของโครงการนี้นะครับว่าต้องเติมเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเนาะคงไม่มีใครงงแล้วนะครับเพราะว่าในสื่อโซเชียลหรือว่าในโอ้โหทุกช่องทางก็มีข้อความอธิบายเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใครสะดวกใช้เงินแต่ละวันเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเนาะเราสะดวก5บาท10บาท100บาทก็แล้วแต่เรานะครับใช้ไปได้เลยนะครับเนาะถ้าเกินก็ต้องจ่ายเองนะครับถ้าไม่เกินหรือว่าไม่ถึง 1,000 หรือว่าใช้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดือนหน้าก็มาใช้ใหม่นะครับเนาะแต่คราวนี้นะครับผมจะบอกท่านผู้ฟังนะนำข้อนะครับข้อความเตือนนะครับของรัฐบาลว่าห้ามนำสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนะครับโดยจะมีความผิดฐานฉ้อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับนางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลนะครับเตือนร้านค้าและก็ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60-40นะครับวงเล็บนะครับผมก็ไปใช้สิทธิ์เหมือนกันนะตามตลาดบ้างตามร้านค้าบ้างบางคนบางท่านก็เรียกว่าคนละครึ่งนะครับเพราะคือความเข้าใจของคนเอาง่ายๆแล้วกันก็หมายความว่าเป็นโครงการที่เราไปสแกนรัฐบาลจ่ายเงินให้ส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะวงเล็บปิดนะครับโดยนะครับทั้งนี้ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายจริงนะครับโดยพร้อมเน้นย้ำว่าการนำเอาสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการรวมถึงผิดกฎหมายนะครับมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ก็คือทั้งคนไปสแกนและร้านค้านะครับความผิดฐานฉ้อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยความเป็นด้วยข้อความเป็นอันเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341นะครับทั้งนี้นะครับรัฐบาลสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบการทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวนะครับพร้อมทั้งระงับไม่ให้เขารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐอีกต่อไปและจะต้องใช้เงินคืนรัฐบาลด้วยนะครับดังนั้นร้านค้าฟังดีๆนะอย่าไปเห็นแกงเล็กๆน้อยๆนะครับรวมถึงผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับหากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วนนะครับ1569นะครับหรือว่าที่ธนาคารกรุงไทยนะครับหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับทางนี้นะครับโครงการดังกล่าวไทยช่วยไทยพลัสมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงปัญหาพลังงานนะครับแล้วก็ลามยาวมาถึงปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะครับโดยมุ่งเน้นบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับรวมถึงประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมๆกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศนะครับซึ่งภาครัฐบาลนะครับช่วยจ่ายให้สูงถึง 60% ประชาชนจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนและท่านผู้ฟังนะครับอย่าไปหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงนะครับสรุปก็คือนะครับเขาให้เอาเงินไม่ใช่เงินนะเขาให้เอาระบบนี้ไปสแกนจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราต้องการใช้ในชีวิตประจำวันตามวงเงินที่กำหนดอย่าไปแลกเป็นเงินเลยนะครับได้เงินมาแล้วก็ต้องไปซื้อของอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปแลกให้มันซ้ำซ้อนทำไมนะครับเอาสิทธิ์ในโครงการนี้ไปซื้อของดีกว่าเพียงแต่เราเติมเงินเข้าไปในระบบตามที่เราใช้จริงเท่านั้นเองนะครับสังเกตดูแล้วกันนะครับเมื่อวันก่อนโอ้โหขับรถไปร้านหมูกระทะชื่อดังเลยนะระนองโอ้โหนะครับรถจอดแถวยาวเหยียดเลยนะครับเนื่องจากว่าช่วงขณะนี้นะครับเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับจากราคาเต็มแล้วก็จ่ายเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเมื่อเจ้าของร้านขายดีนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับวัตถุดิบที่มาปรุงอาหารก็จะขายดีตามไปด้วยนะครับอันนี้แค่ในระนองเท่านั้นนะครับเนาะถ้าเป็นทั้งประเทศจะขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นลองนึกดูแล้วกันนะนี่แหละครับเป็นโครงการดีๆที่รัฐบาลนำมาเสนอกับพี่น้องประชาชนนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสอฟทรนองขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ร่วมรายการยามเย็นๆแบบนี้ที่สำคัญนะครับช่วงนี้ฝนยังคงตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายขับรถขับราอย่างประมาณนะครับลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมสวัสดีครับ

คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและคนพิการ

รับยาอย่างเหมาะสมเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยร่างกายผู้สูงวัยเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นทำให้บางครั้งต้องรับประทานอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายได้รับการสั่งยาจากแพทย์หลายคนหรือรับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลานานแต่ร่างกายดูดซึมยาได้ช้าลงหรือยาที่ได้รับอาจตีกันส่งผลให้เป็นอันตรายต่อร่างกายดังนั้นการปรับยาอย่างเหมาะสมในผู้สูงวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยปรับลดยาในผู้สูงวัยคืออะไรการปรับลดยาในผู้สูงวัยคือการวางแผนลดขนาดยาที่อาจเป็นอันตรายไม่เหมาะสมไม่ได้ผลหรือไม่จำเป็นต่อร่างกายผู้สูงวัยโดยแพทย์เฉพาะทางเป็นผู้ประเมินและให้คำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้สูงวัยได้รับยาที่เหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณซึ่งต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวเป้าหมายของการปรับลดยาในผู้สูงวัยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยลดความเสี่ยงจากกลุ่มอาการผิดปกติในผู้สูงวัยแก้ปัญหาจากอาการไม่พึงประสงค์ของยามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นระยะยาวแนวคิดสีรุ้งช่วยปรับลดยาในผู้สูงวัยคืออะไรการปรับลดยาในผู้สูงวัยด้วยแนวคิดสีรุ้งจะใช้รุ้งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมิติหลายด้านที่ต้องพิจารณาในการลดหรือการหยุดการใช้ยาในผู้สูงวัยอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพประกอบไปด้วยมิติทางคลินิกคือสีแดงสำหรับมิติทางคลินิกสีแดงเป็นประโยชน์ทางยาเมื่อเทียบกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระยะเวลาที่คาดว่าจะเห็นผลอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยข้อพิจารณาทางจริยธรรมมิติทางจิตวิทยาสีส้มการทำงานของระบบการรับรู้ความเชื่อและทัศนคติของผู้ป่วยเกี่ยวกับยาและโรคความสามารถในการตัดสินใจของผู้ป่วย

าในผู้สูงวัยจึงเป็นแนวคิดที่ปรับลดยาให้ผู้สูงวัยที่ช่วยให้แพทย์เฉพาะทางพิจารณาในทุกมิติเพื่อลดหรือหยุดการใช้ยาโดยใช้สีของสายรุ้งเป็นตัวแทนแต่ละมิติเพื่อให้การหยุดยาปลอดภัยและมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยลดการสั่งยาในผู้สูงวัยได้อย่างไรลดการสั่งยาเชิงรับลดหรือหยุดการใช้ยาหลังจากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาแล้วลดการสั่งยาเชิงป้องกันทบทวนรายการยาสม่ำเสมอช่วยให้หยุดการใช้ยาก่อนเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหลักการใช้ยาในผู้สูงอายุเป็นอย่างไรยาทุกชนิดที่ผู้สูงวัยรับประทานต้องมีแพทย์เป็นผู้สั่งยาเท่านั้นควรใช้ยาในปริมาณที่ต่ำก่อนแล้วค่อยปรับเพิ่มขึ้นตามคำแนะนำของแพทย์หากลืมรับประทานยาควรงดยาในมื้อนั้นและเริ่มยาในมื้อต่อไประวังยาที่ออกฤทธิ์ต่อสมองเช่นยานอนหลับยาต้านอาการซึมเศร้ายารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดหากต้องการใช้ยาอื่นๆนอกจากยาที่แพทย์สั่งควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาถ้ามีอาการแพ้ยาหรือปัญหาจากการใช้ยาควรแจ้งแพทย์ทันทีประเมินการหยุดใช้ยาได้อย่างไรแพทย์เฉพาะทางจะทำการประเมินตามความเป็นไปได้ของการหยุดใช้ยาในผู้สูงอายุได้แก่ประโยชน์จากการใช้ยาในผู้สูงวัยทบทวนข้อบ่งชี้โรคหรืออาการผ่านการตรวจวินิจฉัยถูกต้องแล้วหรือไม่อันตรายจากการใช้ยาในผู้สูงวัยทบทวนประโยชน์ที่ได้รับจากยาต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายความจำเป็นของการใช้ยาทั้งการบรรเทาอาการการรักษาโรคการป้องกันโรคในบางกรณีที่แพทย์พิจารณาให้หยุดยาทันทียาบางชนิดเมื่อหยุดใช้ยาอาจเกิดอาการถอนยาต้องค่อยๆลดการใช้ยาและเฝ้าระวังอาการถอนยาจนกระทั่งหยุดยาได้ค่ะการปรับยาอย่างเหมาะสมในผู้สูงวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวค่ะคุณผู้ฟังคะมาพบกับรายการรอบวันทันข่าววันนี้วันพฤหัสที่4มิถุนายน2569นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่เรานำข่าวสารมาฝากเยอะมากๆและเชื่อว่าทุกคนจะต้องติดตามกันเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะวันนี้มีรายละเอียดมาพูดคุยกันรวมไปถึงข่าวสารอื่นๆที่จะนำมาฝากกันด้วยแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองและทิ้งท้ายกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์กับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกและเชื่อว่าทุกคนก็รอติดตามรายละเอียดกันอยู่นะคะสำหรับวันนี้เพราะว่าเป็นวันแรกด้วยของการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ค่ะเพราะว่าทางด้านของคณะรัฐมนตรีมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่คุณผู้ฟังสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะเกณฑ์เดิมเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาเป็นผู้ถือบัตรเป็นรายครอบครัวแต่เกณฑ์ใหม่เนี่ยจะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลว่าคุณเนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ค่ะก็เป็นมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนไปยืนยันสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบว่าตรงตามหลักเกณฑ์ใหม่หรือไม่นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะมาดูความแตกต่างกันสักนิดนึงค่ะเกณฑ์เดิมกับเกณฑ์ใหม่เนี่ยเขามีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างเราจะได้ตรวจสอบกันเบื้องต้นนะคะว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะผ่านเกณฑ์ใหม่หรือไม่สำหรับผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเกณฑ์เดิมนะคะเรื่องของรายได้เนี่ยต้องมีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละไม่เกิน 100,000

คนต่อปีแต่เกณฑ์ใหม่ในด้านรายได้ค่ะเขาต้องบอกว่ารายได้เนี่ยหรือการรับเงินเข้าบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีค่ะแตกต่างกันเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเกณฑ์เดิมเฉลี่ยเป็นครอบครัวใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยเฉลี่ยเป็นรายบุคคลค่ะต่อไปด้านทรัพย์สินกันบ้างค่ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยครอบครัวละไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนนะคะแล้วก็เกณฑ์ใหม่ก็คือถ้าเกิดว่ารวมทั้งเงินฝากสลากที่เราซื้อไว้หรือว่าสินทรัพย์ทางการเงินรวมๆกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาทค่ะสำหรับอสังหาริมทรัพย์นะคะก็เกณฑ์เดิมเนี่ยมีที่ดินเกษตรไม่เกิน10ไร่ต่อคนแล้วก็ในเกณฑ์ใหม่เนี่ยต้องมีการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์เป็นรายบุคคลเพิ่มเติมจากการตรวจสอบรถยนต์ตามเกณฑ์ใหม่ด้วยค่ะส่วนบัตรเครดิตก็เหมือนกันนะคะทั้งเกณฑ์เดิมเกณฑ์ใหม่จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิตเลยค่ะสำหรับยอดหนี้นะคะก็เกณฑ์เดิมเนี่ยจะอยู่ที่สินเชื่อบ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาทสินเชื่อรถไม่เกิน1ล้านบาทสำหรับเกณฑ์ใหม่ค่ะวงเงินสินเชื่อรวมกันในทุกบัญชีคุณจะต้องมีไม่เกิน 100,000 บาทนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางและจะได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆค่ะนี่ก็เป็นความแตกต่างระหว่างเกณฑ์เดิมหรือเกณฑ์ใหม่ที่เขาจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็พิจารณานะคะมาดูกันว่าใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็คือ5กลุ่มต้องห้ามกลุ่มเดิมเนี่ยก็มีทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะคะแล้วก็ผู้ต้องขังผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการแล้วก็ผู้รับบำนาญอันนี้กลุ่มเดิมค่ะแต่ว่า5กลุ่มที่เขาเพิ่มขึ้นมาในเกณฑ์ใหม่นี้ก็คือทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่มีทุนประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทผู้ที่ได้ทำการกู้ซื้อบ้านค่ะผู้ที่มีบัตรกดเงินสดแล้วก็ผู้ที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะ5กลุ่มนี้เพิ่มเติมขึ้นไปจากกลุ่มเดิมที่เราได้บอกก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นทั้งคนทั้งทุกกลุ่มนี้เนี่ยที่เราบอกมาเนี่ยคุณจะเสี่ยงหลุดในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ค่ะอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญนั่นคือช่องทางที่เราจะไปยืนยันการใช้สิทธิ์หรือว่ายืนยันที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ5ช่องทางที่เขาเปิดให้ไปลงทะเบียนนะคะ1เลยค่ะสามารถไปลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง2ค่ะสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะมี2แอปพลิเคชันนี้นะคะอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็เข้าไปที่แบนเนอร์ที่มีการให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถคลิกเข้าไปยืนยันตัวตนได้เลยค่ะมาดูช่องทางที่3ค่ะสามารถไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็สามารถยื่นผ่านทางออนไลน์ได้เลยส่วนใครที่บอกว่าไม่สามารถไปทำในแบบออนไลน์ได้ทั้ง3ช่องทางที่เราได้บอกมานะคะก็ไม่เป็นไรค่ะคุณสามารถเดินทางไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยไปยืนยันสิทธิ์ผ่านทางตู้ ATM ได้เลยนะคะแล้วถ้าใครบอกว่าไปทำที่ตู้ก็ยังทำไม่เป็นอีกลูกจะให้ทำยังไงดีนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังมีช่องทางที่5ที่ทางรัฐบาลได้อำนวยความสะดวกให้นะคะนั่นคือเราสามารถนำเอกสารหลักฐานต่างๆไปยืนยันตัวตนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์กับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ผ่านทาง5ธนาคารด้วยกันค่ะจำเอาไว้เลยนะคะ1ค่ะธนาคารกรุงไทยค่ะ2ธนาคารธกสค่ะ3ธนาคารออมสิน4ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะสีส้มๆอ่ะค่ะแล้วก็5นะคะธนาคารอาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ5ธนาคารนี้สามารถไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยนะคะไม่ต้องไปแออัดกันอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยอย่างเดียวนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดกว้างทั้ง5ธนาคารที่บอกมาคุณสามารถเดินทางไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะหลายคนกำลังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะใครที่จะต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แบบนี้บ้างนะคะบางคนบอกว่ารายใหม่หรืออะไรอย่างนี้ค่ะมาย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะในระหว่างวันที่4ถึงวันที่21มิถุนายน2569ค่ะย้ำว่าต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทุกคนคุณจะต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อให้เขาลองดูหลักเกณฑ์ใหม่ว่าคุณเนี่ยเหมาะกับ
เกณฑ์ใหม่หรือไม่นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลได้แนะนำมานะคะส่วนหลังจากนี้ค่ะก็จะเป็นไปตามไทม์ไลน์เลยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราไปยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีการตรวจเช็คเกณฑ์ของเราว่าตรงตามเกณฑ์ใหม่หรือเปล่าถ้าตรงตามเกณฑ์ใหม่เขาก็จะมีการประกาศออกมานะคะว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปจะมีการประกาศสักช่วงประมาณวันที่14กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็จะเริ่มใช้จ่ายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้เนี่ยในช่วงวันที่1สิงหาคม2569ค่ะแต่สำหรับใครที่มีผลปรากฏมาว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะเราสามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้อีก1ครั้งนะคะเพื่อให้เขาลองพิจารณาใหม่ดูค่ะก็เป็นไปตามกลไกในลักษณะแบบนี้คุณผู้ฟังคือรัฐบาลเขาตั้งใจอยากจะให้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นคนจนจริงๆเป็นคนกลุ่มเปราะบางจริงๆไม่ใช่จนไม่จริงแล้วมาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้ไม่มีข้อถกเถียงกันว่าเนี่ยคนบ้านชั้นเนี่ยจนไม่จริงเลยนะยังซื้อรถยังต้องจ่ายภาษีอะไรอยู่เลยแสดงว่ารายได้เกินเกณฑ์สิแล้วทำไมถึงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้กันไปนะคะให้ตรงตามหลักเกณฑ์ใหม่อัปเกรดกันไปเลยค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะคะจะได้ตรวจสอบดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ค่ะจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของภารกิจของท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วกันบ้างค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเองก็ได้ไปเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีค่ะประจำปี2026นี้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของ OECD ที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะซึ่งกำหนดการในการเดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะโดยในการประชุมค่ะท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วท่านก็ได้กล่าวถ้อยแถลงในระหว่างที่มีการประชุมนะคะภายใต้หัวข้อ Balancing the Glow and Impact of Industrial Policy ค่ะเน้นย้ำเรื่องของบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหรือว่านโยบายของอุตสาหกรรมที่จำเป็นจะต้องมีการปรับจากการมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมรายสาขาไปสู่การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในภาพรวมค่ะเราจะได้มีการรักษาความสามารถในการแข่งขันของเราแล้วก็เสริมสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งจะต้องอาศัยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมากส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการส่งเสริมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสีเขียวหรือว่าการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคทั้งในส่วนของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการลงทุนที่มีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้นค่ะในโอกาสนี้ก็ได้มีการเน้นย้ำถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2571ด้วยซึ่งปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการประเมินทางเทคนิคอยู่ค่ะจากคณะกรรมการ OECD 25คณะที่จะพิจารณาว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกของ OECD ได้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลไทยเองก็ยกระดับให้กลายเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญของชาติไทยแล้วค่ะเพื่อที่จะยกระดับแล้วก็เปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนอกจากนี้นะคะเรื่องนี้ก็ถือเป็นกลไกสำคัญละค่ะในการปฏิรูปและการยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยของเราทั้งในด้านของกฎระเบียบเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของทางภาครัฐให้มันสอดคล้องกันกับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนพูดง่ายๆคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเรามีการดูแลเรื่องของการปราบปรามการทุจริตการคอร์รัปชันภายในประเทศได้เนี่ยคนภายนอกเขาก็จะมีความมั่นใจแล้วนักลงทุนเองเขาก็จะเชื่อมั่นอยากมาลงทุนกับทางประเทศไทยของเรานะคะซึ่งมันจะสร้างประโยชน์ในอีกหลายๆด้านเลยค่ะทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาทักษะการคุ้มครองแรงงานการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเราสามารถเติบโตได้แบบมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้นะคะไทยยังสามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มุมมองเชิงนโยบายกับ OECD ได้ด้วยซึ่งมันจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นสะพานในการเชื่อมโยงระหว่าง OECD กับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยของเราได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราทำได้เนี่ย
เราก็จะมีเครดิตที่ดีเลยแล้วมันจะต่อยอดช่วยในหลายๆอย่างทั้งเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมาเป็นอันดับแรกเลยค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องลุ้นกันอยู่นะคะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวไปอยู่ในกลุ่มของสมาชิก OECD ได้สำเร็จหรือไม่ภายในปี2571ที่เขาวางเอาไว้ค่ะมาตามกันต่อค่ะเป็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะเป็นภารกิจของท่านรองผู้ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่ไปร่วมการจัดกิจกรรมในโครงการเพิ่มศักยภาพชุดกู้ภัยกู้ชีพทางถนนเสริมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุยุคยานยนต์ไฟฟ้า EV ค่ะเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้า EV ก็มีให้พบเห็นตามหน้าข่าวเยอะมากๆเลยนะคะที่มีการออกมาว่าอยู่ๆเนี่ยก็มีการประสบอุบัติเหตุของรถไฟฟ้าที่ขับไปแล้วอยู่ๆก็เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาค่ะแล้วก็มีในเคสของกรณีที่มีการนำไปจอดแล้วก็ชาร์จไฟฟ้าอยู่แล้วอยู่ๆก็เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาเหมือนกันในลักษณะแบบนี้นะคะก็ทำให้ต้องมาหารือเกี่ยวกับการวางแผนอุบัติเหตุบนท้องถนนถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วมาเกิดเพลิงลุกไหม้แบบนี้จะต้องทำอย่างไรนะคะต้องมีการป้องกันกันเอาไว้ก่อนค่ะซึ่งทางจังหวัดระนองเองก็เราก็ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันนี้ที่คนหันมาใช้รถไฟฟ้า EV กันเพิ่มมากขึ้นจึงมีการจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นมาค่ะโดยมีการจัดขึ้นที่ศาลาคุณธรรมมูลนิธิระนองสงเคราะห์ตั้งอยู่ในหมู่ที่5ถนนสะพานปลาตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองค่ะซึ่งทางด้านของท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยท่านก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คนที่เข้าร่วมอบรมนะคะจากหลายๆภาคส่วนค่ะโดยงานนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองได้จัดขึ้นค่ะเป็นโครงการที่มีชื่อว่าโครงการเพิ่มศักยภาพชุดกู้ชีพกู้ภัยทางถนนจังหวัดระนองประจำปี69เพื่อเตรียมความพร้อมและมีการเสริมความรู้ให้กับคนที่ปฏิบัติงานนะคะให้สามารถรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีความซับซ้อนโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ EVที่มีคนนิยมใช้กันมากในปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าเราจริงๆถ้าเปิดพูดกันจริงๆก็คือคนนิยมใช้กันเยอะสุดๆเนี่ยก็คือในช่วงนี้ถูกไหมคะแล้วพอมีคนใช้เยอะๆปุ๊บอะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการเกิดกรณีต่างๆเกิดขึ้นจะมีการแก้ไขปัญหายังไงเดี๋ยวก็จะทำกันไม่ถูกไม่ต้องก็เลยต้องมีการมาประชุมหารือกันไปค่ะโดยท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองท่านก็บอกว่าคือตั้งใจอยากจะให้ทุกคนได้มาเสริมความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้มีทักษะเวลาที่เกิดเหตุการณ์แล้วเราสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างถูกต้องนะคะยิ่งเป็นเคสที่หากเกิดสถานการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ไฟฟ้า EV ก็ต้องคำนึงเกี่ยวกับเรื่องของระบบพลังงานไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ต้องมีความปลอดภัยที่แบบเป็นเฉพาะทางของรถ EV โดยเฉพาะอะค่ะก็เลยต้องมาฝึกซ้อมกันในครั้งนี้ซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองท่านก็บอกว่าเรื่องนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่าเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยิ่งในภาคของยานยนต์ไฟฟ้าก็มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากขึ้นซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับตัวระบบไฟฟ้าแรงสูงอยู่แล้วค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้มีการฝึกซ้อมกันก่อนไม่ได้มีการมีความรู้มาก่อนก็อาจจะยากหน่อยต่อการที่จะเข้าไปกู้ชีพกู้ภัยทางถนนหากกรณีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเกี่ยวกับรถไฟฟ้า EV ได้นะคะและการช่วยเหลือมันก็จะลำบากไปอีกเพราะฉะนั้นค่ะเวทีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะให้ทุกคนได้มารับความรู้ไปพร้อมๆกันพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราก็จะได้มีการวางแผนการให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ต้องถูกต้องตามหลักวิธีของการกู้ชีพกู้ภัยเกี่ยวกับรถไฟฟ้า EV ด้วยค่ะติดตามเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศกันสักนิดนึงนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็ยังคงประกาศแจ้งเตือนให้พื้นที่6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงค่ะในช่วงวันที่3-8มิถุนายนนี้วันนี้วันที่4ก็ยังเข้าสู่วันที่2ของการประกาศแจ้งเตือนอยู่เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะโดยประกาศฉบับนี้นะคะก็มีการแจ้งเตือนให้จังหวัดใน6ภาคใต้ทั้งจังหวัด
ระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลค่ะต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งตัวบุคลากรยุทโธปกรณ์ต่างๆเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ผ่านทางส่วนกลางด้วยค่ะแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวหากมีการอพยพพี่น้องประชาชนนะคะโดยประกาศฉบับนี้ค่ะเป็นการแจ้งเตือนขึ้นมานะคะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะคะที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้ในพื้นที่ไหนเฝ้าระวังอะไรกันบ้างเรามาดูกันค่ะ4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะทั้งจังหวัดระนองจังหวัดระนองเนี่ยก็ประกอบด้วย3อำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอร์ค่ะจังหวัดพังงาด้วยค่ะมีเกาะยาวมีตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและก็อำเภอคูระบุรีส่วนในพื้นที่ภูเก็ตค่ะแจ้งเตือนในทุกอำเภอให้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะคะจังหวัดกระบี่ก็มีทั้งอำเภอเมืองอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเหนือคลองแล้วก็อำเภออ่าวลึกค่ะได้มีการประสานงานให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทั้ง6จังหวัดที่มีการประกาศไปเตรียมความพร้อมนะคะในส่วนต่างๆด้วยค่ะแล้วก็พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วก็อย่างที่บอกว่าเตรียมศูนย์พักพิงจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มสิ่งของดำรงชีพให้เพียงพอหากมีการประกาศแจ้งเตือนก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดสำหรับใครที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่ามีเรื่องต่างๆที่จะแจ้งเบาะแสกันเข้ามาเรื่องของการแจ้งเตือนภัยพิบัตินะคะก็สามารถแจ้งได้ผ่านทางไลน์ของปภ.แจ้งเหตุหรือจะโทรสายด่วนนิรภัยของปภ.1784ขอความช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเหตุเข้าไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะมาทิ้งท้ายกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์กันสัก2ข่าวแล้วกันนะคะเริ่มกันที่การประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดระนองค่ะให้ระมัดระวังเรื่องของสัญญาณการจราจรด้วยค่ะในช่วงนี้มีพื้นที่เขตก่อสร้างของโครงการระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองระนองนะคะอาจจะมีการปิดช่องทางการจราจรบางช่วงแล้วก็การจราจรอาจจะมีการชะลอตัวหรือว่าล่าช้าและมีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรตลอดแนวเส้นทางเลยค่ะพื้นที่ที่มีการก่อสร้างดังกล่าวนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2จุดหลักๆด้วยกันคุณผู้ฟังจุดแรกค่ะเป็นจุดที่เริ่มตั้งแต่ถนนเพชรเกษมเก่าหลังตลาดเย็นนะคะแล้วก็ตลาดเย็นเทศบาลค่ะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึงจุดสิ้นสุดของโครงการค่ะก่อนถึงถนนเรืองราษฎร์นั่นเองนะคะแล้วก็อีกเส้นนึงค่ะอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นในพื้นที่จุดเริ่มต้นโครงการก็จะอยู่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเป็นสะพานยูงแล้วก็มาจวนผู้ว่ามาวงเวียนดำแล้วก็ก่อนที่จะถึงวงเวียนม้านะคะนี่ก็เป็น2จุดของโครงการที่มีการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองค่ะโดยเขาขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังลดความเร็วในพื้นที่เขตก่อสร้างปฏิบัติตามป้ายเตือนและสัญญาณการจราจรแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าไว้ด้วยค่ะแล้วก็ฝากเน้นย้ำมาว่าขออภัยในความไม่สะดวกนะคะทุกคนก็วางแผนการเดินทางกันให้ดีๆแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าโครงการนี้ทำได้สำเร็จจะส่งผลดีนั่นคือทำให้ชุมชนเมืองระนองนะคะเป็นพื้นที่ที่มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเมืองระนองก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าเดิมค่ะยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้โครงการนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทำมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนเมืองระนองนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะอดใจอดทนกันอีกสักนิดนึงคุณผู้ฟังก็วางแผนการเดินทางกันให้ดีๆใครที่จะไปในพื้นที่ดังกล่าวนะคะลองหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นดูก็ได้ถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ขับด้วยความระมัดระวังขับช้าๆดีที่สุดค่ะอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองนะคะร่วมเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาสุดพิเศษสุดประหยัดกับโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนในกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดระนองค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะในห้วงวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะเขาจะไปจัดในพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาของอบจ.ระนองนะคะมีสินค้าเยอะ
ยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังทั้งข้าวหอมมะลิราคาพิเศษ150 บาทแล้วก็มีน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มมีปลากระป๋องค่ะมีน้ำตาลทรายขาวแล้วก็สินค้าอื่นๆอีกนะคะใครที่สนใจก็สามารถไปเลือกจับจ่ายใช้สอยกันได้เป็นสินค้าราคาประหยัดสุดๆจริงๆค่ะผ่านทางโครงการธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดระนองในวันที่8และ10มิถุนายน2569นี้ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาอบจ.ระนองค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการรอบวันทันข่าวแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่อยู่ติดตามอัปเดตข่าวสารไปด้วยกันค่ะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่กับรายการรอบวันทันข่าวในทุกวันหลังเคารพธงชาติทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์กับทีมงานสวทรนองค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: าเที่ยวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะรักนรนองวันนี้มาจะเจอกันเป็นวันทำงานแล้วนะคะเป็นวันปกติแล้วนะหลายคนก็หยุดยาวกันไปยาวนานมากๆค่ะวันนี้ถือเป็นวันแรกแล้วกันอะเป็นวันแรกของการเริ่มต้นการทำงานอย่างเป็นทางการของทุกคนเลยเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะก็มีข่าวสารมาฝากกันคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าการติดตามสภาพอากาศก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่ต่อเนื่องทุกวันจริงๆวันนี้ปริมาณฝนของระนองเนี่ยประมาณ 70% ของพื้นที่ก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามสภาพอากาศใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆแล้วก็จำหมายเลขแจ้งเหตุของปภ.กันเอาไว้ได้1784เกิดเหตุอะไรสามารถโทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะก็ส่งต่อความห่วงใยให้กันตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยคุณผู้ฟังสำหรับรายการรักนรนองวันนี้นะคะเรานำข่าวสารมาให้ทุกคนได้อัปเดตกันช่วงนี้จังหวัดระนองก็ไม่ได้แบบเงียบเหงาเลยนะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆเลยค่ะล่าสุดวันนี้มีหนึ่งกิจกรรมที่จะมาเชิญชวนทุกคนเลยเชื่อว่าทุกคนเป็นสายสุขภาพและทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ซึ่งเขาจัดขึ้นในทุกๆปีเลยค่ะสำหรับกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดระนองครั้งนี้เป็นครั้งที่12แล้วนะคะปีนี้เนี่ยมาในธีมของยนต์เมืองระนองและหอนาฬิกาค่ะซึ่งเขามีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรค่ะกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นปลายปีคุณผู้ฟังอีกสักพักเลยล่ะค่ะจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569แต่วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เขามีการเริ่มเปิดรับสมัครให้ทุกคนได้ไปร่วมกิจกรรมทั้งเดินคุณจะไปวิ่งได้ทั้งหมดเลยค่ะระยะทางเป็นแบบฟันรัน5กิโลเมตรนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569มาดูรายละเอียดของการสมัครกันหน่อยค่ะเผื่อใครที่สนใจนะคะสำหรับการเดินวิ่งในครั้งนี้นะคะเป็นการเดินวิ่งในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติมาในธีมยนต์เมืองระนองแลหอนาฬิกาค่ะระยะทางอย่างที่เราบอก5กิโลเมตรนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มจากที่ลานจอดรถหอนาฬิกาแล้วก็ไปตามเมืองเก่าระนองค่ะไปที่พระราชวังรัตนรังสรรค์แล้วก็กลับมาที่หอนาฬิกาเหมือนเดิมคุณผู้ฟังค่าสมัครค่ะผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ราคา360บาทค่ะส่วนเด็กๆและเยาวชน 7-18 ปีค่าสมัครอยู่ที่ประมาณ240บาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจก็สามารถไปสมัครได้เลยนะคะผ่านทุกช่องทางเลยค่ะช่องทางแรกค่ะสามารถสมัครผ่านทางระบบไทยรันคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปที่ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองเลยนะคะหรือว่าแฟนเพจไหนก็แล้วแต่ที่เราเห็นผ่านตาว่าเขามีการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ค่ะทุกเพจเลยเขาก็จะมีการแนบลิงก์เอาไว้ด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถกดลิงก์เข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปสมัครผ่านทางระบบไทยรันได้เลยนะคะย้ำวันเวลาที่เขาเปิดรับสมัครสักนิดนึงค่ะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะช่องทางเดียวด้วยที่เขาเปิดรับสมัครนะคะวันที่4ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะระบบเนี่ยก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ช่วง9โมงไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะใครสนใจก็ไปสมัครกันได้นะคะหรือว่าใครที่ยังสงสัยในรูปแบบของกิจกรรมอยู่นะคะหรือว่าเราเหมาะหรือเปล่าจะโทรไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก็สามารถโทรไปสอบถามได้คุณผู้ฟังผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของสสจค่ะหมายเลขโทรศัพท์077-811-076ค่ะก็สามารถไปสอบถามกันได้นะคะสำหรับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายค่ะทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะนำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะแล้วก็นำไปสมทบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชแล้วก็นำไปสมทบให้กับโรงพยาบาลระนองเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวดีถ้าเกิดว่าคุณสมัคร
ข้าร่วมในโครงการนี้นะคะคุณสามารถนำสลิปที่คุณสมัครแล้วก็ไปใช้จ่ายในค่าสมัครของโครงการนี้ค่ะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะได้ไปแสดงพลังอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้ไปวิ่งเพื่อสุขภาพของเราเองและที่สำคัญค่ะเรายังได้ทำบุญด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายในทุกๆรายละเอียดนะคะเขาก็จะนำไปมอบให้กับตามโรงพยาบาลต่างๆที่เราได้บอกไปแล้วก็อยากจะมาสปอยกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังเพราะว่าปีนี้เนี่ยเสื้อสวยมากค่ะปีที่แล้วอ่ะจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเสื้อจะเป็นสีขาวค่ะแล้วก็จะมีการสกรีนนะคะเป็นลายเป็นแถบสีสีค่ะตรงกลางหน้าอกเลยคุณผู้ฟังเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะเป็น2สีแล้วก็จะมีรูปต่างๆนะคะที่มีการสลับไปค่ะเป็นการรูปปั่นจักรยานรูปนักวิ่งนักเดินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีโลโก้อยู่ทางมุมซ้ายนะคะของเสื้อค่ะคือสวยมากจริงๆทั้งหน้าทั้งด้านหลังเลยก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังแล้วเหรียญรางวัลก็สวยด้วยนะคะสายคล้องสีแดงคือสวยสวยมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันทุกคนอยากจะจับจองเป็นเจ้าของแน่นอนแล้วก็เริ่มสมัครได้แล้ววันนี้นะคะไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ก็ยังสมัครได้อยู่ค่ะแล้วก็สมัครได้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ยังพอมีเวลาอยู่นะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองอีก1ช่วงในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาในช่วงที่2ค่ะสำหรับรายการรักน้าระนองนะคะช่วงที่2นี้นะคะก็มีอีกหนึ่งภาพบรรยากาศมาฝากกันคุณผู้ฟังเป็นกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะของทางเทศบาลเมืองระนองค่ะจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ค่ะงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากพี่สุบุญเลี้ยงค่ะได้มาร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในโครงการนี้ด้วยกิจกรรมก็จัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ของเทศบาลเมืองระนองค่ะมีการเปิดงานโดยท่านพินิจตันกุลค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองระนองนะคะแล้วก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อรองรับการพัฒนาการศึกษาต่อในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสู่ปฏิวัติดิจิทัลค่ะชื่อยาวสักนิดหนึ่งแต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือเตรียมความพร้อมให้ตัวกลุ่มน้องๆนักเรียนนะคะเข้าสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 นั่นเองค่ะคือเขาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็ตั้งใจอยากจะพัฒนาตัวเด็กๆนะคะแล้วก็มุ่งพัฒนาประเทศไปในตัวด้วยนะคะกับการที่เราจะเข้าสู่ในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 แบบนี้ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ค่ะพร้อมด้วยทั้งคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนแล้วก็มีน้องๆนักเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองระนองเข้าร่วมกันค่ะทางด้านของผู้อำนวยการกองการศึกษาของเทศบาลเมืองระนองก็พูดถึงความตั้งใจของการจัดกิจกรรมนี้นะคะว่าเป็นการจัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมความรู้ส่งเสริมทักษะส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนนะคะในเขตเทศบาลเมืองระนองค่ะประมาณ50คนที่น้องๆได้ไปเข้าร่วมในวันนี้ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลค่ะให้สามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปต่อยอดเกี่ยวกับการศึกษาไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือว่าการพัฒนาตนเองก็ได้นะคะให้น้องๆเหล่านี้เขาได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปไฮไลท์กิจกรรมที่มีการจัดขึ้นช่วงเช้านะคะก็ได้รับเกียรติจากพี่สุบุญเลี้ยงค่ะเป็นศิลปินเป็นนักคิดนักเขียนนักแต่งเพลงนักเล่าเรื่องแล้วก็ยังเป็นวิทยากรชื่อดังในระดับประเทศนะคะให้พี่สุบุญเลี้ยงเนี่ยได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ได้มาถ่ายทอดแนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจค่ะผ่านการจัดกิจกรรมการบรรยายแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อจะเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับผู้เข้าร่วมอบรมนะคะแล้วก็เสริมทักษะเรื่องของการสื่อสารเรื่องของแนวทางการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลแบบนี้คุณผู้ฟังทางด้านของท่านพินิจตันกุลท่านก็บอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยคือตอนนี้มันเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็ยิ่งในภาคการศึกษาเนี่ยมีเยอะมากค่ะการที่เราจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต้องมีการปลูกฝังความรู้ที่ถูกต้องให้กับกลุ่มเด็กเยาวชนนี่แหละค่ะที่เขาเป็นผู้เรียนแล้วเขาต้องอยู่กับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะก็เป็นการเสริมเกราะให้กับเด็กๆเหล่านี้ไปในตัวค่ะโดยทางเทศบาลเมืองระนองก็ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในศตวรรษที่21อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากแล้วก็เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกหนึ่งเบรกนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการรักนะระนองแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้จบเร็วสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในอีกสักครู่ค่ะถัดไปจากรายการของเราก็จะมีการถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้หลังจากรายการนี้เป็นต้นไปค่ะสักช่วงเวลาประมาณ 18:50 นจนจบพิธีเลยค่ะสำหรับวันนี้นัทและทีมงานรายการรักนะระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังบริเวณรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในเวลาประมาณ 19:00 น.นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและนางธนนุนชาญวีรกุลภริยาจะได้เดินทางมาประกอบพิธีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบแล้วจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วดื่มถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดถวายพระพรจำนวน1ชุดนะคะและวงดนตรีจะได้บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา2รอบเป็นอันเสร็จพิธีในงานสโมสรสันนิบาตนะคะสำหรับงานสโมสรสันนิบาตนั้นหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งการจัดงานสโมสรสันนิบาตจึงเป็นการมารวมกันของตัวแทนกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นในนามของรัฐบาลซึ่งรูปแบบการจัดงานสโมสรสันนิบาตนั้นจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองนะคะพร้อมทั้งได้ส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานสโมสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกทาสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคานูวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวาแต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลาน านกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาพอลิคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยางชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดยมีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรส.เสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
3: ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราภรณ์ไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคล

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริ
2: ญท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ผู้ฟังท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครู่ประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดถุมครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กอโพนกลองทัดและก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกนิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บลิขผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องราวข้องการเตือนภัยจากปภ.นะคะซึ่งปภ.มีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากค่ะน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569นะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรั่วปภ.ค่ะได้มีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มค่ะแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569ค่ะโดยสั่งการให้จังหวัดนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสาบหลวงหน้าค่ะพร้อมจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะข่าวประจำพื้นที่เสี่ยงช่วงนานฝนเนี่ยนะคะเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือนะคะประชาชนได้ทันท่วงทีที่เกิดภัยค่ะแล้วก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนนะคะโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านก็เปิดเผยนะคะว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางค่ะได้ติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะคะประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะได้มีการประกาศนะคะในเรื่องของฝนตกหนักและก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะวันที่2ถึง4มิถุนายน2569นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะแล้วก็ขาดไม้ลักษณะอาการในช่วงวันที่2ถึง8มิถุนายน2569นะคะว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะยังคงมีฝนตกหนักได้โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มและก็คลื่นลมแรงนะคะระหว่างวันที่3ถึง8มิถุนายน2569เนี่ยแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งและก็ดินโคลนถล่ม6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะคะพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง4จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดระนองก็คืออำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญและก็อำเภอกระเป๋อนะคะจังหวัดพังงาค่ะที่เกาะยาวตะกั่วทุงถ่ายเมืองตะกั่วปาและก็อำเภอโคราบุรีภูเก็ตทุกอำเภอค่ะจังหวัดกระบี่นะคะที่อำเภอเมืองกระบี่คลองทองกอลันตาเนื้อคลองและก็อ่าวลึกค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรั่วปภ.ได้ประสาน6จังหวัดภาคใต้และก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนะคะในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็เตรียมความพร้อมรับมือค่ะโดยจัดเจ้าหน้าที่นะคะติดตามสภาพอากาศและก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะข้าวประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ประชาชนช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดหากว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเนี่ยเข้าพื้นที่ค่ะกรณีที่มีคลื่นลมแรงก็ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลนะคะห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและก็แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงก็ให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง
พื้นที่เสี่ยงภัยและก็ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของดำรงชีพไว้เพียงพอด้วยนะคะและก็หากมีประกาศแจ้งเตือนภัยก็ขอให้ประชาชนค่ะปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทยไดสเตอร์อเลิร์ตนะคะแล้วก็แจ้งข้อความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะรวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่ออกมาพูดคุยบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวทในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางงานสถานีนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากรพานิชพลธีรรัศกุลพลิกชนะมือ7ของโลกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แท้พระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้ายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัตตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2566แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเสร็จ

0: นี้ 1. นางลัดดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางสาวน้ำทิพย์มัดพงถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 3. นายประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณโรงละครแห่งชาติซึ่งโครงการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยพิธีทางศาสนาของ5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอาราดัสถวายพระพรโดยมีผู้นำองค์การ5ศาสนาพร้อมด้วยผู้แทนศาสนิกชนของแต่ละศาสนาเข้าร่วมพิธีกว่า800คนนอกจากนี้องค์การ5ศาสนาและเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานตลอดเดือนมิถุนายนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆอีกทั้งยังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันโรงพยาบาลสิริราชร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง1สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลร่วมกับสิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาต่อเนื่องทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายโดยปีนี้เตรียมจัดโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่12ภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรขับเคลื่อนโครงการผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจัดงานพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชกล่าวว่า ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการปีนี้ยังคงเดิมคือเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งเหรียญที่ระลึกซึ่งผู้เข้าร่วมนอกจากจะได้ช่วยคนสังคมและธรรมชาติค่าสมัครยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม

0: ตุลาคมนี้ทางเว็บไซต์ wrb12.thai.run ซึ่งจากเงินรายได้ทั้งหมดของโครงการร้อยละ30จะบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชเพื่อจัดซื้อและบำรุงรักษารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ที่เหลือจะจัดสรรเพื่อการขับเคลื่อนโครงการต่อไปขณะที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวชื่นชมความร่วมมือของสิริราชและภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเชิงรุกด้านสุขภาพที่เข้าถึงง่ายพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างยั่งยืนโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่นำส่งกรมสรรพากร
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
2: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ60-40ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากันวันนี้เราก็เลยอำนวยความสะดวกว่านอกจากเข้าถึงแหล่งทุนทำอย่างไรให้เขามีบัญชีอย่างง่ายที่ไม่ต้องเป็นภาระทำบัญชีอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ช่วยเน้นว่าพูดกันตรงๆเลยสิ่งที่ท่านกลัวท่านไม่ต้องกลัวทำบัญชีอย่างง่ายผ่านกลไกของนกกระซิบ
1: นอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิ์ทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเกษตรกรเครือข่ายกุ้ง21จังหวัดแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำเตรียมขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนและสนับสนุนการบริโภค
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีปัญหาผลผลิตส่วนเกินจำนวนมากทำให้ขาดทุนอย่างหนักซึ่งข้อร้องเรียนของเกษตรกรหลายข้อได้มีการมอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆกระทรวงเกษตรต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงสัปดาห์หน้า
4: จริงๆข้อเสนอแนะของสมาคมกุ้งเนี่ยผมได้สั่งการเป็นข้อสั่งการไปตั้งแต่วันที่2เรียบร้อยแล้วหลังจากการประชุมครม.เพราะว่าเป็นข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแล้วก็เป็นข้อห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านสุริยะอยู่แล้วผมเนี่ยดำเนินการสั่งการไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับก็หลายข้อก็ได้วันนี้ก็มันเลยมาเล่าให้ฟังว่าได้ทำอะไรแล้วบ้างแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรอีกส่วนมีหลายข้อที่ต้องประสานงานไปยังกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ผมก็ได้เดี๋ยวให้ทางกรมประมงเนี่ยประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับไม่เผชิญความเดือดร้อน
3: สำหรับการแก้ไขปัญหากรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดของไทยซึ่งล่าสุดกรมประมงได้รายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอวันนัดเจรจาชวนันท์มาลีรายงาน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พ พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับไมวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่แสดงความกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์4คนเดินทางเข้าฮ่องกงมาเก๊าและจีนหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้เดินทางเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนนี้ไม่ขัดกับนโยบายจีนเดียวนายปีเตอร์ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์หารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับทางการจีนเพื่อแสดงถึงความกังวลต่อการกระทำที่เปลี่ยนแปลงจากแนวทางปฏิบัติในอดีตและทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการประนามมาตรการตอบโต้ของทางการจีนอย่างรุนแรงซึ่งจีนไม่มีสิทธิแทรกแซงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับพันธมิตรต่างชาติพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการกดดันและแทรกแซงสมาชิกรัฐสภาที่มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกับไต้หวันธนาคารกลางของคิวบาเปิดเผยว่าการทำธุรกรรมผ่านบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดในคิวบาจะถูกระงับตั้งแต่วันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เป็นต้นไปหลังธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งยุติความสัมพันธ์กับฟินซิเม็กบริษัทการเงินของคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐเนื่องจากกังวลว่าอาจถูกยึดทรัพย์สินหรือประสบปัญหาในการเข้าถึงระบบเงินระหว่างประเทศจากมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวธนาคารกลางของคิวบากล่าวเพิ่มเติมว่าผลจากการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้คิวบาไม่สามารถรับรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดอีกต่อไปทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐและคิวบาเข้าสู่ภาวะตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรหลายด้านรวมถึงการปิดล้อมด้านพลังงานนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายลัฟเคชบาจาชเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดีย9รายและนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก12รายโดยนายบาจาชสารภาพว่าเขาได้หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุขณะที่ผู้คนจำนวนมากพยายามเอาชีวิตรอดจากเพลิงที่กำลังลุกไหม้ที่มีความสูงถึง5ชั้นทางนี้เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารในประเทศอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยรวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดียวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกเอาชนะชิมกาอึนมือ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2ต่อ0เกม 21-13 และ21ต่อ9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะปูซาราวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม 21 ต่อ17 และ21ต่อ15ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงค์พิชามนโอภานิพัฒน์มือ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมือ13ของโลกจากไชนีสไทเป0ต่อ2เกม18 21และ19 21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวอิคคิวพานิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมือ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม18 2121ต่อ6และ21 12ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะ กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพา

0: คู่มือ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจิงคู่มือ28ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21-14และ24-22ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นตลอดปี2568ติดตามได้จากรายงาน
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพเพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยทั้งระดับชาติและนานาชาติทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วยสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทธงจากเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและธนพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านพงศกรแปรยอจากวิลแชร์เรซซิ่งคว้ารางวัลนักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยมและสายสุนีจนะวิลแชร์ฟันดาบคว้ารางวัลนักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยมไปครองส่วนกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันคว้ารางวัลนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมและอาตยาธิติกุลโปรกอล์ฟหญิงคว้ารางวัลนักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมไปครองภานิคาดนาครายงาน
0: แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยพร้อมด้วยสารัตน์อยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้ที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคูเวตในวันพรุ่งนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าทีมได้มีการเตรียมแท็กติกโดยวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนและจะพยายามดึงศักยภาพนักเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยระบบและแท็กติกส่วนในรายของธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเหมาะสมที่จะได้รับโอกาสด้วยคุณภาพของตัวนักเตะและฟอร์มกับสโมสรในเจลีกไม่อยากให้คาดหวังสูงหรือโยนความกดดันมากเกินไปซึ่งหน้าที่ของโค้ชและสตาฟคือสนับสนุนพัฒนาให้กำลังใจเพื่อให้นักเตะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้านสารัตน์อยู่เย็นกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญคือการลงเล่นในบ้านและคว้าชัยชนะให้ได้โดยโค้ชได้กำชับนักเตะทุกคนว่านับจากนี้ไปจนถึงการแข่งขันเอเชียนคัพทีมจะต้องพัฒนาผลงานในทุกนัดที่ลงสนามและทุกคนตั้งเป้าที่จะเก็บชัยชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้สำเร็จทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้จะลงสนามพบกับทีมชาติคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ภูริพัฒน์สอนการรายงาน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติ

0: การละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562
1: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา20:30 น.จนถึงเวลา21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกของประชาชนสำหรับคำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นลักษณะของพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ซึ่งก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ชายหนุ่มกางกระดาษขนาดใหญ่มากแผ่นหนึ่งบนโต๊ะขอบของมันเลยโต๊ะทั้งสองด้านลงมาบนกระดาษเป็นพิกัดแสดงอาณาเขตพื้นที่ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแปลงแต่ละแปลงมีหมายเลขกำกับเอาไว้แปลงที่เป็นสีแดงเนี่ยหมายถึงมีคนซื้อไปแล้วนะครับคุณลุงก็เลือกแปลงที่มีสีเขียวเท่านั้นพวกเราจ้องมองในกระดาษแผ่นนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเป็นสีเขียวอยู่แปลงนี้น่าสนใจนะครับติดกับที่ดินของอัยการท่านหนึ่งท่านเป็นคนดีมากเลยครับชายหนุ่มชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดกระจิบริดซึ่งติดกับพื้นที่สีแดงขนาดใหญ่ที่ถูกจับจองแล้วถ้าอย่างนั้นอ้าว

เอาแปลงนี้เหรอวะข้าจะได้มีเพื่อนบ้านเป็นอัยการกันละคราวนี้ว่ายังไงล่ะพี่ผู้ใหญ่พ่อจ้องกระดาษแผ่นนั้นอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็ชี้ไปยังที่ว่างสีเขียวหย่อมหนึ่งพร้อมกับประกาศลั่นฉันก็เอาตรงนี้ห้าไร่ผมอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกมันเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าพ่อผมเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันคนสมัยที่ชาวบ้านยังทำนาได้ปีละมากๆพ่อมักจะเป็นคนนำผลผลิตของลูกบ้านไปขายให้อยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ถูกพ่อค้าคนกลางโกงเอาแต่ครั้นพอทำนาไม่ได้ชีวิตของพ่อจึงเปลี่ยนไปช่วงแรกทุกคนให้ข้ออ้างว่าการเล่นพนันขันต่อนั้นเป็นไปเพื่อคลายทุกข์จากเรื่องนาแต่ว่าพอนานวันไปกับกลายเป็นการเล่นอย่างจริงจังและพ่อก็ตัดสินใจเปิดบ่อนมันที่บ้านซะเลยวันแรกที่รู้เรื่องผมไม่สบายใจมากจะนอนไม่หลับพยายามเกลี้ยกล่อมให้พ่อเลิกซึ่งพ่อก็รับปากว่าถ้าหากทำนาได้เมื่อไหร่จะกลับมาทำนาและก็เลิกเล่นการพนันทันทีแต่นี่ก็ร่วมปีแล้วบ้านผมก็ยังคงเป็นแหล่งรวมขาพนันชั้นยอดประจำหมู่บ้านอยู่ไม่เว้นวายยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกว่าชาวบ้านยิ่งลืมไร่ลืมนาหลงลืมหน้าที่แห่งตนหลงมัวเมาอยู่กับอบายมุขอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนผมเองนั้นอดสูใจแท้

ฉันเอาตรงนี้นะตรงใกล้ๆของไอ้คงมันยังไงก็จะได้คอยดูกันตอนแก่ตอนเฒ่าพ่อกอดคอตะคงพลางหัวเราะไปพลางผมเห็นผู้สูงวัย2คนไม่หัวเราะอย่างนี้มานานแล้วขนาดไอ้คงมันยังปลูกข้าวบนดวงจันทร์ได้ผู้ใหญ่ดำอย่างข้าจะกลัวอะไรหรอวะพ่อหันมาพูดกับลูกบ้านคนอื่นๆในขณะที่พ่อกับตะคงกำลังนั่งเขียนสัญญากันแล้วก็ฟังการอธิบายรายละเอียดเรื่องต่างๆอยู่นั้นลูกบ้านหลายคนก็เรียบๆเคียงๆดูที่ดินที่เหลืออยู่พลางปรึกษาหารือกันอย่างเป็นกังวลเอมันเหลืออยู่ไม่กี่แปลงแล้วนะถ้ามันเป็นไปอย่างพ่อหนุ่มคนนี้ว่าจริงพวกเราจะอยู่กันยังไงล่ะหลายคนเริ่มลังเลเมื่อเห็นคนอื่นๆทยอยเลือกซื้อที่ดินกันคนละไร่สองไร่หลายคนกลับบ้านไปจูงลูกจูงเมียมาดูแล้วก็เริ่มจับจองที่ดินบนดวงจันทร์กันเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อตะวันบ่ายคล้อยทุกคนในหมู่บ้านดอนสักทองก็เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินบนดวงจันทร์กันทุกหลังคาเรือน

ดูเพาะปลูกกำลังจะเริ่มขึ้นแต่ฝนก็ยังไม่ตกพวกเราต้องขายข้าวล็อตแรกให้แล้วเสร็จภายใน3ปีเพื่อที่จะได้ทันกับที่ทางรัฐบาลจะเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ในรอบแรกไม่อย่างนั้นต้องรออีก3ปีชาวบ้านที่เสียเงินซื้อที่ดินแล้วก็อยากได้ส่วนแบ่งให้เร็วที่สุดจึงเป็นกังวลที่ยังไม่สามารถปลูกข้าวได้ได้ความว่ายังไงบ้างล่ะผู้ใหญ่เกษตรท่านแนะนำว่ายังไงชาวบ้านมารวมตัวกันที่บ้านของผมอีกครั้งหลังจากที่พ่ออาสาไปปรึกษาปัญหาเรื่องปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอก็ท่านว่าให้พวกเราเนี่ยลองปลูกถั่วกันก่อนถั่วมันอายุสั้นปลูกแป๊บเดียวมันก็ให้ผลเก็บผลเสร็จก็ไถกลบไว้ใต้ดินให้เป็นปุ๋ยทำอย่างนี้แล้วค่อยปลูกข้าวถ้ามัวแต่ปลูกถั่วกันอยู่และปลูกข้าวทันละผู้ใหญ่ฮะลูกบ้านคนหนึ่งถามฝนก็ยังไม่ตกยังไงเราก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่ดีปลูกถั่วใช้น้ำน้อยกว่ามันก็คงรอดแล้วหรอวะมาลองดูกันก่อนก็แล้วกันหลังจากวันนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านก็ขมีขมันปลูกถั่วกันยกใหญ่รดน้ำพรวนดินประคบประงมราวกับลูกในไส้พอถั่วอยู่ได้ประมาณ3เดือนชาวบ้านก็เก็บเกี่ยวไปขายบางบ้านที่ดูแลอย่างดีสามารถเก็บผลผลิตได้เกือบ200กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งนับว่าเป็นรายได้ที่ทำให้ชาวบ้านน่าชื่นขึ้นได้ในรอบหลายปีมานี้ข้าจะเก็บเงินเนี้ยไว้ทำทุนปลูกข้าวข้าวบ้านนะจะส่งข้าวสัก20เกวียนขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ให้ได้ไอ้สันคลี่เงินจากการขายถั่วอวดผมแล้วแกไหลดินได้เงินแล้วจะทำอะไรผมไม่อยากฝันให้มากเพราะอย่างไรเสียความคลางแคลงใจของผมก็ยังคงอยู่ชายผู้นั้นเป็นใครกันแน่เรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกลวงผมเฝ้าถามตัวเองทุกวี่ทุกวันแต่ไม่เคยได้รับคำตอบสักทีเรื่องดีเรื่องนึงเกิดจากความกลัวของพ่อซึ่งคิดว่าดินที่เสื่อมโทรมมานานแล้วอาจจะทำให้ได้ข้าวไม่มากพอจึงชักชวนชาวบ้านเร่งปลูกพืชตามคันนาแล้วก็ที่ดินรกร้างรอบบริเวณผมไม่แน่ใจว่ามีใครสังเกตหรือไม่ว่าตอนนี้ทั้งพ่อแล้วก็ชาวบ้านวุ่นวายอยู่กับการเตรียมปลูกข้าวจนไม่มีเวลาว่างมาเล่นถั่วโปกันอีกแล้วบ่อนที่บ้านของผมจึงปิดไปเองโดยปริยายและในเมื่อทุกคนกำลังจะลืมมันผมจึงช่วยกันกำจัดหลักฐานสุดท้ายของความทรงจำมันยอดแย่โดยในวันหนึ่งผมแอบเอาโต๊ะและก็อุปกรณ์การพนันที่คลุมผ้าไว้ใต้ถุนบ้านไปย่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่จะนำไปทำเป็นเชื้อไฟไล่ยุงให้ไอ้ขาวลูกวัวตัวใหม่ของผมคืนนั้นเมื่อพ่อกลับมาบ้านแต่ไม่ได้ซักถามอะไรผมจึงเฉยเสียฝนแรกตกหลังจากนั้นไม่นานเม็ดฝนที่ตกแทรกแผ่นดินที่แห้งแล้งมายาวนานแล้วทำให้ความร้อนที่สะสมคุกรุ่นขึ้นมาในอากาศส่งผลให้อบอ้าวไปทั่วแต่ไม่นานความอบอ้าวนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยความชุ่มเย็นจากพรของพระพิรุณชาวบ้านเฮโลโรร้องรำเป็นการใหญ่เพราะนั้นก็หมายถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วพวกเราเริ่มไถพรวนดินรอคอยการเพาะปลูกและก็ความหวังที่จะมาถึง

เช้าวันพฤชมงคลรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพวกเราก้มลงกราบพื้นดินขอขมาพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระแม่โพศพที่ละเลยไม่ทำหน้าที่ของพวกเรามาช้านานพ่อของผมเริ่มหว่านเมล็ดข้าวลงในนาผมยืนมองท่านพลางปาดน้ำตาไปพลางนานแค่ไหนแล้วเนาะที่ผมไม่เห็นภาพนี้เราทำการเกษตรยังไม่ถูกต้องจนเกิดความเสียหายแล้วก็ผ่านพะโลโทษด่าเทวดาที่ทำให้พวกเราอดอยากวันนี้พอกลับมาทำนาอีกครั้งจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นั่นก็ทำให้ผมซาบซึ้งใจนักที่เห็นแผ่นดินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งกว่าผมและพ่อจะหว่านข้าวเสร็จก็เย็นย่ำมากแล้วตกค่ำหลังจากอาบน้ำจนตัวเย็นจึงลงมือตั้งวงกินข้าวกันที่ระเบียงบ้านดวงจันทร์คืนนี้สวยนักพ่อนั่งแงนมองดูอยู่เนิ่นนานเองว่าต้นข้าวของเรามันจะชอบดินบนดวงจันทร์หรือเปล่าวะผมแงนดูดวงจันทร์ตามท่านแม้ว่าในใจจะเชื่อเต็มร้อยว่าพ่อโดนไอ้ในหน้า18มงกุฎหลอกแต่ก็ไม่อยากขัดท่านอย่างไรเสียเงินที่เสียไปก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าแลกกับการที่พ่อกลับมาทำงานอีกครั้งผมว่าเงินแค่นี้คุ้มค่าสำหรับผมมากไม่รู้สิพ่อถ้าเขาขึ้นไปดูมาแล้วว่าดีก็คงจะดีละมั้งผมตอบแบบขอพิธีเพื่อรักษาน้ำใจพ่อให้มากที่สุดไม่รู้ว่าทางไปดวงจันทร์จะไกลมากไหมนะไม่รู้สิพ่อเพราะว่าผมไม่เคยไปผมดูดนิ้วมือที่จิตน้ำแกงอย่างอร่อร่อยพ่อว่าคงไม่ไกลไปกว่ากรุงเทพหรอกเว้ยพ่อหัวเราะลงลูกคอผมไม่เข้าใจความหมายที่พ่อซ่อนเอาไว้ในคำพูดแต่อย่างใดผมคิดแค่เพียงว่าการกินอาหารกับพ่อในค่ำคืนนั้นมันอร่อยที่สุดเลยทีเดียวถ้าหากเป็นคนต่างถิ่นเข้ามาในบ้านดอนสักทองตอนนี้ก็คงจะประหลาดใจที่เห็นคนในหมู่บ้านนี้มีพฤติกรรมแปลกประหลาดในเวลากลางวันเพราะว่าชาวบ้านที่นี่จะทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายคอยดูหนูเพลี้ยไม่ให้มาทำลายต้นข้าวอ่อนๆที่กำลังชูคออย่างน่ารักน่าชังบางคนพูดคุยกับต้นข้าวเหล่านั้นราวกับพวกมันมีชีวิตและหากแอบฟังบทสนทนาของคนเหล่านั้นจะยิ่งแปลกใจใหญ่เพราะพวกเขามักจะพูดกับต้นข้าวของเขาไม่พ้นด้วยประโยคที่ว่าโตเร็วๆนะลูกและจะได้ไปอยู่บนดวงจันทร์หรือไม่ก็พูดว่าไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วอย่าลืมโลกเรานะตอนกลางคืนชาวบ้านจะนั่งส่องดูดวงจันทร์ด้วยกล้องสองทางไกลพรางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนคนละเมอเพ้อพกแม้ว่าผมจะเวทนากับพฤติกรรมของชาวบ้านเหล่านั้นจนเพลียใจแต่ถ้าหากมองในแง่ดีจะพบว่าชาวบ้านก็ได้กลับมาทำงานทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งซึ่งต่างจากก่อนนี้เหมือนหน้ามือเป็นหลังมือพี่ผู้ใหญ่เดือนหน้าข้าวของเราคงเกี่ยวได้แล้วต้าคงมาหาพ่อในคืนหนึ่งจะเข้าไปขายเองหรือว่าจะฝากกันไปเหมือนคราวก่อนๆล่ะพวกเราตกลงกันว่าจะรวมกันไปขายแล้วก็ให้พี่เนี่ยเข้าไปต่อรองมันจะได้มากกว่าแยกกันขายนะพี่ตาคงนำข้อตกลงมาบอกพ่อได้เงินมางวดนี้นะว่าจะซื้อเสื้อใหม่ให้เมียสักตัวตาคงแงนดูดวงจันทร์อย่างมีความสุขพี่ผู้ใหญ่ว่าไอ้ในหน้านั่นจะโกหกพวกเราหรือเปล่าผมไม่ได้ยินพ่อตอบว่าอะไรแต่ทั้งคู่ต่างหัวเราะอย่างมีความสุขสำหรับผมเสียงหัวเราะเหล่านี้มีความหมายอย่างที่สุดเพราะว่ามันไม่มีในบ้านดอนสักทองมานานแล้วจนกระทั่งชายปริศนาผู้นั้นนำเรื่องแปลกประหลาดเข้ามาในหมู่บ้านของผมจะด้วยเหตุใดก็ตามความเกลียดชังที่ผมมีต่อชายผู้นี้น้อยลงทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงหัวเราะของชาวบ้านหรือว่าได้ยินเสียงเสียดสีกันของธนบัตรในกระเป๋ากางเกงของผมเรื่องที่ดูเหมือนนิทานหลอกเด็กของชายผู้นั้นนำมาซึ่งความหวังในรูปแบบที่แปลกประหลาดของชาวบ้านที่นี่

ข้าวสีทองอย่างแผ่วเบาเหมือนจุมพิตคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงจึงยากนักที่จะมองหาดาวสักดวงเพื่อถามไทยทุ่งนาในหมู่บ้านดอนสัตว์ทองของเราวันนี้เลื้องอารามอย่างท่วนทั่วด้วยสีของรวงข้าวที่กำลังสุกเสียงเขียดดังแว่วมาจากหนองน้ำที่เต็มปริ่มที่ดินว่างเปล่าแต่เดิมบัดนี้ล่มคลึ้มไปด้วยป่าสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านกล้องส่องทางไกลหลายอันแขวนอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่อย่างไม่ใส่ใจเวลาล่วงเลยผ่านมาเกือบ3ปีแล้วตั้งแต่ชายหนุ่มผู้นั้นปรากฏตัวในหมู่บ้านของเราหลายคนเลิกมองดวงจันทร์แล้วก็หันมาทำนายอย่างแข็งขันด้วยเชื่อว่าตนเองถูกชายดังกล่าวหลอกลวงชาวบ้านเหล่านั้นเชื่อว่าเงินที่ได้จากการทำนาในที่นาของตนมีความแน่นอนกว่าการคาดหวังเงินจากการทำนาบนดวงจันทร์ที่ไร้หลักฐานในขณะที่อีกหลายคนยังคงใช้กล้องส่องดูดวงจันทร์ทุกคืนเพ็ญเพื่อดูต้นข้าวของตนเองซึ่งนั่นรวมถึงพ่อของผมด้วยผมกับพ่อนั่งอยู่ริมคันนาเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายคนปีนี้เป็นปีที่ชายหนุ่มผู้ลึกลับจะต้องนำเงินจากการขายผลผลิตบนดวงจันทร์มาให้เราดังนั้นคนอีกจำนวนหนึ่งจึงพร้อมใจกันออกมาดูรวงข้าวของตนจากตรงนี้ว่ามันให้ผลดีมากน้อยเพียงใด3ปีมานี้พวกเราขายถั่วแล้วก็ข้าวไปหลายครั้งความอุดมสมบูรณ์ทำให้พวกเราปลูกข้าวได้ถึงปีละ2ครั้งคนที่มีนามากสักหน่อยอย่างพ่อของผมจึงกลับมามีเงินทองไว้เก็บหอมรอมริบอีกครั้งปีนี้เราได้ข้าวมากโขอยู่นะพ่อจะส่งเองไปเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพพ่อลดกล้องส่องทางไกลในมือผมมองท่านอยู่เนิ่นนานก่อนที่จะสวมกอดท่านแล้วก็แอบเช็ดน้ำตาเพื่อไม่ให้ท่านรู้

ความหวังที่สุดของผมก็คือการได้ไปเข้าเรียนหนังสือในกรุงเทพผมอยากเรียนเกษตรเพื่อจะได้กลับมาสอนชาวบ้านในหมู่บ้านเราให้ทำการเกษตรอย่างถูกวิธีคืนที่พ่อบอกว่าดวงจันทร์คงไม่ไกลกว่ากรุงเทพนั่นก็คงหมายถึงเรื่องนี้นี่เองผมจำไม่ได้ว่าบอกขอบคุณพ่อไปกี่ครั้งแต่ก็คงจะมากพอผมแง้มมองดูดวงจันทร์เช่นเดียวกับที่พ่อแล้วก็ชาวบ้านดอนสักทองชอบทำกันและคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมตัดสินใจถามพ่อพ่อมองเห็นต้นข้าวของเราบนดวงจันทร์ไหมครับพ่อส่องกล้องส่องทางไกลให้ผมแม้ว่าผมจะมีมันมาเกือบ3ปีแล้วแต่ก็ไม่เคยใช้มันเลยเพราะว่าผมไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้อีกทั้งไม่คิดว่ากล้องราคาถูกพวกนี้จะทำให้พวกเรามองเห็นได้ไกลถึงดวงจันทร์หรอกพ่อยิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนเห็นสิต้นข้าวของเราเติบโตอย่างสวยงามอยู่บนดวงจันทร์ลองดูสิลูกผมค่อยๆยกกล้องขึ้นมาแนบตาแล้วก็มองไปทางดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าผมจ้องมันอยู่เนิ่นนานก่อนที่จะส่งกล้องกลับคืนให้พ่อพร้อมกับรอยยิ้มแบบเดียวกับรอยยิ้มที่พ่อมอบให้ผม

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นในตอนที่มีชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ผลงานเรื่องสั้นโดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาหัวหน้าส่วนราชการตุลาการทหารตำรวจคณะทูตานุทูตกงสุลหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นวงดุริยางสากลกรมศิลปากรบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้ร่วมงานกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งและดื่มถวายพระพรพร้อมรับชมการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรและรับฟังการบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้นำขับร้องเพลงดังกล่าวอีกด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้ง8คลัสเตอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและรองรับความท้าทายรอบด้าน
7: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.กล่าวว่าพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันผู้เชื่อมโยงและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีการกิจการทางการค้าต้นทุนพลังงานรวมถึงแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความยั่งยืนจากทั่วโลก สทพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านกลยุทธ์ใหม่ประกาศจัดตั้ง8คลัสเตอร์หลักเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ฟู้ดกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามกลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตกลุ่มยานยนต์แห่งอนาคตกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มวัสดุก่อสร้างและกลุ่ม New Growth Engine ด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางรางทั้ง8คลัสเตอร์นี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพในแต่ละด้านเท่านั้นแต่ยังเป็นการรับมือกับความท้าทายรอบด้านทั้งเรื่องความผันผวนของสภาพอากาศมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบทางการค้าไปจนถึงการแข่งขันจากสินค้านำเข้าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาพบนักท่องเที่ยวหลงป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาน
8: ายอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังวันที่4ของการช่วยเหลือว่าได้รับรายงานทางโทรศัพท์จากนายธนสารจันทราโชติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพบนักท่องเที่ยวหลงป่าเสียชีวิตแล้ว

0: 야.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
3: แม่เฒ่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
4: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตา
3: แล้วแม่เฒ่ารู้มาจากไหนนี
4: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
3: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปอมาแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
5: ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนย้ายข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสั่นจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
7: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
6: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
7: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
6: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
7: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
6: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
8: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่นี่เวลา 3 ทุ่มกว่าๆโดยประมาณนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครอยากฟังเพลงอะไรก็ลองแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เรามีทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่นะครับก็คืออยากจะมานำเสนอท่านผู้ฟังนะครับในทุกค่ำคืนนะครับท่ามกลางบรรยากาศวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีแล้วนะครับ4 มิถุนายน 2569นะครับก็คือวันที่ฝนยังคงตกในพื้นที่จังหวัดระนองมาต่อเนื่องเลยแต่วันนี้รู้สึกว่านะจะเบาบางกว่าทุกๆนะครับทุกๆทีเลยก็ว่าได้นะปกติเนี่ยโอ้โหตกกระหน่ำเลยก็ว่าได้นะครับเนาะจนแบบโอ้โหถือว่าหนักหน่วงพอสมควรเลยแต่ก็นี่แหละนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศฤดูฝนของในพื้นที่จังหวัดระนองนั่นเองนะครับเนาะยังไงขับรถขับราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับฝนตกก็ดีเหมือนกันนะครับเข้าบ้านเสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหารค่ำเนาะนั่งถ่ายโทรศัพท์กันไปนะครับเนาะแล้วก็เปิดวิทยุเบาๆนะครับเนาะฟังเพลงเพราะๆจากรายการฟังสบายคลายเหงานะครับเนาะทำให้หัวใจเรามีความสุขนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราก็ฟังเพลงกับสิ่งสาระนะครับที่น่ารู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับเนาะทำให้เรานอนหลับฝันดีนะครับเนาะแต่อย่าเพิ่งนอนนะเดี๋ยวเราฟังรายการกันไปก่อนเนาะวันนี้นะครับวันที่4มิถุนายนนะครับนอกจากจะเป็นวันพฤหัสบดีแล้วเป็นวันแรกนะครับของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเรียกย่อๆว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับเนาะก็คือปกติแล้วจะได้เดือนละ300บาทนะครับเนาะไปซื้อกับข้าวกับปลาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งซึ่งรัฐบาลนะครับแจกให้มาหลายปีแล้วนะครับเนาะแต่คราวนี้ปีนี้นะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลมีนโยบายคัดกรองนะครับคนที่จนจริงๆนะครับต้องการเฟ้นหาเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสจริงๆให้ตรงเป้านั่นเองนะก็ออกมาตรการใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่นะเรามีคนรู้จักหรือว่าคนในครอบครัวเป็นสมาชิกมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าคนข้างบ้านก็แล้วแต่นะครับต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับไม่ใช่ว่าได้แล้วก็ไม่ทำอะไรเลยนะเดี๋ยวจะถูกตัดสิทธิ์นะครับระ

หว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนนะครับก็มีเวลาหลายวันอยู่นะครับโดยวิธีการลงทะเบียนหรือว่ายืนยันตัวตนก็มีหลายช่องทางนะครับวิธีที่สะดวกแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือถ้าเรามีสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับง่ายๆนะครับก็ไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นั่นเองนะครับเนาะสามารถทำได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาก็คือ6โมงเช้าถึง5ทุ่มอันนี้ทำแบบระบบออนไลน์นะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านใดไม่สะดวกนะครับตัวมันเล็กเหลือเกินโทรศัพท์มือถือหรือว่าไม่ถนัดในการกดนู่นนี่นั่นก็ให้ลูกหลานหรือว่าคนรู้จักทำให้ก็ได้นะคนในครอบครัวของเรานะครับเนาะลงทะเบียนได้เลยยืนยันสิทธิ์นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนมีมือถือก็จริงนะแต่เป็นแบบโทรศัพท์ธรรมดาหรือว่าไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนที่เล่นอินเทอร์เน็ตได้ก็ต้องไปนะครับมีอีก2ทางเลือกก็คือ1เดินทางไปที่ ATM ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะครับตู้สีฟ้านั่นเองนะครับของกรุงไทยนะไปทำที่หน้าตู้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นอะไรบ้างนะครับเนาะแล้วก็ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ ATM ติดตัวไปด้วยละกันนะครับเนาะหรือจะให้ง่ายกว่านั้นต้องเดินทางไปที่5ธนาคารนะครับได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับแล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาไหนก็ได้นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่กรุงไทยที่เดียวนะธนาคารอะไรก็ได้ใน5แห่งนี้นะครับไปวันและเวลาทำการของธนาคารนะจ๊ะไม่ใช่ว่าไปตอน 4:00 นหรือไปวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับธนาคารไม่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาช่องทางที่เราสะดวกละกันอย่าลืมละกันนะครับ 4-21 นะครับมิถุนายนนี้นะครับหลังจากนั้นใครที่ลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็รอยืนยันผลการลงทะเบียนได้ในวันที่นะครับ17กรกฎาคมเดือนหน้าอีกทีหนึ่งละกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลนั่นเองต้องการนะครับตรวจสอบว่าใครจนจริงจนไม่จริงนั่นเองนะครับยังไงก็มาดูได้ที่หน้าเพจของสวทระนองหรือว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองได้เลยนะครับหรือว่าเพจของหน่วยงานราชการนะครับทุกภาคส่วนเลยก็มีการประชาสัมพันธ์อยู่หลายช่องทางเลยนะครับเนาะยังไงบอกต่อกันไปด้วยนะครับว่าแล้วเราก็ไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะครับ

0: ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มันคงแข็งแรงคนย้ายข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: เฮ้พี่บางเดยต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าที่บึงลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
2: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: หน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกรมควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมักเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

การขายฝากก็คือว่าสัญญาซื้อขายเนี่ยแหละครับโดยที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้นนะครับเช่นบ้านก็ดีที่ดินก็ดีรถยนต์ก็ดีให้กับผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายฝากนะครับมีสิทธิ์ที่จะไถ่คืนทรัพย์สินนั้นได้เช่นนะครับเวลาเราไปกู้เงินจากนายทุนและนายทุนให้ขายฝากบ้านหรือที่ดินไว้เป็นประกันนะครับโดยนายทุนจะให้สัญญากับเราว่ามีเงินก็เอาเงินมาคืนภายในกำหนดการขายฝากอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่ดินจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นตกเป็นโมฆะนะครับเพียงแต่เอาโฉนดไปยึดถือไว้เป็นหลักประกันเนี่ยมิใช่สัญญาขายฝากนะครับเมื่อขายฝากไปแล้วเนี่ยผู้ขายฝากนะครับมีสิทธิ์ที่จะไถ่คืนทรัพย์สินนั้นได้ภายในกำหนดอย่างเช่นสัญญาขายฝากกำหนดไว้3ปีก็จะต้องเอาเงินนะครับมาไถ่คืนภายใน3ปีมิฉะนั้นทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของนายทุนนั้นทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวกันอีกถ้าสัญญาขายฝากนะครับมิได้กำหนดเวลาไถ่ไว้เราก็มีสิทธิ์ไถ่นะครับแต่กำหนดระยะเวลาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นบ้านที่ดินก็สามารถที่จะไถ่ได้คืนภายใน10ปีนับตั้งแต่เวลาขายฝากนะครับส่วนสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นรถยนต์มีกำหนดไว้นะครับก็ไม่เกิน3ปีนับตั้งแต่เวลาขายนะครับส่วนสินไถ่ก็คือว่าเงินนะครับเงินที่จะเอามาไถ่ถ้ามิได้กำหนดไว้ก็ให้ไถ่คืนตามราคาขายฝากถ้ากำหนดเงินสินไถ่หรือราคาขายฝากไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงนะครับเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีก็ให้ไถ่ได้ในราคาที่ขายฝากที่แท้จริงนะครับรวมถึงประโยชน์ตอบแทนนะครับไม่เกินร้อยละ15ต่อปีขายฝากนะครับเมื่อเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนนะครับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เวลาไถ่คืนนะครับขอให้ท่านเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนด้วยนะครับเห็นได้ว่านะครับเวลาเราไปกู้ยืมนายทุนเนี่ยนายทุนมักจะใช้วิธีหลอกล่อให้ลูกหนี้เนี่ยขายฝากนะครับบ้านและที่ดินในราคาต่ำกว่าท้องตลาดและกำหนดเวลาไถ่ไว้สั้นเพื่อบีบเอาทรัพย์ของลูกหนี้เพราะว่ายากที่จะนำเงินมาคืนทันภายในกำหนดนะครับและเมื่อไม่สามารถที่จะไถ่คืนภายในกำหนดบ้านและที่ดินก็จะตกเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของนายทุนทันทีโดยไม่ต้องไปโอนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่กู้ยืมเงินนายทุนจะใช้บ้านหรือที่ดินเป็นหลักประกันท่านจะต้องตรวจดูเอกสารให้ชัดเจนก่อนลงชื่อนะครับดูให้ดีว่าเป็นเรื่องของจำนองหรือว่าเป็นขายฝากนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็สามารถที่จะถามเจ้าพนักงานที่ดินได้ว่าอันนี้เนี่ยนะครับเป็นขายฝากหรือว่าเป็นจำนองนะครับเพื่อเป็นไปตามความประสงค์ที่แท้จริงของท่านนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับให้ติดต่อสายด่วน1157นะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: ผ่านไปแล้วนะครับครึ่งรายการของฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้นะครับผมทำกลางบรรยากาศที่เย็นสบายเลยนะครับเนาะแต่วันนี้ดีนะช่วงบ่ายเย็นๆมารู้สึกฝนจะไม่ตกนะแถวสถานีนะรวมถึงในตัวเมืองนะครับเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนตกบ้างนะแต่ก็น่าจะลดลงนะเพราะว่าตอนเย็นๆเนี่ยแดดออกมาเหมือนกันนะครับเนาะก็แสดงว่าโอเคนะฝนเริ่มทิ้งช่วงแล้วนะหลังจากที่โอ้ตกเยอะจริงๆเลยเนาะอยู่น้องๆก็ต้องคุยเรื่องฝนนะครับเนาะเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อช่วงบ่ายเย็นๆเนี่ยค่ำๆเนี่ยเล่นโทรศัพท์ไปก็มีนะครับเนาะคนโพสต์นะขับรถผ่านน้ำตกเหงานะครับเนาะบริเวณที่เรารู้กันดีเนี่ยนะครับน้ำตกเหงาก็คืออยู่แถวทุ่งภูเขาหญ้านั่นเองนะฝั่งตรงข้ามเนาะเป็นน้ำตกที่โอ้โหอลังการใหญ่แล้วก็เห็นได้ชัดเลยถ้าวิ่งอยู่บนถนนเพชรเกษมเบอร์4นะครับเนาะโอ้โหนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วมาดูแล้วก็มาทักทายพูดคุยเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาขนาดนี้นะโอ้โหไม่แน่ใจว่าเจ้าของโพสต์นะเขาโพสต์ลงวันไหนนะแต่รู้สึกว่าน้ำเนี่ยโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆเลยนะเพราะว่าฝนมันตกหนักมาสักสัปดาห์นึงแล้วนะครับเนาะก็คือแบบโอ้โหน้ำแผ่กระจายเยอะเลยนะถือว่าเป็นภาพที่ทุกคนคนระนองรอคอยตั้งหน้าตั้งตาชมอยู่แล้วกันนะหลังจากที่มันแห้งแล้งมาหลายเดือนเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสนะครับได้ผ่านทางน้ำตกหงาก็อย่าลืมเก็บรูปถ่ายรูปไว้แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าโหนานๆก็จะโผล่ปรากฏโฉมแบบนี้มาทีแล้วกันเนาะแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเลยแล้วก็มีคนมาทักทายพูดคุยเลยนะสรุปแล้วก็คือเกิดจากฝนตกหนักนั่นเองแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการที่สำคัญนะครับน้ำตกใหญ่ๆแบบเนี้ยต่างจังหวัดหรืออะไรต้องขับรถเข้าไปเป็นโอ้โหเป็นครึ่งวันค่อนวันเลยแต่อันนี้อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับถือว่าโอ้โหระนองเนี่ยนะครับวิวหลักล้านเลยจริงๆนะฝั่งตรงข้ามก็เป็นภูเขาหญ้านะครับเนาะนะครับที่ไหนมีไม่เหมือนอีกแล้วนะครับแล้วไม่เหมือนใครด้วยระนองไม่ใช่เมืองรองอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวระนองและใกล้เคียงนะครับมาร่วมกันซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาพิเศษสุดประหยัดกับโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนในกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดระนองจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองภายในงานพบกับสินค้าราคาพิเศษอาทิข้าวหอมมะลิราคาพิเศษเพียง150บาทจากปกติ220บาทน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มราคาพิเศษเพียง35บาทจากปกติ55บาทปลากระป๋องราคาพิเศษเพียง10บาทจากปกติ16บาทน้ำตาลทรายขาวราคาพิเศษเพียง20บาทจากปกติ28บาทและอื่นๆอีกมากมายหมายเหตุนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดต่อท่านเพื่อกระจายสินค้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมนะการบันทึกไว้เขียนในปฏิทินเลยนะครับ8ถึง10มิถุนายนนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับอย่าลืมนะครับโครงการธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดระนองสินค้าราคาถูกคุณภาพดีด้วยนะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883 สวทระนอง
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

สำหรับค่ำคืนนี้หลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆโอ้โห4สา5เพลงรวดเลยนะรายการนี้ก็จะเปิดยาวแบบนี้นี่แหละนะครับจะได้ฟังเพลงกันเยอะๆยามค่ำคืนนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายที่งานเชิญเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีนะครับโหระนองจัดงานเยอะเลยช่วงนี้นะครับเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569นะครับผมสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายนนี้นะครับช่วงปลายเดือนนะครับไฮไลท์ก็คือร่วมรุ้นกับการประกวดผลผลิตทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดสตอนะครับกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับแล้วก็ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นแล้วก็สายอาชีพห้ามพลาดนะครับกิจกรรมสาธิตเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้นะครับรวมถึงมีนะครับนิทรรศการการจำหน่ายสินค้าเกษตรความรู้ต่างๆนะครับการแสดงศิลปินโอ้โหเยอะแยะหมดเลยนะครับรวมถึงโปรโมชั่นสุดคุ้มหน้าที่ทองกินฟรีนะครับนอกแต่ยังไม่บอกว่ากินฟรีอะไรนะครับพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบเลยอย่าลืมนะครับ26ถึง29มิถุนายนนี้นะครับที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: คครับไปฟังข่าวก่อนนะเดี๋ยวชั่วโมงหลังเจอกับคุณหมอมาก่อนครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: แม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยภาคธุรกิจฝรั่งเศสสนใจขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายฟองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศและประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยพร้อมด้วยนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะนักธุรกิจจำนวน16บริษัทใน5สาขาสำคัญได้แก่การบินอวกาศและการป้องกันประเทศวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาการก่อสร้างและการขนส่งดิจิทัลและเทคโนโลยีและการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานโดยเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการหารือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อดึงการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นการบินและอวกาศพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งจะช่วยสร้างงานที่มีคุณภาพเพิ่มรายได้ยกระดับทักษะแรงงานไทยผลักดันให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าไทยกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของภาคธุรกิจฝรั่งเศสจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยดึงการลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นแรงงานบังคับพร้อมผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีที่ต่ำลง
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ10โดยไทยจะต้องยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันไทยยังมีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเบื้องต้นจำนวน 1,655 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานและแร่ธาตุรวมถึงชิ้นส่วนอากาศยานโดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตั้งเป้าสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปสุรินทร์ ปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำประเทศไทยยังมีโอกาสชี้แจงสหรัฐกรณีการนำเข้าสินค้าจากการใช้แรงงานภาคบังคับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มพิจารณาเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลยังขาดมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับว่าขณะนี้กระบวนการเจรจายังไม่สิ้นสุดและผลการพิจารณาที่ออกมาเป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นกระทรวงแรงงานได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลและส่งผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงกับฝ่ายสหรัฐอย่างใกล้ชิดส่วนประเด็นที่สหรัฐให้ความสำคัญมี2เรื่องหลักได้แก่สินค้าผ่านด่านที่ไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดสินค้าได้ชัดเจนและการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับแล้วส่งต่อไปยังประเทศปลายทางย้ำว่าสหรัฐไม่ได้กล่าวว่าประเทศไทยใช้แรงงานบังคับโดยตรงรัฐบาลไทยพร้อมเดินหน้าชี้แจงในทุกประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลรวมทั้งเร่งผลักดันมาตรการทางกฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสหรัฐว่าประเทศไทยมีมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน

0: มชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับFacebook ออกแล้วด้วยนะใครที่อยากจะชม Facebook ของคุณหมอมกรคืนนี้นะฮะโอ้สวยงามนะโอ้รูปแบบตอนนี้สุขภาพดีวิถีไทยโอ้มีรายละเอียดหลากหลายเลยนะเนี่ยใครเป็นเพื่อนผมแชร์ให้แล้วนะครับไปดูทาง Facebook ได้ชมได้นะคู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ฟังออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะใครที่จะฟังออนไลน์ก็ได้นะวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz หรือว่าจะเป็น AM 891 kHz ก็ฟังออนไลน์ได้นะครับคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่บรมครับสวัสดีคุณฟังครับ
2: โ
3: อ้ฉากใหม่ครับผม
2: โอ้ฉากใหม่สวยสวยสวยสวยทันสมัยเลยครับ
3: ผมว่าสวยกว่า Facebook วิทยุประเทศไทยอ่ะ
2: โอเคโอเคยอมยอมยอม
3: ยอม
2: นะยอมยอม
3: ผมดูของพวกพี่ออกกันอ่ะมันลอยลอย
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ข้างหลังเป็นพวกชอบเป็นรูปน้ำทะเลแหละ
2: เป็นฉากแล้วแต่ว่าจะหยิบยกฉากไหนมานำเสนอบางทีก็เป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับคุณหมอ
3: ดูเหมือนแบบมิวสิกวิดีโอหยาดนภาลัยอะไรนี่นี่ทำให้ดูก็ไอช่วยนั่นแหละเห
2: ็
3: นพร้อมเห็นพร้อมหรือว่ามันก็มาช่วยได้จริงนะฮะแบบเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหก็นั่งคิดตั้งนานทำยังไงเน
2: า
3: ะทำฉากหลังก็มันกินพลังงานมาก
2: uh-huh. อ
3: ันนี้ก็เขียนพร้อมให้ใส่ก็จะทำให้เห็นคอนเทนต์เนาะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้าง
2: uh-huh.
3: นะครับก็จะน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ใครตามในช่วงไลฟ์ช่วงหลังภาควิทยุเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะทำพวกสื่อสอนแสดงอ่ะ
2: uh-huh.
3: นะครับคือการใช้ช่องทางไลฟ์เนี่ยมันดีตรงที่เรามีสื่อสอนแสดงได้มีคลิปวิดีโออะไรมาเปิดให้ดูอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: แล้วได้เห็นภาพไงได้เห็นภาพไงได้เห็น
3: เรามานั่งอธิบายบอก
2: ทำอย่างงู้นทำอย่างงี
3: ้ยกขา
2: เออ
3: นึกไม่ออก
2: มันนึกไม่ออกใช่นึกไม่ออกใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ครับครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งกันละกันนะ
2: ฮะ
3: อ่าฮะครับก็โปรยนิดนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยนะครับจะมาคุยให้ฟังว่ามันมีงานวิจัยเนาะเรื่องของการยกน้ำหนักเนี่ยนะครับมันช่วยให้คุณอายุยืนยาวขึ้นจริงหรือเปล่าย
2: กน้ำหนักเล่นเวทเนี่ยเหรอ
3: เล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยว่าคุณออกกำลังกายบอกคำแนะนำบอกให้เดินก็พอใช่ไหมแต่แบบอ้าวแล้วถ้าเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยล่ะมันจะดีขึ้นจะทำให้อายุยืนยาวขึ้นหรือเปล่ามีงานวิจัยน่าสนใจมาก
2: โอ้ในช่วงไลฟ
3: ์วิดีโอ
2: ในช่วงไลฟ์สดภาควิทยุจบลงไปแล้วนะจะพ่อ Facebook นะครับ
3: ครับ
2: ต้องติดตามทาง Facebook อย่างเดียวนะฮะตรงนั้นครับ
3: คร
2: ับ โอเคครับครับผม
3: ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนาแล้วนะฮะแป๊บๆครึ่งจะครึ่งปีแล้วฮะดูโลม
2: ฮะใช่ๆเร็วจริงเร็วจริง
3: แป๊บๆเดียวเลยนะฮะก็ผ่านหน้าร้อนกันมาแล้วนะฮะตอนนี้ฝนตก
2: แล้วอีกไม่กี่เดือนก็สิ้นปีงบประมาณแล้ว
3: ฮะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวตื่นเต้นนะที่จะแบบได้ใช้ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
2: ใช้แล้วผมใช้แล้ว
3: พี่บรมใช้ยัง
2: ใช้เยอะแล้วใช้หลายวันแล้วตั้งแต่วันแรกเลยวันที่1ก็เริ่มใช้เลยครับ
3: เปิดมันต้องเติมเข้า G Wallet ก่อนใช่ม
2: ั้ยฮะใช่ๆเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเพราะว่าเราต้องเสีย 40%
3: โอ้

0: คือผมอะรอบที่แล้วอะผมมาได้สิทธิ์แต่ผมไม่ได้ใช้ก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไปอะตอนนี้เนี่ยก็ยังงงๆว่ามันเท่าไหร่นะวันหนึ่ง300เติมเดี๋ยวก็หาข้อมูล
1: เดือนละ 1,000 บาทวันหนึ่งไม่เกิน200
0: วันหนึ่งไม่เกิน200
1: แต่ให้ยอดรวมเนี่ย 1,000 บาทต่อเดือน
0: อ
1: ยอดวันสูงสุดได้ไม่เกิน200หมดแล้วหมดแล้วก็ไม่เป็นไรหมดแล้วหมดการถ้าใช้ไม่หมดโดนยึดคืนไปพันหนึ่งเดือนพันต่อไปก็เดือนต่อไปพันต่อไปก็เดือนต่อไป
0: ครับเนาะก็ช่วยกันใช้ ช่วยกันใช้เงินทองก็ไหลเวียนอยู่ในประเทศ
1: ใช่ใช่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจ
0: คือของในประเทศอ่ะผมใช้กันไปเถอะนะครับก็เป็นการกระจายรายได้นะครับกระจายรายได้แล้วก็เราก็ได้ประโยชน์ด้วย
1: ใช่ใช่เราได้ใช้เนี่ยผมส่วนใหญ่ผมใช้กินไงคุณหมอ
0: ฮะ
1: คือกิน
0: เอาไปซื้อหยูกซื้อยาอะไรอย่างนี้ได้ไหม
1: ผมไม่แน่ใจว่าหยูกยาได้หรือเปล่าย
0: าไ
1: ม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ากินเนี่ยได้แน่นอน
0: ของกินนะเน
1: า
0: ะ
1: ของกินเนี่ยแน่นอนแล้วต้องกินทุกวัน
0: นะครับโอเคเอาไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับก็ผมเจอข่าวนี้น่าสนใจนะตอนนี้มีหลายร้านเลยนะครับเวลาเข้าร้านพวกร้านกาแฟนะฮะเขาจะมีแคมเปญว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ที่ลงเสียง
1: โอเค
0: เขาแปะสติ๊กเกอร์ไว้อะ
1: ผมไม่ได้กินของหวานมานานมากเลยครับเลยไม่เคยสนใจครับ
0: เนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์ว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นแคมเปญเฉพาะร้านนะครับแต่ปรากฏไม่ใช่นะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นแคมเปญที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับคิดแล้วก็ดำเนินการมาครบ3เดือนแล้วนะครับโดยรวมกับเข้าร่วมกับ14แบรนด์ดังนะที่เป็นเครือเชนกาแฟเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับร่วมแคมเปญนะหวานปกติเท่ากับ 50% นะครับโดยข้อมูลที่พบเนี่ยเผยคนไทยสั่งหวานน้อยเพิ่มขึ้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยปลื้มความสำเร็จของแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% หลังดำเนินการครบ3เดือนพบได้รับผลตอบรับเชิงบวกจากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคนะครับจากการเปิดเผยของแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าหลังจากการประกาศแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ครบ3เดือนผลตอบรับทั้งภาคเอกชนและผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้นถือเป็นความร่วมมือสำเร็จจากความร่วมมือสำคัญในการยกระดับความหวาน 50% ให้เป็นมาตรฐานความหวานปกติโดยปัจจุบันนะครับมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแคมเปญแล้ว14แบรนด์ประกอบไปด้วยคาเฟ่อเมซอนอินทนิลออลคาเฟ่คัตสันเบลินี่แบล็คแคนยอนพันไทยชาวดอยอินเตอร์คอฟทรูคอฟฟี่เครื่องดื่มกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและโรงแรมในเครือเซนทันเดอะคอฟฟี่คลับและกาก้าในเครือไมเนอร์กรุ๊ปรวมถึงแบรนด์น้องใหม่ซุสคอฟฟี่ที่กำลังขยายสาขาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีจุดจำหน่ายเครื่องดื่มชงที่ปรับมาตรฐานแล้วกว่า 30,000 สาขาทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้นายแพทย์ประกรณ์ตุงค่าเสรีรัตน์รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ถือเป็นแนวคิด default choice หรือการจัดวางทางเลือกพื้นฐานที่ดีต่อสุขภาพให้เป็นตัวเลือกเริ่มต้นโดยไม่ใช้มาตรการบังคับแต่เป็นการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มหวานน้อยได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การติดตั้งสัญลักษณ์และสื่อเป็นสัญลักษณ์ของแคมเปญในร้านค้ายังช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปริมาณน้ำตาลที่บริโภคมากขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มเลือกเครื่องดื่มสูตรหวาน 25% และสูตรไม่เติมน้ำตาลหรือหวาน 0% ในกลุ่มเมนูอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมอนามัยยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือไปยังภาคธุรกิจและร้านค้ารุ่นใหม่ให้ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การบริโภคที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากความหวานที่ลดลงนะครับสำหรับร้านเครื่องดื่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักโภชนาการกลุ่มอนามัยครับอันนี้ก็มาขยายความเข้าใจของผมแล้วนะ
1: ครับ
0: คือตอนแรกก็นึกว่า

0: ทางร้านเขาส่งเสริมสุขภาพเองนะครับจริงๆก็เป็นการนี่แหละครับจับมือร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะซึ่งผมว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้คำว่าหวานปกติเนี่ยแต่ละเจ้ามันไม่เท่ากัน
1: ใช่ไ
0: หมสั่งธรรมดาเนี่ยโอ้โหหวานเยี่ยมเลยนะครับอย่างสั่งโอย่างเมื่อก่อนเราสั่งโอเลี้ยงเนี่ยใช่ไหมนึกภาพพี่โรมฮะโอเลี้ยงเนี่ยโอ้โหมันจะหวานเลยนะผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ใช้มีซื้อโอเลี้ยง3บาทเอาน้ำแข็งใส่กระติกไปเนาะนะครับเราก็ซื้อเนาะพอซื้อเสร็จกลับมานะเหลือครึ่งกระติกก็เดินดูดไปเรื่อยก่อนนะ
1: ใช่
0: ดูดไปเอามันหายไปครึ่งทำไงดีวะเข้าบ้านไม่ได้อะพี่ต้องยืนเขย่ากันยืนเขย่าให้น
1: ้ำมันละลายน้ำแข็งละลาย
0: น้ำมันละลายแม่ผมก็เลยได้กินหวาน 50%
1: หวานน้อยลงอ่ะครับ
0: นะก็จริงๆอ่ะไอตัวเครื่องดื่มเนี่ยมันเราสั่งได้นะในบางเมนูอ่ะนะครับว่าไม่เอาน้ำตาล
1: อ
0: ันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยต้องหัดลิ้นให้คุ้นไว้นะฮะหัดลิ้นให้คุ้นไว้จริงๆน้ำตาลเนี่ยมันณปัจจุบันนี้นะผมว่ามันไม่จำเป็นกับชีวิตเท่าไหร่แล้วแหละน้ำตาลนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคที่ขาดแคลนแล้วนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะได้คาร์โบไฮเดรตกับน้ำตาลเนี่ยปนมากับโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
1: ของกิน
0: ทุกทิศทุกทางเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าเราก็กินข้าวเนาะมีข้าวมีแป้งมีขนมปังมีเปลือกมันฟักทองใช่ไหมฮะแล้วเครื่องดื่มหลายๆเครื่องดื่มเนี่ยถ้าไม่ใช่น้ำเปล่ามันมีน้ำตาลผสมอยู่นะนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราเลือกได้เนี่ยเราก็เลือกแบบไม่มีน้ำตาลจะดีกว่านะคืออันเนี้ยเวลาเราพูดถึงเครื่องดื่มเนี่ยนะฮะอย่างเวลาผมตรวจคนไข้เนี่ยนะครับมันก็ขัดใจนิดหน่อยนะเวลาเราแนะนำว่าคนไข้น้ำตาล200กว่านี่ใช่ไหมเราก็แนะนำว่าต้องระวังน้ำตาลนะครับคุณลุงคุณป้าครับน้ำตาลในกลุ่มที่ต้องระวังก็คือจะเป็นน้ำตาลที่มันซ่อนรูปเช่น อยู่ในผลไม้คือพอพูดว่าผลไม้เนี่ยโอเคคุณลุงคุณป้าก็จะพยักหน้าหนึ่งโอเคเข้าใจเพราะเรารู้ว่ามันหวานเนาะแต่อีกอันนึงเวลาพอพูดถึงว่ามันอยู่ในเครื่องดื่มเนี่ยนะครับพอพูดเครื่องดื่มปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยจะสายหน้าเลยบอกโอ้ยลุงไม่กินหรอกป้าไม่ชอบหรอกเครื่องดื่มทุกคนเลยนะฮะผมสุ่มเนี่ย10คนเนี่ย9คนเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ดีนะอะไรที่ทุกอย่างอ่ะที่เป็นน้ำแล้วเราดื่มเข้าไปเขาเรียกเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ถ้าเครื่องดื่มที่มันไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะมักจะมีน้ำตาลผสมหรือไม่ก็น้ำตาลเทียมนะครับแล้วก็น้ำตาลเทียมเนี่ยมันก็กระตุ้นอินซูลินได้เหมือนกันหวานนี่กว่าน้ำตาลอีกนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราดื่มไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในนั้นเนี่ยน้ำตาลมันเยอะมากเพราะว่ามันเจือจางด้วยน้ำเนี่ยพอมันเจือจางด้วยน้ำปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะกินนี่มันจะหวานอะไรเลยทั้งที่จริงๆน้ำตาลสูงมากนะครับที่ผมมักจะเจอที่มักจะไม่เข้าใจกันก็คือหนึ่งนะน้ำผลไม้ครับน้ำผลไม้บางคนบอกกิน 100% นี่แหละนะครับก็มันมีน้ำตาลอยู่แล้วในนั้นนะครับอันที่สองคือนมถั่วเหลืองครับนมถั่วเหลืองเนี่ยเจอเยอะมากเลยกินเนี่ยเอ่ยชื่อยี่ห้อมาเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำตาลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหวานน้อยหวานมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพวกโยเกิร์ตนะครับพวกนมเปรี้ยวเนี่ยนะครับพวกนี้ก็น้ำตาลเยอะแต่เวลาดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเพราะว่ามันเปรี้ยวไงก็นึกว่ามันเปรี้ยวๆแต่จริงๆแล้วน้ำตาลเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาเล่าให้ฟังว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ลุกคืบเข้าไปนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ประกอบจริงๆนะจะบอกว่าเป็นมาตรการไม่ใช้มาตรการบังคับแต่ผมว่าการบอกว่าหวานน้อยเท่ากับ 50% นี่มันบังคับแล้วนะคือมันบังคับไปในตัวเนาะนะครับแต่ก็ดีฮะอย่างไปหัดกินหวานเลยนะครับเพราะว่าน้ำตาลเรารู้อยู่แล้วว่ามันทำให้เกิดการอักเสบนะฮะของเซลล์น้ำตาลตัวร่างกายไอ้กินหวานเยอะๆแก่เร็วนะฮะเซลล์มันเสื่อมเร็วหงุดหงิดง่ายนะครับเพราะนั้นอย่ากินหวานนะครับน้ำตาลเรา ้วยนะครับโอเคเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับผมสรุปเกี่ยวกับยาความดันโลหิตสูงมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่ายาความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีกลุ่มไหนบ้างแล้วก็กลุ่มไหนที่มีอันตรายก็ไม่เชิงเป็นอันตรายฮะเขาเรียกว่าอาจจะมี
1: ผลข้างเคียงครับ
0: ไปพูดว่าอันตรายเดี๋ยวไม่กล้ากินกันเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ยาความดันโลหิตสูงเนี่ยในทุกกลุ่มเนี่ยนะครับจริงๆแล้วปลอดภัยอันนี้ผมยืนยันแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกอ่ะคือการควบคุมความดันนี่แหละเป็นตัวป้องกันฮะไม่ให้ไตวายไม่ใช่ว่ากินยาไปแล้วจะทำให้ไตวายไม่ใช่นะฮะยาความดันโลหิตสูงไม่ได้ทำให้ไตวายครับโอเคมันอาจจะมีผลต่อไตบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็เป็นส่วนน้อยด้วยนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอเขาจะรู้แล้วเขาจะพยายามควบคุมอยู่แล้วในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่กินยานะแล้วปล่อยให้ความดันมันสูงไปเรื่อยๆอันนั้นแหละครับจะทำให้คุณไตวายนะครับก็มาดูกันว่ายาลดความดันโลหิตสูงเนี่ยมีกี่กลุ่มนะครับแล้วก็มีผลข้างเคียงอะไรบ้างและข้อที่ควรรู้นะครับกลุ่มแรกนะฮะใช้กันเยอะเลยนะครับเขาเรียกว่ากลุ่ม ACE inhibitor นะครับ ACE เนี่ยนะครับมันย่อมาจาก angiotensin converting enzyme inhibitor นะครับซึ่งยากลุ่มนี้มันจะไปออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดในไตนะครับก็จะทำให้ลดความดันลงได้แล้วก็ยากลุ่มนี้เนี่ยเป็นยากลุ่มที่จะเอามาใช้สำหรับเป็นกลุ่มแรกๆเลยส่วนใหญ่คุณหมอเขาจะชอบใช้เพราะว่าผลข้างเคียงไม่มากและที่สำคัญคือมันช่วยป้องกันไตนะครับไม่ให้ไตมันเสื่อมได้นะครับยาตัวอย่างในกลุ่มนี้นะฮะก็อย่างเช่นอินาราพริลหลายคนคงกินตัวนี้อยู่นะอินาราพริลนะครับกอรินโดพริลนะมันจะลงท้ายด้วยคำว่าปริ้วนะฮะ
1: ด
0: ิซีโนพริลนะมันจะลงท้ายปริ้วแต่ตัวที่ใช้กันเยอะมากๆคืออินาราพริลนะครับผลข้างเคียงสำคัญนะครับก็อันนี้เลยไอแห้งครับมันจะไอแห้งเรื้อรังถ้ากินยาความดันตัวนี้ไปกลุ่มนี้ไปแล้วไอแห้งเนี่ยบอกคุณหมอได้เลยแต่คุณหมอเขาจะรู้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเวียนศีรษะในช่วงเริ่มใช้ยาแรกๆอาจจะทำให้เกิดโพแทสเซียมในเลือดสูงนะครับการทำงานของไตแย่ลงในบางรายอันนี้ต้องเน้นย้ำว่าเป็นส่วนน้อยและในบางรายเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้ากินได้ดีเนี่ยจะช่วยป้องกันไตด้วยนะครับนะแล้วก็อาการแพ้แบบรุนแรงเนี่ยอาจจะเจอได้แต่ไม่บ่อยนะครับเช่นปากบวมลิ้นบวมเนี่ยไม่บ่อยนะครับข้อควรรู้ก็คือถ้าไอมากจะกินยากลุ่มนี้เนี่ยก็พบแพทย์ก็จะเปลี่ยนยานะครับในกระดาษที่การอีกกลุ่มนึงก็คือห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์สำหรับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า ARB จริงๆก็เป็นยาที่ความดันที่ออกฤทธิ์ที่ไตเช่นเดียวกันนะครับชื่อย่อมันมาย่อคำเต็มมาจาก angiotensin 2 receptor blocker นะครับเป็นยาที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่ม ACE นะครับออกฤทธิ์ที่ไตเหมือนกันนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยมันจะลงด้วยคำว่าซาตานเช่นโลซาตานวอลซาตานเทลมิซาตานพวกนี้นะครับลงด้วยคำว่าซาตานกลุ่มนี้เนี่ยนะครับข้อดีเขาจะเอามาแทนกลุ่ม ACE เมื่อกี้นี้นะครับด้วยความที่กินแล้วมันไม่ไอมันออกฤทธิ์เป็นคนละที่บล็อกเอนไซม์คนละตัวก็ทำให้ไม่ไอแต่ว่าผลข้างเคียงสำคัญก็อาจจะมีเช่นเวียนศีรษะมีโพแทสเซียมสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีไตเสื่อมในบางรายนะครับจะเป็นช่วงขณะที่คุณหมอเขาจะติดตามอยู่แล้วนะครับนะข้อดีก็อย่างที่ว่าฮะไม่ทำให้ไอแล้วก็ใช้บ่อยเลยในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคไตนะครับแต่ต้องติดตามผลเลือดเป็นระยะนะครับกลุ่มนี้2กลุ่มที่2ก็ใช้บ่อยมากนะครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้ก็ใช้ดีนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มแคลเซียมชาแนลบล็อกเกอร์นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีตัวยาเช่นแอมโลดิปีนไซเฟติปีนนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ขยายหลอดเลือดส่วนปลายนะครับนะฮะซึ่งผลข้างเคียงสำคัญของกลุ่มนี้เลยนะฮะก็จะทำให้เท้าบวมครับถ้ากินยาความดันแล้วเท้าบวมขาสองข้างบวมกดบุ๋มนะฮะ บวมน้ำสองข้างนึกถึงยาตัวนี้ไปก่อนกลุ่มเนี่ยกลุ่ม CCB เนี่ยนะส่วนใหญ่ตัวที่ทำให้บวมก็คือแอมโลดิปีนนะชื่อแอมโลดิปีนนะครับนอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงอื่นเช่นหน้าแดงใจสั่นแล้วก็ปวดศีรษะนะครับนะเพราะนั้นถ้ากินยาความดันแล้วบวมให้นึกถึงกลุ่มนี้แล้วปรึกษาคุณหมอนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่4ครับเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะอันนี้จะเป็นยากลุ่มเก่าที่จะใช้กันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเช่นไฮโดรคลอโรไทอไซด์นะครับนะกลุ่มนี้ก็จะใช้ SGTZ แทนกลุ่มนี้นะครับผลข้างเคียงสำคัญก็แน่นอนครับมันเป็นยาขับปัสสาวะก็จะช่วยลดความดันลงได้แต่ว่าผลข้างเคียงก็จะปัสสาวะบ่อยนะครับฉี่บ่อยกลางคืนบางคนลุกขึ้นมาฉี่ 3-4 รอบนะครับซึ่งถ้าฉี่บ่อยเยอะๆก็จะทำให้โซเดียมต่ำโพแทสเซียมต่ำนะครับและยาในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะทำให้กรดยูริกสูงใครเป็นโรคเกาต์เนี่ยแล้วไปกินยาขับปัสสาวะกลุ่มลดความดันกลุ่มขับปัสสาวะเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นโรคเกาต์ได้นะครับนอกจากนี้แล้วก็จะกระตุ้นให้น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อยด้วยต้องระวังในคนที่เป็นเบาหวานนะครับสำหรับยากลุ่มขับปัสสาวะซึ่งปกติเขาก็มักจะให้กินตอนเช้านะเพราะว่าถ้าไปกินตอนเย็นแล้วมันจะไปฉี่ก่อนนอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ปัสสาวะกินตอนเช้านะครับกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้าครับเขาเรียกกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์นะฮะกลุ่มนี้ก็จะมียาที่เป็นประจำเช่นอะดรีโนลเมทโทโคลอลนะฮะไบโซโคลอลมันจะลงท้ายด้วยคำว่าโคลอลโคลอลครับกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ชีพจรเนี่ยเต้นช้าลงการบีบตัวของหัวใจเนี่ยช้าลงเพราะนั้นผลข้างเคียงสำคัญครับคือจะทำให้ชีพจรเต้นช้าอาจจะทำให้เหนื่อยง่ายมือเท้าเย็นนะครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้บางคนเนี่ยมาด้วยอาการเขาเรียกว่าฮาร์ทบล็อกเลยนะครับไพมารีฮาร์ทบล็อกคือหัวใจจะเต้นช้านะครับนะฮะแต่ว่าถ้าลดยาแล้วก็หายนะถ้าลดยาแล้วก็หายนะครับสำหรับยาในกลุ่มนี้นะครับก็มักจะใช้ร่วมสำหรับกรณีที่คนไข้เป็นโรคหัวใจร่วมด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยต้องระวังคนที่เป็นโรคหอบหืดนะครับก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้หอบหืดกำเริบมากขึ้นได้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะครับอัลฟาบล็อกเกอร์กลุ่มนี้ตัวอย่างก็อย่างเช่นร็อกซาโซซินพาโซซินนะครับกลุ่มนี้จะเห็นว่าตัวยาเนี่ยชื่อเนี่ยมันจะไปรักษาอีกโรคนึงด้วยนะฮะก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะหลายคนเป็นต่อมลูกหมากโตก็จะใช้ยาในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะเพราะมันจะไปทำให้ตัวการขับปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็จริงๆมันเป็นยาลดความดันนะครับผลข้างเคียงสำคัญของยาในกลุ่มนี้เนี่ยมักจะทำให้เกิดหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่านะฮะหรือเวลาไปเบ่งปัสสาวะเนี่ยถ้าหน้ามืดบ่อยๆเนี่ยต้องเอาไปบอกคุณหมอนะครับว่าเอ๊มียากลุ่มนี้อยู่หรือเปล่านะครับมาในกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะยากลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เลยมักจะให้กินก่อนนอนนะครับเพื่อจะได้ลดผลข้างเคียงก็กินเสร็จแล้วก็นอนเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลุกไปลุกมาบ่อยนะครับเพราะนั้นก็จะมีหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่าใจจัดนะครับนะฮะเพราะนั้นโดยสรุปนะครับทั้ง6กลุ่มเนี่ยนะครับเป็นยาลดความดันที่ใช้บ่อยนะครับใช้กันเป็นประจำเลยแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้อันนี้ยอมรับนะครับแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเรายังถือว่าผลข้างเคียงพวกนี้เราจัดการได้นะครับขอให้คนไข้เนี่ยบอกข้อมูลหมอมานะครับหมอเขาจะเปลี่ยนยาให้เหมาะสมนะแล้วแนวทางการรักษาเนี่ยก็จะต้องรับประทานยาตามที่คุณหมอเขาสั่งเนาะบางทีคุณหมอเขาสั่งอย่างนี้คนไข้ไปกินอีกแบบนึงกินมากเกินไปกินน้อยเกินไปเนี่ยก็จะเกิดผลข้างเคียงได้เพราะนั้นถ้าทานยาไปแล้วแล้วรู้สึกไม่ดียังไงนะครับเรากลับมาคุยกันได้โดยเป้าหมายก็คือเราจะต้องควบคุมความดันให้ปกติให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวยาครับสำหรับคนเป็นโรคความดันนะครับและจำเป็นต้องกินยาเนี่ยอย่ากลัวยาอย่าไปกลัวว่ายาเนี่ยจะทำให้ไตเตยเราเสื่อมย้ำอีกทีนึงการคุมความดันไม่ดีต่างหากครับที่จะทำให้ไตมันเสื่อมแล้วก็ผลข้างเคียงยังไงเราเอามาปรับเปลี่ยนคุยกันได้เพราะว่าจริงๆมันยังมียาเยอะกว่านี้อีกนะยาลดความดันกลุ่มใหม่ๆเนี่ยผลข้างเคียงมันจะน้อยกว่านี้เยอะนะครับก็ลองปรึกษาคุณหมอได้นะครับวันนี้ก็สรุปให้ฟังพอสังเกตแบบนี้นะครับ
1: ครับคุณหมอถามนิดนึงโลซาแทนโพแทสเซียม50โพแทสเซียม50มิลลิกรัมตัวนี
0: ้ครับ
1: คือมันมีคุณสมบัติกลุ่มอะไรนะ
0: กลุ่ม
1: ที่ TAB
0: ARB ฮะ ARB ฮะ
1: คุณสมบัติคือ
0: ก็คือเป็นยาลดความดันที่มันจะไปออกฤทธิ์นะครับที่ไตสรุปง่ายๆคือมันไปออกฤทธิ์กับหลอดเลือดที่ไตฮะ
1: ช่วยให้ไต
0: ช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นแล้วก็ลดความดันโลหิตได้ด้วย
1: แต่ว่าตัวนี้จะทำให้หน้ามืดไหม
0: ไม่ฮะตัวนี้ไม่ทำให้หน้ามืดครับเจอน้อยเจอน้อย
1: ช่วยทำให้งานให้ช่วยทำให้ไตทำงานดีขึ้น
0: ใช่ครับมันจะช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นเพราะนั้นถ้าคนไข้แบบเป็นโรคไตนะแล้วมีความดันสูงด้วยเนี่ยหมอโรคไตก็จะชอบยากลุ่มนี้มากเลยฮะ
1: แล้วถ้าเป็นโรคไตแต่ว่าความดันไม่สูงล่ะกินได้ไหม
0: ถ้าเป็นโรคความดันไม่สูงก็ต้องดูตัวความดันว่าไอ้ไม่สูงเนี่ยเท่าไหร่นะเพราะว่าเกณฑ์เดี๋ยวนี้เขาก็เอาน้อยกว่า135-80แล้วนะครับคือถ้าสูงกว่านี้ก็ควรจะต้องทานยา
1: ไม่ถึง
0: แต่ว่ามันจะถ้าน้อยกว่า120-80อ่ะก็ไม่ต้องทาน
1: น้อยกว่าผมน้อยกว่า120-80
0: ถ้าน้อยกว่าก็ไม่ต้องทานครับก็ควบคุมรักษาตายด้วยวิธีอื่นไปคุมอาหารอะไรเนี้ยกินจืดดื่มน้ำให้เย็นพอ
1: โอเคครับพักเลยนะคุณหมอนะ
0: ครับผม
1: ให้คุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต1ชุดนะครับจบสปอร์ตแล้วเหมือนเดิมท่านที่ต้องการปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพเรื่องหยูกยาที่คุณหมอพูดคุยไปก็ได้นะเดี๋ยวโทรเข้ามาเบอร์เดิมของเรานะครับ02-290-0473หลังเบรกนะหลังเบรกค่อยโทรเข้ามานะเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ตก่อนนะ02-290-0473พักฟังสปอร์ตครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันที่สุดมีได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปวดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
5: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
9: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
9: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
9: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
10: โอเคครับฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะอภัยภูเบศทุกตัวเนี่ยเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้คนไทยได้ใช้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะมั่นใจทุกตัวเลยนะมีการตรวจสอบทุกกระบวนการผลิตเลยปลูกเก็บเกี่ยวเสร็จต้องตรวจตัวเสร็จต้องเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จก็ต้องตรวจอีกนะเรียกว่าต้องปลอดภัยสำหรับคนใช้นะอภัยภูเบศรับผิดชอบเต็มที่นะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเปิดสายครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรครับ022900473ครับรับทีละสายท่านนะครับท่านแรกมาแล้วจากไหนครับ
11: จากนนทบุรีค่ะจะเรียนถามเรื่องแอมโรดิปีนเพราะว่าเมื่อกี้ฟังไม่ทันจะถามว่ากระทบกับไตไหมคะแอมโรดิปีน
12: แอมโรดิปีนไม่กระทบกับไตครับผม
11: เพราะว่าทานอยู่5มิลลิกรัมต่อวันนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
12: บวมไหมฮะทานและขาบวมไหมครับ
10: วางสายไปยังครับวางสายไปแล้วครับเชิญครับฮัลโหลโทรศัพท์เสียงเหมือนจะไม่ค่อยดีนะเนี่ยฮัลโหลผมว่าน่าจะเสียผมขออนุญาตตัดสายนะครับโทรใหม่นะสัญญาณเหมือนยังไม่เชื่อมกันท่านที่ถามแอมโรดิปีนมาไม่คุณหมอถามว่ามีอาการบวมหรือเปล่ามีโอกาสโทรกลับมาด้วยนะครับฮัลโหลครับ
13: สวัสดีค่ะ
10: เชิญครับ
13: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะเวลาหมดก่อน
10: อะไรนะ
13: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะเวลาหมดก่อนจะถามคุณหมอใหม่ได้ไหมคะ
10: ได้ครับถามได้เลยครับ
13: จะทานนมตอนท้องว่างได้ไหมคะ
12: ทานนมตอนท้องว่างก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรครับประธานตอบตรงๆว่าทานได้ครับ
13: แล้วคนที่เป็นโรคกระเพาะแล้วลดผลเสียและย้อนทานได้ไหมคะ
12: ก็ทานได้ครับไม่ได้ห้ามอะไรก็นมก็ทานได้เลยครับอยากทานตอนไหนก็ทานครับ
13: ทานแล้วถามอีกเรื่องนะคะคุณหมอ
12: ทานแล้วทานอะไรนะ
10: ถามอีกเรื่องถามอีกเรื่องเชิญครับถามเลยครับ
12: ครับครับผม
13: คือว่าตอนนี้อายุ49ปีแล้วประจำเดือนไม่มา1ปีกับอีก2เดือนแล้วค่ะรู้สึกว่าสุขภาพมันจะแย่มันจะปวดเมื่อยมันจะร้อนรู้ว่าวาบอะไรหลายอย่างอยากถามว่าเป็นไตทองใช่ไหมคะ
12: ก็เข้าข่ายนะก็เข้าข่ายก็เคยไปตรวจกับคุณหมอยังครับ
13: ยังค่ะ
12: ลองปรึกษาคุณหมอดูก็ได้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะตรวจวัดระดับฮอร์โมนอ่ะคือผมก็เห็นด้วยนะว่า49ประจำเดือนได้มาก็น่าจะ
10: มีโอกาส
12: เข้าไปฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ลองปรึกษาคุณหมอสักหน่อยก็ดี
10: จะให้ชัวร์ต้องไปตรวจใช่ไหมคุณหมอ
12: ใช่ค่ะ
10: ครับผม
13: แล้วถ้าเราจะทานยาของอะไพซิเบริกมันมีตัวไหนบ้างไหมคะที่จะช่วยเรื่องนี้บ้าง
12: ไม่มั่นใจจริงๆครับพี่เปโลนะ
10: ต้องลอง
12: โทรไปถามไหม
10: ครับพรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี
13: ้คะ
10: พรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี้จดเบอร์ไว้
13: ค่ะ
10: 0853912255
13: 2255
10: ครับ
13: 083 085 391
10: อือฮึ
13: 2255
10: ถูกต้องครับถูกต้องครับโทรได้ทุกวันเลยนะในเวลาราชการโทรไปถามดูถ้าพรุ่งนี้โทรไม่ติดสายเยอะก็โทรไปวันหลังก็ได้ลองปรึกษาลองให้คำปรึกษาลองโทรไปขอคำปรึกษาเขาได้ครับอาจจะมียาใกล้ประจำเดือนจะหมดอะไรเงี้ยครับผมครับ
13: โทรตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
10: โทรตอนเวลาราชการครับ
13: อ๋อ
10: จะโทรได้ทุกวันครับ
13: ย้ำอีกทีนะคะ0853912255
10: ถูกต้องครับ
13: ขอบคุณนะคะ
10: จ้าสวัสดีจ้า
13: สวัสดีค่ะ
10: จ้าต่อครับมาใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้หยูกยาเรื่องของสุขภาพต่างๆเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
14: สวัสดีครับคุณมรมสวัสดีครับคุณหมอครับ
12: ครับสวัสดีครับ
14: ครับผมมีโรคประจำตัวอยู่คือความดันโลหิตสูงนะครับก็อยากจะสอบถามคุณหมอว่าผมทานยามาเป็นปีที่สองแล้วอยากจะเลิกทานได้ไหมครับ
12: ก็ทำไมถึงอยากเลิกทานล่ะ
14: มันไม่รู้นะมัน
12: คิด
14: บางคนก็บอกว่าทาน
12: ยาวายโว้ย
14: นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันที่สองก็คืออันที่สองก็คือว่าให้หันมารับประทานไอ้สมุนไพรครับผม
12: คร
14: ับนี่คุณขอคำแนะนำจากคุณหมอครับ
12: แล้วไม่กลัวสมุนไพรทำให้ไตวายล่ะ
14: อ๋อนะครับ
12: ทีนี้ ตอบคำถามพี่ทีละเรื่องนะเอาเรื่องแรกก่อนหยุดยาได้ไหมครับกินยาปีที่สองก็ต้องตอบว่าอาจจะได้แล้วไม่ได้ครับอาจจะได้คือหมายถึงว่าเช่นสมมติว่าตอนนี้โอเคความดันพี่ดีแล้วเนาะแล้วพี่ปฏิบัติตัวได้ดีงดเข้มคุมอาหารได้ดีออกกำลังกายพักผ่อนดีจิตใจดีมีความสุขความดันมันก็อาจจะไม่ได้สูงหรอกโดยแนวทางเนี่ย
15: 135คุณหมอ
12: ครับผมโดยแนวทางเนี่ยสมมติเราให้สมมติคนไข้ทานยาไปสักระยะหนึ่งเป็นปีเนี่ยแล้วถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอเขาก็จะค่อยๆถอนยาเช่นของเดิมเคยกิน2ตัวก็อาจจะเหลือ1ตัวหรืออาจจะค่อยๆลดขนาดลงแล้วติดตามนะครับแล้วติดตามว่าความดันเนี่ยมันจะขึ้นไหมนะครับ
15: ครับผม
12: ถ้าร่างกายที่ปรับตัวได้ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆลดยาลงแล้วก็อาจจะหยุดยาได้ในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มเนี้ยน้อยเจอน้อยเหตุผลก็คือไอ้ความดันโลหิตสูงมันเป็นโรครักษาไม่หายขาดพี่ต้องรู้ความจริงข้อนี้ก่อนการที่เราเป็นความดันโลหิตสูงเหตุผลก็คือเราแก่ลงเส้นเลือดมันแข็งตัว
15: ครับผม
12: เราแก้ตรงนี้ไม่ได้หรอกคนความดันเกิน35เนี่ยเส้นเลือดมันเสียความยืดหยุ่นมันเนาะร่างกายมันก็จะปรับตัวเพิ่มแรงดันเข้าไปก็จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลดยาลงเนี่ยมันมักจะลงไปถึงระดับนึงอ่ะนะครับเราก็อาจจะต้องกินแบบนั้นน่ะค้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความดันที่มันสูงมากและเกิดอันตรายในอนาคตนะครับแต่บางคนก็อาจจะหยุดได้ก็ได้เพราะนั้นผมก็ต้องตอบแบบนี้อาจจะหยุดทั้งได้และไม่ได้เพราะงั้นต้องติดตามแต่ว่ามันจะหยุดเลยไม่ได้นะมันต้องค่อยๆถอนทีละนิดแล้วติดตามอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับที่ผมอยากจะเคลียร์อันนี้ตู้เรื่องนี้เลยนะครับความดันยาลดความดันไม่ได้ทำให้ไตที่วายความดันต่างหากที่ทำให้ไตที่วายแล้วคำแนะนำแบบเนี้ยคือบอกให้หยุดยาไปเถอะไปกินสมุนไพรผมว่ามันเป็นคำพูดที่มันเสี่ยงไปหน่อยนะครับเพราะว่าโอเคสมุนไพรบางตัวมันช่วยลดความดันได้แต่ว่ามันไม่เป็นมาตรฐานมันไม่เป็นมาตรฐานนะฮะมันไม่รู้ว่าต้องกินเท่าไหร่อะไรยังไงในขณะเดียวกันสมุนไพรบางตัวก็ทำให้ไตวายก็มีนะ
15: อ๋อครับผม
12: ก็มันเป็นสารเคมีสมุนไพรก็สารเคมียาแผนปัจจุบันก็สารเคมีครับเพราะนั้นผมว่าถ้าเราเจอกันคนละครึ่งทางนะคือหมายถึงว่าที่ก็ทานยาตามที่คุณหมอเขาสั่งไปก่อนแล้วลองปรึกษาคุณหมอเนี่ยว่าหมอจะลดยาลงได้ไหมส่วนใหญ่หมอทุกคนเนี่ยมันจะมีแนวปฏิบัติอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันตัวพี่เองถ้าพี่ไม่อยากทานยาเยอะใช่ไหมพี่ก็กินให้จืดแต่ว่าพี่จะกินสมุนไพรเสริมจะกินเป็ดเยี่ยมอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่าเราอย่าไปกินผมว่าแบบเนี้ยจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด นะครับ
15: ผมจะมันจะมีความดันโลหิตกับไขมัน
12: ครับผมก็ไม่เป็นไรก็ดี
15: อ่ะ
12: ไม่
15: หรอกแค่ทานวันละเม็ดยาความดันเนี่ย
12: โอ้ก็เหมือนผมอ่ะผมก็กินทุกวันความดันเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยเราก็ทำใจเวลาเราควักยามานะให้พี่จินตนาการว่าเรากำลังดูแลสุขภาพเรากำลังซื้ออนาคตที่ดีให้พี่คิดงี้ดิพี่จะได้มีความสุขในการกินยา
15: คร
12: ับ
15: ผม
12: แต่ว่าโอเคเน
10: า
12: ะ
10: โอเคเน
15: า
10: ะ
15: ครับขอบคุณคุณหมอมากครับผม
12: ขอบคุณครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับเคลียร์กันไปอีกหนึ่งท่านครับต่อเลยท่านที่รออยู่กดโทรศัพท์เลยติดแล้วคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
16: จ้าสวัสดีค่ะคุณหมอคือจะถามให้ยายอายุ91นะคะเวลากลางคืนน่ะชอบส ชอบท้องอืดกลางคืนนะคะกลางวันไม่เป็นไรแต่กลางคืน
12: อ
16: ่ะ
12: อ๋อแสดงว่ากลางคืนเนี่ยลมแกเยอะ
16: จ้ะ
12: ลมแกเยอะ
16: ชอบให้กดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: ครับครับครับโดยรูปแบบเนี่ยเป็นลักษณะของกลุ่มอาการพวกอาหารไม่ย่อยซึ่งก็เจอบ่อยนะฮะผู้สูงอายุเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้กลุ่มอาการแบบนี้เจอบ่อยในผู้สูงอายุเช่นฟันจะมีปะล่ะ
16: ก็มีน้อยแต่คอยจะเคี้ยวกินไวทานไว
12: เขาใส่ฟันปลอมปะล่ะ
16: ไม่ใส่นะ
12: ใส่ฟ
16: ัน
12: ปลอมเนี่ยพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาอะไรเคี้ยวอ่ะก็ลงไปทั้งก้อนพอลงไปทั้งก้อนพร้อมก็อืดอยู่แล้วกินอะไรไปก็อืดแง่ๆเห็นไหมล่ะ
16: ใช่
12: ไหมฮะเพราะนั้นขั้นแรกเนี่ยผมว่าลองดูอ่ะถ้าใส่ฟันปลอมได้ก็จะดีนะเราเคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะปรับอาหารที่มันรสชาติไม่จัดที่มันย่อยง่ายนะฮะที่มันแบบไม่ได้ปรุงรสอะไรมากกินปลานะฮะกินปลากินกินผักนะฮะแล้วก
16: ็
12: ดื่มน้ำให้เพียงพอมื้อเย็นเนี่ยอาจจะไม่ต้องทานเยอะนะฮะมื้อเย็นผมว่าเอาน้อยๆได้อาจจะเป็นแบบมื้อเบาๆสักหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเยอะจริงๆอ่ะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าต้องกินยาลดกรดแบบต้องรักษาแบบพวกกระเพาะอาหารอักเสบหรือเปล่าเพราะบางคนก็จะเป็นโรคกระเพาะน้อยๆได้ก็ทำให้ท้องอืดได้เหมือนกันนะฮะหรือถ้าเป็นมากจริงๆไม่หายทันทีก็อาจจะต้องส่องกล้องนะครับ
16: อ๋อจ้ะ
12: ต้องส่องกล้องดูกระเพาะนะฮะ
16: จ้ะ
12: ครับแต่ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนนะฮะครับ
16: ค่ะค่ะ
12: ครับ
16: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
12: ค่
16: ะ
12: สวัสดี
16: ค่ะ
10: โอเคครับอ้าวเคลียร์ไปอีกหนึ่งท่านต่อเลยกดเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
17: จากคุณวิษณุถามครับจากจังหวัดขอนแก่นครับจากว่าหนองไผ่ที่ตำบลเพียอำเภอเมืองขอนแก่นครับมีคลิปไทวินเครือครับ
10: คุณหมอฟัง
12: ทีฮะขอ
17: มี
12: ชื่ออีกทีฮะ
10: ขอชื่อคำถามอีกทีครับคุณช่วยปิดวิทยุของคุณเปิดปิดเพลงอะไรของคุณก่อนได้ไหม
17: มีคลิปไทวินเครือครับ
12: อะมิทิพเทลินเป็นยาต้านซึมเศร้าตัวหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันน่ะเราเอามาใช้ในข้อบ่งชี้อื่นค่อนข้างเยอะเลยเช่นปวดหัวปวดหัวป้องกันปวดหัวไมเกรนเนี่ยนะหรือว่าใช้ในกลุ่มพวกเจ็บเส้นประสาทก็ได้นะพวกเจ็บเสียวแสบร้อนอะไรเงี้ยก็ใช้อะมิทิพเทลินได้นะครับก็ต้องตอบว่าเป็นยาต้านซึมเศร้าผลข้างเคียงสำคัญคือปากแห้งคอแห้งท้องผูกง่วงซึมสับสนอะไรเงี้ยเป็นยาได้เนี่ยนะถ้ากินนานๆครับ
10: โอเคเคลียร์เนาะ
12: ครับ
10: โอเคครับต่อครับท่านที่รออยู่กดเลยครับฮะคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
18: ค่ะที่ถามแอมเปอร์ติตินเมื่อกี้ค่ะเท้าไม่บวมแต่ว่าจะถามเรื่องยาไขมันนะคะคือทานสลาเตอร์อยู่40มิลลิกรัมแล้วทีนี้ทานมาหลายปีแล้วตอนนี้ LDL ลดเหลือ76แล้วก็อะไรจ้ะทั้งหลายอ่ะมันลดหมดเลยมันอยู่ในเกณฑ์หมดอ่ะตายีสลายอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าคุณหมอก็ไม่ได้บอกให้ลดยานะคะแต่ลดเองได้ไหม
12: คุณพี่มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
18: อ๋อก็อย่างนี้นะคะเบาหวานไขมันอะไรเงี้ย
12: เบาหวานไขมันเคยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไหม
18: ไม่เป็น
12: ไม่เป็นถ้าไม่เป็นเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอดูหน่อย LDL ล่าสุดเท่าไหร่นะฮะ
18: 76แล้ว HDL ได้ต้อง90
12: ผมแสดงออกกำลังกายดีมากก็ยาลดไขมันใช่ไหมฮะคือการดูว่าจะหยุดยาลดไขมันหรือลดขนาดลงได้ไหมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ดูค่า LDL เนาะแต่ว่า LDL เนี่ยมันจะพิจารณาเรื่องปัจจัยเสี่ยงอื่นร่วมด้วยนะครับเช ช่นมีโรคประจำตัวแบบเส้นเลือดอุดตันไหมเช่นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจหรือเป็นโรคไตเนี่ยในกลุ่มพวกนี้ถ้าเป็นนะเขาจะเอา LDL น้อยกว่า70น้อยกว่า70
18: ต้องน้อยกว่าอ๋อแต่ว่า76นี่ยังเยอะไปนะแต่ว่าเห็นค่า normal มันต้อง100อะไรอย่างนั้นนะ
12: 130
18: อะไรอย่างนั้นนะ
12: ครับแต่ว่ามันจะมีอย่างนี้ด้วยฮะคือถ้าคุณพี่ไม่ได้เป็นกลุ่มเส้นเลือดอุดตันที่มันจริงจังเนี่ยเขาก็จะเอาผ่อนมานิดนึงเช่นกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเอาผ่อนมาเอาน้อยกว่า100อย่างเงี้ยหรือถ้าคนปกติก็อาจจะเอาน้อยกว่า130โดยที่ไม่ได้แบบคนที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงร่วมเยอะนะก็เลยถามว่าคุณพี่มีไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณหมอเขาให้กินต่อเนี่ยเขายังคอนเซิร์นเกี่ยวกับโรคอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ที่ลองถามคุณหมอให้ที
18: สรุปแล้วก็คือว่าต้องน้อยกว่า7ถ้าน้อยกว่า70แต่เราก็ไม่ควรจะลดเองอ่ะเนาะก็เขาคือมันเยอะมันต้อง40มิลลิกรัมอ่ะค่ะ
12: ลองถามคุณหมอเขาดูก่อนดีกว่าครับแต่จริงๆ40มิลลิกรัมในโดสเนี้ยในแง่ของงานวิจัยอ่ะก็ไม่ได้เยอะนะจริง
18: ๆเหรอคะ
12: ไม่เยอะหรอก
18: เห็นเพื่อนเขากินแค่10มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอ๊ะมันจะมีผลข้างเคียงไหมถ้าเรากินไปนานๆเพราะว่ามันเยอะโดสก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปรึกษาคุณหมอเนาะ
12: ใช่ใช่ใช่ลองปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะ
18: แล้วอีกอย่างนึงเห็นเขาบอกว่า HDL เยอะแล้วมันจะช่วยเรื่องไขมันเนี่ยได้ต้องเกือบร้อยเนี่ย HDL ก็เลยว่าเอ๊ะมันจะลบล้างกันได้ไหมกับ LDL
12: มันไปดูค่า LDL เป็นค่าผลรวมไงคือเวลาคุณหมอเขาจะตัดสินนะเขาจะตัดสินเอา LDL มันเป็นตัวตัดสินแต่ว่าองค์ประกอบอื่นนะก็พูดประกอบไงเช่นถ้า HDL พี่ต่ำเขาก็จะแนะนำบอกเออพี่ก็ไปออกกำลังกายเยอะนะเนี่ย
18: แล้วก็คนที่จะเลื่อนแต่ยิ่งสบายไม่เกินเลยต่ำกว่าหมดค่ะขอบพระคุณนะคะ
10: โอเคครับเรียบร้อยเคลียร์กันไปเป็นสายสุดท้ายครับอ่ะเดี๋ยวใครอยากจะติดตามคุณหมอมาก่อนก็ต้องไปตามใน Facebook Live ต่อใช่ไหมครับ
12: ใช่ครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องเวทเทรนนิ่งในผู้สูงอายุนะครับอีกทีนึงนะครับพอตอนนี้ผมก็ลองเริ่มเวท
10: โ
12: อ
10: ้ดีดีครับดีครับอ่ะโอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
12: สวัสดีครับ
10: ภาควิทยุลงจบลงเท่านี้เดี๋ยวภาค Facebook Live ของคุณหมอไปติดตามชมแล้วก็ฟังกันต่อนะเราหมดเวลาคืนนี้แล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะข่าวมารอแล้วครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
20: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982อีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
21: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
22: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียม ทางลาดราวกับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครุฑอิฐได้ก่อกำเนิดทั่วจากผ้าไหมงามงานหัตถ์จักษานภาคแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้สารศิลปะ

0: ใช้เทคโนโลยีเป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในห้วงการประชุม OECD ว่าเป็นการหารือกับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเคยว่าความคดีสำคัญในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมตัวของไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลภายหลังฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ที่กระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และทาบทามผู้ที่เหมาะสมต่อการเป็นคณะประนอมฝ่ายไทย2คนไว้แล้วเพราะทราบว่ากัมพูชาจะดำเนินการเช่นนี้โดยต้องเลือกคณะประนอมที่ดีมีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนปลายเดือนนี้
3: นายศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและจะเสนอของงบประมาณ141ล้านบาทจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนนี้หรือช้าสุดต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 1,800 บาทส่วนจ้างงานคนพิการของภาครัฐจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกนิษฐาแก้วสายรายงาน
2: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่สุรินทร์30คนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างเข้ารับการบำบัดไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปพร้อมสั่งติดตามดูแลใกล้ชิด
4: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจในนักเรียนทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ผ่านมาได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงตำรวจและชุมชนเพื่อป้องกันเยาวชนจากยาเสพติดเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนชวนันท์มาลีรายงาน
2: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 kHz ส่วนวันจันทร์อังคารพุธนั้นพบกันที่ AM 819 kHz นะครับทั้งนี้ยังมีสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อุตสาหสวัสดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ขอให้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเข้านอนไปแล้วแต่รอฟังเพลงพอถึงเวลาของเพลงประทับใจก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการแล้วก็วงสุนทรภรณ์เหมือนที่ทุกคนเคยติดตามรับฟังกันครับช่วงนี้ต่อด้วย2เพลงจากวินัยจุลบุษปะนะครับกลิ่นเนื้อนางและธาตุชีวิตครับ

ูดถึงครูวินัยจุลบุษปะเนี่ยมีเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเยอะหลายเพลงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเปิดอัลบั้มที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตเนี่ยมีเพลงเริ่มต้นด้วยพรหมลิขิตบางคนชอบจนถึงขนาดว่าอยากฟังวินัยทั้งรายการนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่ามี MP3 แล้ว MP3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เปิดจากตัว Spotify หรืออาจจะเป็นไฟล์เสียงใน YouTube ในอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีอันเก่าอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะฟังบางทีฟังเพลงจากระบบเหล่านี้ฟังได้ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับการฟังเพลงจากทางวิทยุมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็ครูวินัยเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีเพลงเยอะๆเป็นพันๆเพลงนะฮะไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่แต่ผมเองอาจจะตามไม่ทันในหลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามานะครับคุณลุงประเสริฐนะครับและคุณป้านุจรีนะครับอยู่ที่บางแคบอกว่าฟังรายการเพลงประทับใจเป็นประจำเลยวันนี้แนะนำเพลงของคุณวรนุชอารีมานะครับฝนเอ่ยแล้วก็อีกเพลงนึงบอกว่าให้ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเลือกให้นะครับพูดถึงฝนเดือนมิถุนายนนะครับเป็นต้นไปเนี่ยฝนจะตกเยอะจริงๆเข้าหน้าฝนตั้งแต่ช่วงของเดือนกลางเดือนพฤษภาคมแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกมรสุมต่างๆเนี่ยพาดผ่านเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับไปฟังฝนเอ่ยจากวรนุชอารีและอีกเพลงเดี๋ยวเลือกให้ฟังครับ

ที่จบไปรำพันสวัสดิ์นะครับจากวรนุชอารีแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนเอ่ยเป็นหนึ่งเพลงที่คุณลุงคุณป้าจากบางแคนแนะนำกันเข้าสู่รายการดีใจมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไปรษณียบัตรบ้างเข้ามาบางทีมีแต่เพลงแล้วบอกว่าไอ้ผู้จัดหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งเลือกเพลงที่ผ่านมานี่มีอาการไม่ค่อยที่จะดีในร่างกายพอดีก็เลยอาจจะบางทีพูดไม่ไหวเนาะก็เลยนั่งมาเปิดเพลงอยู่แต่ว่าก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือผมมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารมันก็เลยทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองจนดีขึ้นมากตอนนี้นะครับดีขึ้นจนเกือบ 100% แล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เลยได้มานั่งเปิดเพลงจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีฟังเพลงเยอะๆแต่เขาบอกว่าพูดบ้างก็ได้นะพูดไม่ต้องเยอะก็ดีจะได้รู้ว่าผู้จัดรายการยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมร่วมสนุกในเดือนมิถุนายนก็ยังคงต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่หลายคนส่งเป็นโปสการ์ดเป็นไปรษณีย์บัตรเข้ามาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ให้เล่นเกมทางโทรศัพท์ก็ตราบใดที่มีไปรษณีย์บัตรขายตราบใดที่มีโปสการ์ดขายผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่งมานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาบอกชื่อศิลปินด้วยเพราะว่าบางเพลงหลายศิลปินเป็นคนร้องผมเลือกมาฝากแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจกันนะนะครับก็บอกชื่อของศิลปินมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงเนี้ยที่เป็นใครร้องนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสัปดาห์เดือนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับหลังจากเดือนที่แล้วผมถามไปแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมมีเป็นวันสำคัญอะไรนะครับก็เฉลยก็คือวันวิสาขบูชาและวันงดสูบบุหรี่โลกจะตอบมาวันเดียวหรือ2วันก็ได้มีคนตอบคำถามมาเดี๋ยวผมจะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับแต่ว่าเดือนมิถุนายนนี้ไม่มีคำถามอะไรเพียงแต่ว่าให้เขียนชื่อเพลงและศิลปินมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตนะฮะดินแดงนะฮะแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ไปฟังเพลงคู่บ้างนะครับชวลีช่วงวิทย์ร้องคู่กับเลิศประสมทรัพย์ครับ

ก่อนหน้าที่จะฟังเพลงผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าเลิศประสมทรัพย์แล้วก็ชาวลีช่วงวิทย์นะครับไม่ใช่นะครับศรีสุดารัชตะวันขออภัยเดี๋ยวบอกชื่อศิลปินผิดเดี๋ยวผู้ใหญ่ดุนะผู้ใหญ่ท่านดูเอาขออภัยนะครับนอกจากเพลงคู่แล้ว2เพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังแขกครวนด้วยนะครับแขกครวนเนี่ย เมื่อสัก 4-5 วันก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปเดินแถวอตก.กับทีมงานของสปท.นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เจ ร้านผลไม้ร้านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับขายผลไม้อยู่นะครับบอกว่าอยากฟังแขกครวนก็เปิดให้ฟังวันนี้แล้วนะครับจริงๆวันนั้นเนี่ยพอกลับมาผมก็เปิดแขกครวนเลยแต่ว่าเป็นแขกครวนเป็นเวอร์ชันของคุณป๊อปเจษดานะครับวันนี้มาฟังต้นฉบับของครูเลิศผสมสัตว์เนี่ยนะฮะก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยมีคนถามถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเพลงของเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีศิลปินเก่าๆมาเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีจะบอกให้นะครับแต่ว่า อย่างเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย2สัปดาห์วันที่22แล้วก็29เนี่ยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เราก็ไปสร้างสุขทางเสียงเพลงนะครับ PRD Musicระพี่นะฮะให้กับโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็เมื่อล่าสุดเลยเมื่อวันศุกร์ที่29นะครับศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละที่ห้องประชุมแสงสิงแก้วนะครับชั้น4โรงพยาบาลศรีธัญญาทำเอาคนที่เขาไปร่วมไปรับบริการของโรงพยาบาลทั้งสองที่นะไม่ว่าจะเป็นจุฬาภรณ์หรือว่าศรีธัญญาเนี่ยมีความสุขมากนะครับนอกจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ยังมีศิลปินอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่29เนี่ยพอดีมันตรงกับถนนดนตรีไลฟ์ของเราด้วยนะครับมีหญิงทิติการด้วยนะครับไปแล้วก็อีกหลายๆคนเลยมีดีเจจาก FM 98.5ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กไปด้วยนะครับก็ได้ฟังเพลงกันอย่างเรียกว่าไพเราะจุใจกันเลยทีเดียวครับ

สมมุติรักออกคุณหรือว่าที่ผมเรียกว่านิดก็เคยเป็นผู้อำนวยการเสียก็ยังคงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เวลาเราเชิญตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยก่อนหน้านี้เลือกเพลงผมให้ฟังสองเพลงจริงนะฮะเราจะกลับมาพบเลยนะครับช่วงเวลาสบายๆกับเพลงนะครับข่าวต้นชั่วโมง5 ทุ่มก็ประมาณสักจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยจะอยู่เลยเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานีจะปิดเอามาหนึ่งการเขียนเป็นโพสต์มาอยากฟังเพลงอะไรล่ะครับเองประทับใจเสียงแห่งประเทศเล็กที่แดง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีเจ้าบ่าวคนหนึ่งตำบลก็ไปรับเจ้าสาวที่เรือนของเจ้าสาวที่พ่อเป็นเศรษฐีด้วยตระกูลเสมอๆกันแต่วันที่ไปรับเจ้าสาวเนี่ยปรากฏว่าพอเปิดเข้าห้องเจ้าสาวดูฟังโบเจ้าสาวไม่อยู่ในห้องไปไหนอ่ะหายไปได้ไงมันจะเป็นงานแต่งงานได้ไงไม่มีเจ้าสาวมีแต่เจ้าบ่าวหนีตามผู้ชายไปแล้วเจ้าสาวหนีตามทาสคนรับใช้ในเรือนของตนไปแล้วขันหมากไม้เลยท่านผู้ฟังอ้าวทำไงอ่ะทีนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในในช่วงของนิทานปรนนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งได้การฟังนิทานชาดกนิพพานธรรมบทนั้นฟังแล้วมันจะได้หลายมิติท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือฟังเรื่องราวแล้วบางทีมันจะมีธรรมะสอดแทรกอยู่มันจะมีสิ่งที่อาจจะสะท้อนมาในชีวิตของเราได้มันจะมีอุปมาอุปไมยที่แฝงความหมายลึกซึ้งเอาไว้เราฟังครั้งเดียวเหมือนได้ฟังหลายครั้งเพราะว่าในมิติต่างๆที่นำเสนอนั้นมีประโยชน์แน่นอนท่านผู้ฟังตรงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์เรื่องของสาวกที่เป็นแบบต่างๆปกติแล้วนิทานชาดกจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเนาะว่าชาติก่อนพบก่อนเป็นยังไงในชาติก่อนพบก่อนนั้นท่านก็มีคนที่ต้องไปเจอมีเพื่อนที่ได้พูดคุยกันเพื่อนเหล่านั้นคนเหล่านั้นบางทีก็ได้มาเป็นสาวกนี่ไงสาวกในทางคำสอนก็นำเรื่องราวของสาวกเหล่านั้นจัดเป็นเซตๆที่ท่านฟังจะเข้าใจได้ง่ายมาเล่าให้ฟังเป็นซีรีส์ที่จบในตอนท่านฟังสามารถที่จะฟังตอนนี้ก่อนแล้วก็ไปฟังตอนนั้นทีหลังหรือฟังไล่เป็นลำดับมาได้หมดเพราะว่ามันจบในตอนไงหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของสาวใจแตกสาวใจแตกหมายถึงคนที่ออกนอกลู่นอกทางผู้หญิงนะโดยเฉพาะยิ่งหญิงสาวแต่ในความใจแตกของเธอนี่ดันกลับได้บรรลุธรรมคือไม่ใช่ว่าใจแตกแล้วบรรลุธรรมนะท่านผู้ฟังเพราะว่าคนที่ไม่ใจแตกแล้วบรรลุธรรมก็มีคือหมายความว่านั่นเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมเพราะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องสอนให้อยู่ในทางมรรคแปดไม่ผิดศีลโดยเฉพาะยิ่งศีลข้อ3เออแต่ว่านี่คือผิดศีลข้อ3อ่ะแล้วยังไงอ่ะเออทำไมยังได้บรรลุธรรมนี่จะเป็นเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้4คนด้วยกันท่านผู้ฟังในเรื่องแรกวันนี้ดราม่าสุดๆคือเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่าปัตตาจาราที่เป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศในบรรดาของภิกษุณีที่ทรงพระวินัยทั้งหลายแต่ก่อนที่เธอจะมาเป็นผู้ที่ทรงวินัยหมายถึงว่าเข้มงวดในเรื่องศีลเรื่องวินัยอย่างมากเลยเนี่ยก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ท่านฟังอ่ะโทษดราม่าสุดๆผิดศีลมาเต็มที่เลยชีวิตนี่ผ่านเรื่องราวร้ายๆมาตลอดยังไงตอนที่เธอเป็นสาวดูฝังคือเป็นสาวแรกรุ่นเลยเพิ่งเป็นนางสาวเหลืออายุประมาณ16ปีสาวแรกรุ่นเนี่ยมันจะมีความที่ท่านเรียกว่ามัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวก็มามัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวนี่ก็หมายถึงว่าคือชุ่มอยู่แต่ว่าเรื่องของกามอ่ะ
ฉันสวยฉันดีตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีรูปร่างสวยงามพอมัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวเธอก็ฝักใฝ่ในบุรุษสมหวังฝักใฝ่ในบุรุษโลเลในบุรุษคำนี้หมายความว่าจิตมันน้อมไปในการที่จะมองผู้ชายผู้ชายคนนี้เป็นยังไงผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงเธอนี่แบบมองจ้องจินตนาการจินตนาการถึงตัวเองจินตนาการถึงเขาอันนี้คือตรงนี้เลยว่ามัวเมาแล้วเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวมีความโลเลมีความฝักใฝ่ในบุรุษโลเลนี่หมายความว่าผู้ชายคนนี้ก็ได้ผู้ชายคนนั้นก็ได้ผู้ชายคนโน้นโอ้ก็ดีอย่างนี้ผู้ชายคนนี้ก็ดีอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าฝักใฝ่โลเลคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้ด้วยความแบบมัวเมาและความฝักใฝ่ในเรื่องการอารมณ์อย่างนี้ทำให้เธอไปมีอะไรๆตกล่องปล่องชิ้นกับธาตุในเรือนของตัวเองบุฟังคือชอบผู้ชายที่เป็นธาตุในเรือนของตัวเองดังนั้นที่มารดาบิดาเนี่ยรักษาเต็มที่เลยนะคือรู้ว่าลูกตัวเองเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเลยจะรีบจัดงานแต่งงานให้เลยเพื่อให้แบบมีคู่ครองอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไปอีกแบบนึงซึ่งกว่าจะหาคู่ครองได้ท่านผู้ฟังในช่วงนี้ก็เสร็จแล้วเธอก็ไปตกลงปลงชินกับทาสในเรื่องของตนหาคนที่มาเป็นคู่ครองที่เป็นเศรษฐีด้วยกันลืมบอกไปว่าเธอเป็นลูกของเศรษฐีนะพ่อก็รวยด้วยแล้วก็สร้างปราสาทที่อยู่สูงปราสาท7ชั้นให้เธออยู่บนชั้น7รักษาอย่างดีแม้กระนั้นอย่างที่ว่ายังสมคบรักใคร่มีอะไรๆกับคนใช้ในเรือนของตนเรียบร้อยแล้วเขากำหนดวันมาท่านผู้ฟังกำหนดวันอะไรกำหนดวันแต่งงานกำหนดวันแต่งงานไว้กับชายที่มีตระกูลเสมอกันคือครอบครัวเศรษฐีอีกครอบครัวหนึ่งมีลูกชายก็เลยจะให้นางสาวปัตจาราเนี่ยไปแต่งงานด้วยกำหนดวันเรียบร้อยแล้วพอกำหนดวันเรียบร้อยเวลามันก็งวดเข้ามางวดเข้ามาใช่ไหมเธอก็แอบคุยกับคนรับใช้ที่มีอะไรอะไรด้วยกันแล้วนั่นแหละว่าเนี่ยทำยังไงอ่ะแต่งงานแล้วจะไปอยู่ในเรือนของสามีอุ้ยเราจะไม่ได้เจอกันอีกนะเนี่ยนะแล้วทำยังไงอ่ะเราก็พาหนีไปกันแล้วก็แล้วกันปรึกษากันบ่ฟังแล้วจะหนีไปยังไงเราจะไปในช่องทางไหนคุยกันเนี่ยจนกระทั่งว่าต้องตัดสินใจแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่จะส่งตัวแล้วจึงปรึกษากันว่าถ้าไม่ไปวันนี้นะไม่ได้แล้วนะวันนี้ต้องไปแล้วนะพรุ่งนี้นี่ไม่ได้แล้วไปอยู่ในเรือนสามีไม่รู้จะมีช่องทางอะไรยังไงหรือเปล่าจึงพากันไปเลยบุฟังคืนนั้นนัดหมายกันอยู่ตรงนั้นเวลานั้นจะทำสัญญาณอย่างนี้เธอก็ออกมาจากช่องนี้แล้วก็ไปทางนี้ประตูเมืองจะเปิดเวลานี้เรารีบออกไปตรงนั้นเราจะไปได้อย่างนี้แล้วก็ไปอยู่กันที่นั่นเตรียมการเรียบร้อยท่านผู้ฟังด้วยความแบบมัวเมาอะนะด้วยความแบบก็ฝักใฝ่อะนะโลเลมันก็เลยเป็นอย่างนี้หนีไปเลยงานแต่งงานเป็นไงอะโอ้ยไม่มีเจ้าสาวแล้วจะเป็นยังไงอะล่มมันดีท่านผู้ฟังงานแต่งงานไม่เป็นงานแต่งงานเขาเปิดท้องเขาไปดูเอ้าหายไปแล้วเอาแล้วผู้ชายมารับตัวทำไงเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้จบเลยพ่อนี่ขายหน้าอย่างมากทั้งขายหน้าทั้งเสียใจคือเหมือนว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นงานแต่งงานนะวังก็จะไหมแบบไม่ต้องมีคนอื่นมามากๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็หายไปเลยความเสียใจเนี่ยมันก็อยู่ในวงที่รู้กันเฉพาะภายในใช่ไหมถ้าข่าวมันไม่แพร่ออกไปก็ไม่ขายหน้าละแต่วันนี้คนอื่นเข้ามาด้วยไงคนอื่นที่เป็นแขกคนที่เราเชิญมาให้เป
เป็นสามีด้วยเงี้ยลูกเขยเงี้ยจะมาเงี้ยโอ้โหเสียหน้ามากๆเลยทั้งเสียหน้าทั้งเสียใจไม่รู้จะพูดยังไงฝ่ายนางสาวปัตตสราไปยังไงบ้างเธอเป็นลูกเศรษฐีเนาะแล้วก็ไม่เคยทำอะไรมาตั้งแต่เกิดละสบายทุกอย่างใครทำอะไรให้กินถึงเวลาเขาก็เอาอาหารมาให้ถึงเวลาเขาก็ตักน้ำมาให้ไม่ต้องทำอะไรแต่พอหนีไปอยู่คนใช้ไปอยู่กันที่ไหนอ่ะที่นี่ที่นี่แหละที่เตรียมการเอาไว้ก็ในป่าแห่งหนึ่งมีที่ทำกินได้ปลูกเรือนได้แต่ฉันจะปลูกเรือนไว้แต่ทำที่ทำกินอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะอยู่กันไปได้นะอยู่ได้ทุกฟังมาถึงแล้ว

วรรณพราหมณ์ที่เป็นคนสูงสักยังมารักกับวรรณะที่ต่ำต้อยกว่าอันนี้ก็อาจจะมองอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดราม่าแน่ว่าที่เวลาเธอทำไม่เคยทำอะไรแล้วก็ต้องมาทำอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องแบบมีการลำบากลำบนมีการปรับตัวกันแน่นอนทีนี้ปรับตัวได้หรือไม่ได้มันก็ต้องได้แหละเพราะอะไรเพราะตั้งท้องแล้วเธอตั้งท้องขึ้นฟังตั้งท้องแล้วยังไงก็ต้องไปคลอดแล้วจะคลอดทำยังไงปกติท่านผู้ฟังในสมัยนั้นเวลาจะคลอดนี่ก็จะต้องไปคลอดที่เรือนของแม่ตัวเองมีธรรมเนียมอย่างนั้นเพราะว่าจะได้ช่วยกันดูแลเด็กที่เกิดมาอย่างสุขภาพของแม่ที่จะอ่อนแรงจากการคลอดซึ่งเทคโนโลยีในการทำคลอดสมัยนั้นท่านผู้ฟังมันไม่ได้หรูสบายเหมือนสมัยนี้สมัยนี้พอคลอดมาปุ๊บแม่นี่ก็เหมือนกับว่าแทบจะออกจากโรงพยาบาลได้เลยกลับบ้านได้เลยไงนะสมัยก่อนนึงมันต้องพยาบาลกันเยอะและดูแลกันใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็มักจะกลับไปที่เรือนของครอบครัวตนเองจะไม่ได้ทำคลอดที่เรือนของสามีไม่ต้องพูดถึงโรงพยาบาลในวังสมัยก่อนไม่มีก็จะมีหมอตำยาไปทำคลอดที่เรือนนั่นเองจุดนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งที่ว่าทำไมพระนางสิริมหามายาที่เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้านี่นะท่านถึงมาคลอดพระพุทธเจ้าในป่าได้เพราะว่าตอนนั้นกำลังจะกลับไปที่เมืองของตัวเองไงจากกรุงกบิลพัทจะไปที่กรุงทวารดาในระหว่างทางนั้นก็คลอดโพธิสัตว์ออกมาเหมือนกับนี่เลยนางสาวปตจราไม่คิดว่าจะกลับไปที่เรือนของตนสามีก็โอ้ยไม่อยากให้กลับเพราะอะไรก็กลัวความผิดไงกลัวความผิดที่ว่าอ้าวหนีไปสองคนโอ้ยทาสในเรือนของฉันหายไปคนหนึ่งลูกสาวของฉันหายไปคนหนึ่งเดาได้เลยว่าลูกสาวหายไปไหนเราได้กลิ่นกันมาตั้งนานแล้วถ้ากลับไปคราวนี้โอ้ยกูโดนแน่กูคิดว่าอย่างนี้เลยไม่อยากกลับไปแต่ว่าเธอก็จะทำยังไงเพราะว่าลูกมันจะคลอดแล้วแต่ก็แม่มือใหม่ด้วยเนาะแบบไม่เคยคลอดลูกมาก่อนไม่รู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวจะให้สามีไปส่งสามีก็ออดอะไรแต่เออพรุ่งนี้เดี๋ยวเก็บไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพาไปพอดีดาดาดิงดิงดองดองไปอย่างงี้ทุกฟังเธอใกล้เต็มที่แล้วไงเธอรู้ในท้องเป็นยังไงไม่รอแล้ววันนี้ระหว่างที่สามีไปเก็บของในป่าเธอไปเองเลยทุกฟังเดินทางกลับเลยเดินทางไปสามีกลับมาปุ๊บเอ้าเฮ้ยภรรยาเราไปไหนโอ้สงสัยกลับไปที่เมืองแล้วอ่ะไปเราจะรีบไปตามเดี๋ยวนี้ก็ไปแล้วเราจะรีบไปตามระหว่างไปตามท่านผู้ฟังกลางทางนั่นเลยกลางทางนั่นเกิดลมปั่นป่วนขึ้นในท้องเรียกว่าลมกัมมชวาตคือพลังที่มันจะให้ลูกคลอดออกมาได้นะดันกลับมาปรากฏว่าดันไปลูกคลอดมาโป๊ะเลยนั่งคลอดอยู่กลางป่าเลยทุกฝั่งระหว่างทางเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีสองคนนี้เขาก็มาอยู่ในราป่าแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีนั่นแหละระหว่างทางคลอดลูกคนแรกทุกฝั่งก็เป็นตามมีตามได้อะนะจุดนั้นเราสายรกทำยังไงก็หาวิธีจัดการเอาแล้วเลือดแล้วน้ำอะไรทำไงก็หาวิธีจัดการเอาหาน้ำแถวนั้นหามีดแถวนั้นมีดนายพรานเขาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมกระบวนการวิธีอะไรเขาก็ทำไปแล้วเธอก็ผ่านมาได้พอคลอดลูกออกมาแล้วทำไงไปกลับบ้านแล้วกันมันกลับบ้านเราก็ไม่ได้ไปหาพ่อแม่ของภรรยานะกลับบ้านเลยคราวนี้ก็อยู่ดำรงชีวิตกันไปทำฟังในช่วงที่เธอให้นมบุตรในช่วงที่กำลังประคบประงมเด็กน้อยให้คลานให้ยืนให้เดินก็ใช้เวลาสักปีสองปีนะเด็กมันจะเดินได้นะพอเด็กเริ่มเดินได้ทำฟังคราวนี้ตั้งครรภ์อีกลูกคนที่สอง

พอมีลูกคนที่สองเธอก็ขอร้องสามีอีกว่าเออเนี่ยต้องไปคลอดลูกที่บ้านแม่นะเพราะว่าจะได้มีคนช่วยดูแลก็เหมือนเดิมตรงฝั่งสามีก็ดีดีดาดาดิงดิงดองดองเออเดี๋ยวไปอาทิตย์หน้าเออเดี๋ยวรอลูกอ่ะไอ้ทำอันนี้ก่อนเออเดี๋ยวนั่นนี่โน่นก็ไม่ได้ไปสิจนสุดท้ายเธอรู้ว่าใกล้คลอดเต็มที่แล้วเลยไปเองคราวนี้ไปเองคราวนี้เอาลูกไปด้วยอุ้มลูกคนแรกขึ้นที่เซเอลเพราะว่าถ้าจูงมือลูกเดินเนี่ยบางทีมันจะใช้เวลามากแต่ต้องการเดินเร็วเดินเร็วๆท้องด้วยนะแล้วอุ้มลูกด้วยนะท่านฟังลองคิดดูก็หนักอยู่พอสมควรละสามีพอรู้ว่าภรรยาไปแล้วเนื่องจะกลับมาบ้านก็ตามไปอีกคราวนี้คราวนี้ตามทันตามทันแล้วชวนให้จะกลับเธอไม่ยอมกลับอะคราวนี้ฉันจะไปแล้วฉันไม่อยู่กับเธอแล้วโอ้ยแล้วทำไงอะเกิดฝนตกจำฟังฝนตกพร้อมกันกับลมที่อยู่ในท้องเนี่ยมันตีขึ้นแล้วหมายว่าจะคลอดลูกแล้วฝนตกเนี่ยนะหมายความว่าตกแบบมันไม่ใช่ฤดูของเขาอะมันก็ตกหนักมาเลยแล้วระหว่างนั้นท้องเธอก็ปวดขึ้นมาด้วยสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะที่สามีก็จะชวนให้กลับบ้านด้วยสามอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันต้องฟังคิดดูหนึ่งสามีก็ชวนให้กลับไม่จะไม่กลับฝนก็กำลังตั้งเขาตกหนักเริ่มลงเม็ดแล้วท้องก็ปวดอีกโอ้โหมีเวทนาทุกด้านเลยมีผัสสะมากระทบทุกด้านเลยทำยังไงงูก็ต้องให้สามีช่วยละต้องหาที่บังฝนซะก่อนสามีก็มองไปมองมาทุกฝั่งเห็นพุ่มไม้แห่งหนึ่งที่มีจอมปลวกอยู่ด้วยก็เลยคิดว่าจะไปตัดไม้ตรงนั้นมาทำเป็นที่มุงบังให้ภรรยาจะได้คลอดลูกได้ช่วยดูแลกันไประหว่างที่เปียกฝนกันอยู่นะสองคนนะฝนตกหนักสู้ๆเลยนะสามีไปเลยถือมีดเข้าไปดูจอมปลวกเริ่มตัดไม้ปรากฏตรงนั้นทุกฝั่งมันมีงูพิษอยู่ในจอมปลวกพอเขาเหยียบตรงนั้นน้ำไหลเข้าไปตรงนี้นั่นนี่งูมันอารมณ์เสียนี่สัตว์ที่มีพิษนะท่านผู้ฟังหรือสัตว์ที่มีเขี้ยวมีเล็บนี่มีอาวุธหรือว่ากันเถอะสัตว์ประเภทไหนมันมีอาวุธหรือเครื่องมืออะไรมันก็จะใช้สิ่งนั้นแหละมาในการทำอะไรของมันก็ตามงูมีเขี้ยวมีพิษมันก็ใช้เขี้ยวใช้พิษของมันนั่นแหละมาเป็นเครื่องที่จะไม่รู้ล่ะจะระงับอะไรที่มันรู้สึกไม่พอใจกัดเข้าเลยกัดเข้าที่ขาของสามีเลยกัดมับปึ้งพิษนี่ฉีดเข้าปื๊ดเต็มๆสามีนี่เจ็บขาด้วยล้มลงโอ้ยพิษเข้าสู่ร่างกายดูฟังไม่มีใครช่วยแล้วภรรยาก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยเพราะว่าฝนมันตกเลยสามีร้องเท่าไหร่ภรรยาก็ไม่ได้ยินพิษนี่แล่นเข้าตามกระแสเลือดไปสู่หัวใจพอพิษเข้าถึงหัวใจปุ๊บมันปั๊มบีบไปทั่วร่างกายเลยเลือดนี่แข็งตัวขึ้นดำฟังเลือดมันเดือดขึ้นเลยนะเพราะว่าถ้าโดนพิษงูนี่ระบบประสาทต่างๆชัดดาวหมดตัวนี้เริ่มแบบไหม้จากข้างในเรียกว่างี้ดีกว่าสีของร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงไปเลยกลายเป็นสีเขียวแบบไฟไหม้สีเปลวไฟสีเขียวทุกวันเคยเห็นปะไหม้อยู่งั้นแต่ข้างในนี่ร้อนขึ้นล้มลงตึงตายภรรยานี่ไม่รู้นะเมื่อไหร่สามีจะมาเมื่อไหร่สามีจะมาฝนก็ตกในระหว่างนั้นลูกก็ดันออกมาจากครรภ์อีกลูกคนที่หนึ่งก็ร้องไห้อยู่ตลอดเลยเพราะว่าฝนตกไม่รู้จะทำไงเด็กน้อยเธอก็เลยยืนแบบสี่ขานะลูกคนที่สองคลอดออกมาแล้วเนี่ยเอาทั้งสองคนบังอยู่ใต้ตัวเองหรือเอาตัวเองเนี่ยแบบยืนสี่ขาทุกคนเอาเข่าแล้วก็เอามือค้ำเอาไว้ในข้างล่างก็มีที่นิดหน่อยพอให้ลูกสองคนอยู่ได้ไม่ให้โดนลมโดนฝน
ตัวเองก็โดนลมโดนฝนแทนรู้ฟังโอ้หนาวสารมากแล้วด้วยการที่ทั้งโดนลมโดนฝนหนาวด้วยใช่ไหมเพิ่งคลอดลูกด้วยนะโอ้ระบบร่างกายนี่มันปั่นป่วนนะผู้ฟังทำให้ร่างกายของเธอเนี่ยเขียวขึ้นเลยนะคือซีดแบบเขียวๆเหลืองๆอ่ะเหมือนคนไม่มีเลือดในตัวนะเพราะร่างกายมันอ่อนแรงมากเนี่ยแต่ยังไม่ตายนะคือจะว่าแล้วก็เกือบตายบ้างกันเถอะพอฝนสงบท้องฟ้าแจ่มใสพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสามแม่ลูกท่านผู้ฟังลูกสองคนแล้วก็แม่เหมือนตอนนี้ก็เอ๊ะพ่อไปไหนเราจะไปตามหาพ่อกันดูเห็นว่าเดินไปตรงนั้นแล้วก็พาลูกไปแล้วตัดสายรกสายอะไรยังไงก็หาอะไรแถวนั้นน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงนะพระเจ้าก็ไม่แน่ใจเอาอย่างไรก็ตามผ่านมาแล้วแล้วเธอก็ไปหาสามีเดินไปทางนี้เดินไปตรงจอมปลวกนั้นเดินไปนิดหน่อยเอ้าเห็นร่างสามีนอนแอ่งแม่งอยู่แข็งเก๊กเด็กเลยทุกฝั่งแข็งโป๊กอ๋อสามีตายแล้วสามีตายแล้วตายที่แบบทางที่ไม่มีใครไปอ่ะก็ด้วยทางเปลี่ยวตายแล้วทำไงอ่ะจะกลับบ้านก็ไม่มีใครแล้วกลับบ้านพ่อแม่ดีกว่าก็เลยจะเดินทางกลับไปทางเมืองสาวัตถีจำฝังเดินด้วยเท้านี่แหละไม่มีเกวียนไม่มีขี่ม้าใดๆพาลูกสองคนไปด้วยระหว่างทางปรากฏว่าต้องข้ามแม่น้ำอจิราวดีซึ่งสมัยนั้นมันก็ไม่ได้สูงมากประมาณหัวเข่าพอเดินข้ามได้ดูลูกสองคนระหว่างคนแรกที่เพิ่งคลอดมาเลยนะก็อุ้มไว้คนที่สองที่พอเดินได้ก็จูงมือเดินเอาพอเดินไปถึงแม่น้ำทำไงนี้ไปสองคนไปไม่ไหวเธออุ้มสองคนไม่ไหวพยายามอุ้มไม่ไหวจะไปทีเดียวไม่ได้เลยต้องแบ่งไปคราวนี้แม่น้ำจิรพดีก็กว้างประมาณสักตรงจุดที่ข้าพเจ้าเห็นนะเคยไปดูอยู่ก็ประมาณ100-200 เมตรประมาณนี้100-200 เมตรก็กว้างอยู่พอสมควรนะแล้วก็เป็นแม่น้ำที่ไม่ลึกมากแล้วพอเดินข้ามได้จังหวะนั้นปรากฏว่าเธอก็เลยเอาลูกคนที่สองอุ้มไปก่อนแล้วเดินข้ามไปเสร็จแล้วก็ไปวางอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งตรงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินกลับมาแล้วได้บอกลูกคนแรกที่พอรู้เรื่องแล้วเนี่ยนะบอกว่าให้รอแม่อยู่นี้นะเดี๋ยวแม่ไปส่งน้องก่อนเสร็จแล้วจะมารับลูกนะลูกก็โอเคนะแบบบอกได้เข้าใจดีแล้วก็ยืนรอแม่อยู่ในจุดนั้นแม่ก็ไปเสร็จแล้วระหว่างทางกลับมาท่านผู้ฟังเธออยู่กลางแม่น้ำพอดีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งมันบินมาแล้วเงี้ยวขึ้นแล้วเหยี่ยวนี่มันตาดีนะท่านผู้ฟังมันมองเห็นเด็กอะเด็กที่อยู่ใต้โคนไม้นั่นนะก็เป็นแบบเด็กแดงๆแล้วเป็นเหมือนชิ้นเนื้อห่อผ้าอยู่ก็ตามเนี่ยมันเห็นดิมันตาดีมันบินโฉบมานี่แม่ก็อ้าวลูกเหยี่ยวมาได้ไงเนี่ยเลยพยายามที่จะโบกมือไล่เหยี่ยวอยู่ไกลกันเหยี่ยวมันไม่แคร์เลยโบกมือไล่นี่เพื่อที่จะให้เหยี่ยวมันหนีไปแต่เหยี่ยวมันด้วยความเร็วในหวังมันโฉบบินมาปุ๊บนี่โฉบเอาเด็กไปเลยเด็กเกิดมาใหม่ๆเนี่ย2-3 โลอ่ะทุกวังมันโฉบไปได้เลยโฉบไปด้วยกรงเล็บของมันเด็กก็ร้องจ้าขึ้นดิร้องจ้าขึ้นแม่ก็โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลูกเรียกลูกคนที่สองนะแต่ลูกคนแรกได้ยินได้ว่าคิดว่าเรียกตัวเองทุกวังแม่โบกมือแล้วก็เรียกลูกเนี่ยก็เลยโดดลงน้ำไปด้วยทุกวังเพื่อที่จะไปหาแม่แต่แม่อยู่กลางแม่น้ำนะลูกคนแรกก็เลยจะไปหาแม่แต่พอก้าวลงแม่น้ำไปด้วยความที่ว่าเป็นเด็กน้อยนะทุกวังน้ำลึกเพียงแค่เข่าก็ตามเถอะมันก็เลยท่วมไปไม่ได้เด็กน้อยพอลงแม่น้ำไปเสร็จปุ๊บก็ถูกน้ำพัดไปแม่มองมาอีกทีเอ้าลูกคนแรกถูกน้ำพัดไปแล้วจะไปช่วยลูกคนแรก
ก็ไม่ทันเพราะน้ำมันพัดไปจะช่วยลูกคนที่สองก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปตัวเองยืนอยู่ตรงกลางทำอะไรไม่ได้เลยทุกฝั่งทำอะไรไม่ได้เลยเธอยืนคอตกอ้าปากค้างมีจิตใจห่อเหี่ยวแบบอยู่กลางน้ำนั่นแหละลูกคนแรกไปแล้วตามน้ำไปจมน้ำแล้วก็หายไปเลยลูกคนที่สองก็ไปแล้วถูกเหยี่ยวโฉบไปสามีก็ตายในทางเปลี่ยวเหลือตัวคนเดียวคิดอะไรไม่ออกอยู่กลางน้ำร้องไห้นะร้องไห้จนว่าไม่มีน้ำตาเอางั้นเถอะจนน้ำตามาออกใหม่ก็ร้องไห้ใหม่พอได้สติสักนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเราไปหาพ่อแม่ครับกันก็ท่านคงไม่ฆ่าไม่แกงหรอกแล้วก็ยังเป็นลูกกันอยู่นะคิดว่าอย่างนี้แล้วก็เลยออกจากแม่น้ำพอขึ้นมาประมาณหนึ่งได้เจอคนเดินทางตำหวังที่ดูตาตาแล้วเขาก็เป็นชาวสาวัตถีนี่แหละก็เลยถามคนเดินทางว่าท่านมาจากเมืองไหนก็บอกมาจากเมืองสาวัตถีเออแล้วรู้จักพ่อของฉันไหมยังอยู่กันดีไหมเพราะว่าก็จากมาหลายปีอยู่นะก็ต้องถามข่าวกันนิดหนึ่งนะที่อยู่ตรงถนนนั้นหัวมุมตรงนี้นะตระกูลนั้นเป็นยังไงถามดูโอ้รู้จักดีคนเดินทางก็บอกผมบ้านก็อยู่ไม่ไกลตรงนั้นแหละเพิ่งเดินทางออกมาเช้านี่เองแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเรือนนั้นแบบโอ้ยเกิดเรื่องแล้วก็อย่าพูดเลยเป็นเรื่องไม่ดีโอ้ยยิ่งอยากรู้เลยก็นี่คือพ่อแม่ตัวเองเรื่องของพ่อแม่ตัวเองใช่ไหมโอ้ยบอกเธอเพราะว่าฉันไม่รู้จักใครคนอื่นหรอกรู้จักคนนี้ครอบครัวนี้เท่านั้นขาดกันอยู่คุณเดินทางเลยบอกให้ว่าโอ้ยผมฝนตกเมื่อคืนนี่สิตกถล่มทลายเลยจนกระทั่งว่าหลังคาบ้านของเศรษฐีอ่ะพังตึ้มลงมาแล้วคนข้างในนี่ตายหมดทั้งพ่อทั้งแม่พี่ชายคนหนึ่งแล้วก็คาดการว่าสะใภ้อาจจะตายด้วยตายหมดเลยทับเรียบร้อยเขาเพิ่งเผาเมื่อเช้านี้เองอินเดียสมัยก่อนฟังเวลาคนตายโหงเนี่ยก็จะชาปนกิจเลยจะไม่ได้มาเก็บไว้5วัน7วัน3วันเหมือนประเทศไทยไม่มีตายเช้าเผาเย็นตายเย็นเผาเช้าอย่างนั้นเลยคนนี้ตายเมื่อคืนใช่ไหมเผาตอนเช้าเลย3คนเลยทั้งพ่อแม่พี่ชายหรืออาจจะสะใภ้ด้วยเผาอยู่แล้วเชิญตะกอนยังไม่อยู่เลยคนนี้แล้วก็เลยรีบเดินทางมานี่แหละเพราะต้องไปธุระก็เลยบอกลากันก่อนนะนางสาวปัจจาราตบฟังเธอแบบอึ้งเลยคราวนี้ยิ่งแบบไม่รู้จะทำไงจริงๆเลยไม่รู้ก็จะกลับไปไหนแล้วเนี่ยสามีก็เพิ่งตายใช่ไหมในทางเปลี่ยวกลับบ้านเดิมสามีไม่ได้ลูกสองคนคนหนึ่งถูกเหี่ยวโฉบไปอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดพาไปพ่อแม่พี่ชายก็ตายแล้วเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันยังไม่ดับเลยคือพอคิดถึงภาพนี้ท่านผู้ฟังโอ้โหแบบมันเศร้ามากนะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับสักคนหนึ่งได้เลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ฟังเป็นดราม่ามากๆสมัยปัจจุบันก็อาจจะมีคนที่เคราะห์ร้ายเคราะห์ซ้ำกรรมซัดทุกข์แล้วทุกข์อีกเหมือนคนพิการซ้ำซ้อนอ่ะขาขาดแล้วยังตาบอดอีกตาบอดแล้วยังพิการอย่างอื่นอีกหูไม่ดีโอ้พิการซ้ำซ้อนอันนี้คือแบบมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคนที่รักตายหมดทรัพย์สินสมบัติมีไหมไม่มีเลยไม่ต้องคิดไม่รู้อยู่ไหนแล้วญาติล่ะจบแล้วญาติไม่มีแค่นี้เท่าที่มีที่เหลือไม่มีแล้วสุขภาพโอ้
อ่อนแรงสุดๆเพิ่งคลอดลูกมาจะเอาอะไรสุขภาพก็ไม่ดีญาติมิตรก็สูญเสียทรัพย์สมบัติก็ไม่เห็นเลยสติสัมปชัญญะนี่หลุดไปหมดตะวันสติสัมปชัญญะนี่ไม่มีเลยแบบเพ้อไปเลยคือเจอเรื่องนี้ช็อกซินีมาแบบนี้แบบกลายเป็นหญิงประสาทไปเลยเธอก็เดินไปแบบประสาทแบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะเดินไปผ้าที่เธอนุ่งมาก็หลุดไปแล้วก็บ่นเพ้อถึงอะไรบ่นเพ้อถึงลูกถึงสามีถึงพ่อแม่พี่ชายบ่นเพ้อไปคนเห็นแล้วก็เลยบอกนี่หญิงบ้าแล้วเธอก็เดินไปตามทางไปสู่เมืองสาวัตถีแหละเข้าไปเมืองสาวัตถีหญิงบ้าแล้วเป็นไงเขาก็เล่นกันเลยเอาฝุ่นซัดใส่บ้างเอาอะไรปล่อยลงบนร่างกายบ้างหรือว่าเธอแบบเดินเปลือยกายไปดิขว้างด้วยก้อนหินต่างๆด้วยในขณะนั้นท่านหวังพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถีกายคือปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านหวังได้แผ่ไปกระจายไปได้เห็นนางสาวปัจจาราที่คนหนึ่งก็บอกว่าเป็นหญิงบ้านี่แหละโอ้เธอผู้นี้จะบรรลุธรรมได้ขายของพระพุทธเจ้าแผ่ไปจึงบันดาลหมายถึงว่าให้กระแสจิตของท่านนี่ส่งไปถึงปัจจาราให้เธอเดินมาทางวัดเชตวันพอเข้าไปถึงวัดเชตวันคนก็ไม่ให้เข้าแล้วเพราะว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าบอกให้เข้าไปเถอะก็เลยมีชายผู้หนึ่งเขาโยนผ้าให้เธอพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อเธอไปเลยเรียกว่าน้องหญิงจงกลับได้สติเถิดเรียกเธอเสร็จแล้วเธอก็เลยอึกขึ้นตะมวังเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดังสะท้อนก้องเข้าไปในจิตของนางปัจจาราเกิดได้สติขึ้นมีฮิริโอตปะว่าเอ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้านี่นะก็เลยนั่งยองๆลงแล้วก็เอาผ้าที่เขาโยนให้มานี่มาคลุมตัวไว้พอกลับได้สติขึ้นนิดหนึ่งตรงนี้รู้ว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปหาแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดบอกว่าโอ้ยเสียใจมากเลยสามีก็ตายในทางเปลี่ยวลูกคนหนึ่งก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปลูกคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดพาไปพ่อแม่พี่ชายก็ถูกเรือนทับตายเผาอยู่เนี่ยทำยังไงเสียใจมากคือเคสนี้คือถูกลูกสอนคือความโศกที่เมาแล้วพระพุทธเจ้าจึงเทศน์ให้ฟังเทศนัยยะของอนัตมัตตคะปริยายคืออุปมาเปรียบเทียบถึงน้ำตาสมบัติน้ำตาความเศร้าโศกที่เราหลั่งไหลออกจากการที่เรามีความทุกข์ในชาตินี้เนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับความทุกข์ทั้งหมดที่เราเคยเจอมาแล้วน้ำตาไหลมาในช่วงหนึ่งกับที่ผ่านมาน้ำตานะน้ำตาเท่านั้นเองนะน้ำตาที่ออกมาในช่วงหนึ่งกับนี่เอามาเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรน้ำทะเลในมหาสมุทรนี่ยังน้อยกว่าอีกนะท่านผู้ฟังความทุกข์ที่เราเจอมาในตลอดหนึ่งกับที่ผ่านมานี่มันมากกว่าอีกนะน้ำทะเลในมหาสมุทรยังน้อยไปนี่กับเดียวนะแต่เราไม่ได้เกิดมาแค่กับเดียวป่ะเราเกิดมามากกว่านั้นมากนะแสดงว่าความทุกข์ที่เราเคยผ่านมานี่มันเยอะแยะมากมายเลยนะไอ้ตรงที่เราเจอเนี่ยจิตเดียวเอามันสักปี๊บหนึ่งได้ไหมน้ำตาไหลเหตุการณ์นี้อาจจะสักปี๊บหนึ่งปี๊บหนึ่งโอ้โหแล้วน้ำทะเลในมหาสมุทรโอ้โหแล้วยังมากกว่านั้นอีกโอ้โหเราจะให้ไปทุกแบบนี้อีกต่อไปอีกเหรอเกิดไปอีกหนึ่งกับเกิดไปอีกสองกับจนนับไม่ถ้วน
โอ้โหไม่ไหวแล้วนี่คืออนามัตตกปริยายนะแต่มันจะมีรายละเอียดเปรียบเทียบกันอีกหลายอย่างนะฟังทั้งเรื่องเมล็ดผักกาดทั้งเรื่องเอาผ้ามาลูบที่บนภูเขาหินอย่างเงี้ยนะพอพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอนามัตตกปริยายแล้วเธอรู้ซึ้งเลยว่าโอ้ยเราทุกมานี่มากแล้วบรรลุเป็นโสดาบันเลยณจุดนั้นหลังจากที่ได้ฟังคาถาของพระพุทธเจ้าหนึ่งว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อตานตานบิดาก็ไม่มีถึงพวกพ้องก็ไม่มีเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีบัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์นั้นแล้วสำรวมในศีลพึงชำระทางไปพระนิพพานโดยเร็วทีเดียวฟังคาถานี้จบบรรลุเป็นโสดาบันขอบวชเป็นภิกษุณีที่ชื่อว่าปัตตจราเมื่อมีจังหวะหนึ่งดำฟังตอนที่เป็นภิกษุณีแล้วเนี่ยมาสักระยะหนึ่งในระหว่างที่เธอตักน้ำล้างเท้าเทน้ำไปเนี่ยสายน้ำไหลไปหน่อยหนึ่งมันก็แยกจากกันเทไปครั้งที่สองสายน้ำไหลไปอีกหน่อยหนึ่งมันก็แยกจากกันมันคือกระแสน้ำมันไหลไปเร็วช้าแรกๆมันก็ไหลไปเร็วไงหลังๆมันก็ไหลไปช้ามันก็เลยแยกจากกันน้ำที่มันลาดไปอันที่สามก็ไหลไปได้ไกลกว่านั้นแล้วก็แยกจากกันอีกเหมือนกันเธอก็เลยได้สติกำหนดเห็นปัญญาขึ้นในข้อนี้ทุกฟังวิปัสสนาเกิดณขณะที่กำลังล้างเท้านะเห็นว่าสัตว์ที่ตายในวัยต้นก็มีเหมือนเทน้ำลงครั้งแรกคนที่ตายในวัยกลางก็มีเหมือนเทน้ำลงครั้งที่สองคนที่ตายในเวลาแก่ก็มีเหมือนในครั้งที่สามพระพุทธเจ้านี่กำหนดรู้ดูเห็นอยู่แล้วเพราะว่ามีเน็ตเวิร์กไงเหมือนมี Wi-Fi เชื่อมอยู่ตลอดนะตรวจดูจิตของปัตตจราเนี่ยเฮ้ยนี่จังหวะนี้จะได้ละในขณะที่ล้างเท้าอยู่ส่งไปตามกระแสจิตเลยส่งคำนี้ไปเหมือนส่งเมสเซจไปแต่ส่งด้วยจิตนะคนที่มีชีวิตอยู่วันเดียวเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมประเสริฐกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมนั้นเธอฟังตรงนี้ปึ้งเลยทุกหวังบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ล้างเท้าอยู่นั่นแหละวิปัสสนาเกิดแล้วเกิดในชีวิตประจำวันนะไม่ใช่ว่าแบบว่ามานั่งสมาธิดูอะไรอย่างนี้อันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ก็แบบอื่นก็ได้เหมือนกันเธอบรรลุเป็นพระอรหันต์ทุกหวังในที่สุดแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงพระวินัยด้วยเป็นเอตตัคคะของฝั่งภิกษุณีน่าจะชันมากหมายถึงว่ามันดราม่ามากแล้วสาวใจแตกสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์จะมีเรื่องที่สองระวังคือเรื่องของหญิงที่ชื่อว่าสุมิตตาอันนี้ก็เป็นชื่อที่เหมือนกับว่าเรียกขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าใจกันว่าหมายถึงคนนี้นะแต่ว่าเธอคือภรรยาของนายพรานชื่อกุกุตมิตรก็ลักษณะเดียวกันทุกฝั่งสาวสวยนี่หนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าเธอเป็นโสดาบันตั้งแต่เป็นเด็กอะนะเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบอะพ่อพาไปฝังเทศฝังธรรมแล้วปรากฏว่าพอสาวขึ้นสาวขึ้นนะสาวขึ้นสาวขึ้นก็ลักษณะเดียวกันว่ามีความมัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ว่ามีอะไรกับคนใช้ในเรือนของตนแต่เพราะว่าคือมีสีไงแต่ว่าในศีลของที่เธอมีนะมันมีที่หลุดอ่ะว่ามีที่หลุดนี่เพราะอะไรคือครั้งหนึ่งเธอเปิดหน้าต่างไปมันอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดนี่แหละพ่อแม่รักษาไว้สาวสวยเนาะเตรียมที่จะให้แต่งงานเห็นนายพรานเห็นนายพรานชื่อกุกุตมิตรนายพรานคนนี้เขาก็ฆ่าสัตว์ด้วยการจับบ่วงบ้างด้วยการวางกับดักบ้างแล้วด้วยการแทงหลาบ้างฆ่าสัตว์แล้วก็เอาเนื้อสัตว์เนี่ยมาขายในเมืองในระหว่างที่นายพรานชื่อกุกุตมิตรขนสัตว์มาในเกวียน
เนื้อสัตว์นี่เต็มเลยกลิ่นนี่โอ้มาขึ้นเลยอะมาขายเนื้อปรากฏว่านางสาวสุมิตาตกหลุมรักเธอเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นอะก็เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความรักที่มันเคยมีมาในการก่อนเคยเป็นสามีภรรยากันในชาติก่อนๆเพราะว่าเป็นสามีภรรยากันในชาติที่พระพุทธเจ้ากัสสปะอุบัติขึ้นแล้วตอนนั้นพระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพพานเขาก็เลยจะสร้างเจดีย์ถวายในชุมชนนั้นปรากฏว่าสามีภรรยาสองคนนี้แบบประมูลขึ้นว่าฉันจะเป็นเจ้าภาพในการทำเจดีย์ซึ่งต้องใช้เงินมากเศรษฐีในเมืองก็ไม่ฉันจะเป็นสองคนนี้เป็นเศรษฐีบ้านนอกโอ้ยก็สู้เขาไม่ได้เงินไม่ถึงแล้วประมูลกันไปประมูลกันไปเงินไม่ถึงจนยังเงินหมดอ่ะเงินทุ่มหมดตัวก็ยังไม่พอเพราะว่าเขามีเงินมากกว่าเศรษฐีในเมืองทั้งครอบครัวก็เลยบอกว่างั้นฉันพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกทั้งหลายหลานด้วยจะเป็นทาสของเจดีย์ด้วยจะดูแลเจดีย์นี้ด้วยเขาก็เลยให้สามีภรรยาและครอบครัวนี้เป็นหัวหน้าในการสร้างเจดีย์ในการทำบุญใหญ่นี้พอทำแล้วได้บุญมากเลยนะทุกฝั่งได้บุญมากๆเลยในชาตินั้นสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าแต่ด้วยความที่ยังไม่บรรลุธรรมไงทุกฝั่งด้วยความที่ยังไม่บรรลุธรรมทำให้คติของการไปเกิดเนี่ยมันไม่แน่นอนฝ่ายภรรยาได้มาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีฝ่ายสามีดันกลับไปเกิดอยู่ในตระกูลของนายพรานก็เลยต้องทำการฆ่าสัตว์เลี้ยงชีด้วยกรรมที่เคยทำกันในปางก่อนมาอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เห็นกันก็เลยรักกันเห็นกันรักกันฝ่ายผู้หญิงนี่ก็ไม่ได้แบบไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นใดๆนะแต่เห็นในพรานคนนี้แล้วมันก็รักเลยอ่ะเพราะว่ากรรมในการก่อนแต่คนเรามันจะรักกันด้วยเหตุสองอย่างดูฟังคือกรรมเก่าที่เคยทำกันมานี่ก็หนึ่งอย่างหรือว่ากรรมใหม่ที่ทำในชาติปัจจุบันนี้ก็ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกันในชาตินี้ความรักก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันทีนี้พอเห็นแล้วรักแล้ววางแผนว่าจะหนีละคราวนี้จึงเอาเงินยัดให้คนรับใช้เงินไปสอบถามดิว่าเขาจะไปเวลาไหนพอสอบถามเรียบร้อยรู้วันรู้เวลาเธอก็เลยเตรียมตัวไปด้วยเธอก็เลยเก็บข้าวของแล้วก็ปลอมตัวออกเป็นเหมือนคนรับใช้ไปตักน้ำนุ่งผ้าเก่าๆถือผ้าของอะไรต่างไปในหม้อก็เป็นของที่ตัวเองจะเอาไปนั่นแหละเราไปสู่ท่าน้ำเหมือนพวกนางทาสีเสร็จแล้วก็รอในพรานในพรานกำลังขับเกวียนออกไปเธอก็เดินตามไปด้วยในพรานก็บอกว่าเอ้ยฉันไม่รู้จักเธอนะเธอมาได้ไงมาแล้วฉันก็จะเดินแบบของฉันเนี่ยแหละเธอจะมาว่าอะไรฉันก็เดินแบบของฉันนะฝ่ายผู้หญิงก็ว่าฝ่ายในพรานก็งงๆนะอะไรวะมาเดินตามให้หนีไปก็ไม่หนีเราก็ไปของเราแล้วกันพอไปๆมาๆไปๆมาๆฝ่ายลูกเศรษฐีนางสุมิตาก็เลยบอกว่าเฮ้ถ้าห้ามสิริที่มาสู่เรือนของตนไม่กวนนะคนเราในพรานนี้รู้เลยว่าโอ้ในนางนี้มาเพื่อเราก็เลยอุ้มขึ้นเกวียนเลยแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันฝ่ายมารดาบิดาของนางสุมิตาท่านผู้ฟังเปิดเข้ามาห้องหาลูกไม่เจอนี่ยังดีกว่าเคสของนางปัตตจารานะนั่นเขาจัดงานแต่งงานแล้วนะนั่นเสียหน้ามากเลยใช่ปะตอนนี้ยังอยู่เฉพาะในเรือนอ่ะแล้วลูกเราไปไหนหาก็ไม่เจอสอบถามใครก็ไม่รู้นางทาสีนั้นปิดปากเงียบเลยไม่รู้เรื่องคือแค่ไปถามเธอก็ไม่รู้อะไรแล้วเธอก็ไม่บอกด้วยต้องบอกกลัวความผิดนี่ก็คิดว่าอ้าวลูกไปไหนตายแล้วเหรอแล้วหล่นไปตรงไหนตายไปแล้วอะไรยังไงโอ้ยทั้งเสียใจทั้งอะไรด้วยก็เลยทำบุญให้คนตายแล้วกันที่ว่าลูกนี่ตายแล้วฝ่ายนางสมมิตาดูฝังไปอยู่กับนายพรานชื่อกุกุตมิตรก็มีลูกด้วยกัน7คนลูกคลอดออกมาแต่ละคนละคนเธอก็จัดการหาภรรยาให้เป็นลูกชายหมดเลยนะลูกสะใภ้ก็มาอยู่ด้วยกันทั้งหวังทั้ง
ตัวสามีเป็นในพรานตัวภรรยานางสุมิตาเป็นโสนบันลูกทั้งหมดลูกชาย7คนลูกสะใภ้อีก7คนอยู่ด้วยกันตำหวังคือเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเลยอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีคราวนี้พระพุทธเจ้าเห็นด้วยญาณแล้วกาย Wi-Fi ของท่านนิดส่งไปหมดแล้วรู้ว่าโอ้นายพรานกูกุฎมิตรพร้อมกับบุตรและภรรยาน่าจะบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าในเช้าวันนั้นจึงไปที่บริเวณบ่วงของนายพรานที่เขาดักบ่วงไว้ด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าดูฟังท่านแผ่เมตตาไปเนี่ยสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่มาติดบ่วงนะคือรู้ว่าตรงนี้เป็นกับดักมันก็เลยไม่มาในพระกุกุตมิก็เลยมาตรวจดูบ่วงในเวลาเช้านั้นเอ้ยไม่เห็นมีสัตว์มาติดได้ในบ่วงอุ้ยใครมาปล่อยสัตว์ของฉันนะเห็นรอยเท้าคนอยู่เห็นรอยเท้าพระพุทธเจ้าแหละเห็นรอยพระบาทพระพุทธเจ้านะท่านไม่เห็นนะอุ้ยใครมาปล่อยบ่วงฉันไหนมาดูดิเห็นพระพุทธเจ้าคราวนี้อาฆาตขึ้นที่ว่าคนนี้แหละเป็นคนมาปล่อยบ่วงฉันผมว่าเป็นพระด้วยแหมคงจะแบบอยากจะให้ชีวิตสัตว์นะสิโดนซะง้างธนูขึ้นระวังโกงธนูขึ้นแต่ว่าปล่อยออกไม่ได้ทำไมอ่ะถูกฤทธิ์พระพุทธเจ้าแล้วทำให้ยืนทื่อแข็งเลยปล่อยธนูออกไปไม่ได้ร่างกายเกร็งขึ้นทั้งหมดเลยน้ำลายนี่ไหลออกจากปากเพราะกัดฟันดิเกร็งขึ้นเกร็งขึ้นเขาจะทำไมยิงธนูไปไม่ได้อยู่ในท่าเดิมเหมือนถูกล็อกเอาไว้ฝ่ายบุตรก็มาตามพ่อเอ้พ่อไปตั้งนานแล้วไม่กลับไปทีไปไหนเนาะก็เลยไปตามพ่อเห็นพ่อจะยิงธนูใส่ใครอยู่ก็เลยยิงธนูบ้างแล้วทั้งลูกชาย7คนโกงธนูขึ้นจะยิงพระพุทธเจ้าแข็งทื่ออยู่เหมือนกันโดนฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าฝ่ายภรรยาคือนางสุมิตาแล้วก็ลูกสะใภ้7คนก็เลยเอ๊ะทำไมสามีเราแล้วก็ลูกเราไปตั้งนานแล้วไม่กลับมาทีเลยไปตามคราวนี้เห็นพวกเหล่านี้ยืนกงธนูอยู่จะยิงใครเนาะมองไปเห็นพระพุทธเจ้าเธอเลยร้องขึ้นโอ้อย่าทำร้ายพ่อของฉันเธอไว้อย่าทำร้ายพ่อของฉันพอทั้งสามีทั้งลูกนะได้ยินแม่พูดอย่างนี้ใช่ไหมสามีก็เลยคิดว่าอ้าวแย่แล้วนี่พ่อตาเราลูกทั้งหลายก็เลยคิดว่าโอ้ยแย่แล้วนี่คือตาคุณตาของเรามีจิตใจอ่อนลงยวบเลยจำหวังพอได้ยินนางสุมิตาแต่ว่าอย่างนี้ทำไมเธอพูดอย่างนี้ว่าเป็นพ่อแล้วนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพ่อของเธอใช่ไหมคือพ่อในทางธรรมไงให้เธอเกิดมาเป็นคนใหม่เป็นโสดาบันโอ้ยก็เลยเรียกพ่อใช่ไหมพวกนี้ก็เลยคิดว่านี่คือคุณตานี่คือพ่อตานะจิตอ่อนยุบลงปุ๊บพระพุทธเจ้าก็คลายฤทธิ์แล้วก็เลยพากันเข้าไปหาแล้วขอโทษขอโพยกันทำความเข้าใจอะไรกันเรียบร้อยเทศเรื่องอนุบุพพิกถาให้ฟังทุกคนเลยทั้งหมดฟังนางสุมิตานี่เธอบรรลุโสดาบันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ลูกสะใภ้7คนลูกชาย7คนรวมถึงสามีแล้วก็ได้บรรลุธรรมกันทั้งหมด15คนรวมตัวนางสุมิตาด้วยก็เป็น16คนที่พระพุทธเจ้าให้ตั้งอยู่ในความเป็นโสดาบันพอทุกคนได้ความเป็นโสดาบันนี่เขาไม่ฆ่าสัตว์แล้วนะบ่ฟังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลิกอาชีพที่จะเป็นนายพรานมันทำอาชีพอะไรก็ทำอาชีพอื่นที่มันจะไม่ต้องฆ่าสัตว์นะมีเยอะแยะปลูกผักปลูกข้าวทำอะไรไปเกษตรอย่างนี้ก็ได้หมดนี่คือเรื่องของนายพรานชื่อกุกุตมิตรที่เป็นสามีของนางสุมิตาขณะพระโสดาบันนะท่านผู้ฟังจะว่าแล้วก็ใจแตกได้เนี่ยก็เพราะว่ามีกรรมที่ทำมาในปางก่อนมันไม่ได้ถึงขนาดในเคสแรกของนางปัตจราในเรื่องคล้ายๆกันก็ยังมีเรื่องของนางกุณฑลเกศีท่านผู้ฟังที่คิดว่าจะ
มาพูดให้ฟังในสัปดาห์หน้าดีกว่าจะเอาเรื่องของหญิงงามเมืองทั้งหลายมาประกอบด้วยผู้หญิงที่ว่าดูเหมือนจะผิดพลาดไปใจแตกไปหลงแสงสีไปเออแต่ว่าก็บรรลุทำได้นะภายหลังมีประเด็นที่น่าสนใจในจุดนี้ทุกฝั่งที่ว่าแม้โสดาบันเนี่ยเขาจะไม่ได้ผิดศีลห้าใช่ไหมซึ่งในที่นี้ศีลห้าคือเรื่องของฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเอ๊ะแต่ทำไมนางสุมิตาที่เป็นโสดาบันตั้งแต่เด็กอ่ะหนีไปกับตามผู้ชายอ่ะคืออย่างนี้มันผิดศีลหรือเปล่าเพราะว่าผิดศีลนี่คือการประพฤติผิดแต่ถ้าฝ่ายผู้ชายนะจะพูดถึงว่าการประพฤติผิดตามจารีตที่ชายจะไปมีอะไรกับหญิงเนี่ยต้องถ้าหญิงนั้นพ่อแม่เขาหวงอยู่เขามีสามีอื่นอยู่มีญาติที่คอยรักษาอยู่แล้วเราไปร่วงเกินประพฤติผิดด้วยเนี่ยเรียกว่าผิดจารีตเนี่ยนะคือผิดศีลข้อ3ในทางกลับกันฝ่ายหญิงนี้ไปประพฤติผิดในชายที่มีคนรักษาอยู่ไหมซึ่งถ้าเราพิจารณาดูกันแล้วนะทุกฝั่งมันเฉียดมากเลยนะเคสนี้นะจะว่าผิดมันก็เฉียดมากเลยคือผิดอ่ะเพราะว่าอ้าวก็พ่อแม่คุณไม่ได้อนุญาตแล้วคุณไปได้ไงเออผู้หญิงก็เป็นงี้ฝ่ายหญิงคือนางสุมิตาแต่ถ้าดูกันตามตัวบทจริงๆแล้วนะคือมันไม่ผิดนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ไปผิดในชายที่มีภรรยาอยู่แล้วหรือชายคนนั้นเขามีหญิงอื่นรักษามีภรรยาอยู่แล้วแล้วเราไปผิดเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเออไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเออแต่มันผิดพลาดฝ่ายตัวเองที่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้ทั้งนั้นเองซึ่งมันไม่ได้อยู่ในข้อบัญญัติของศีลของตัวเองไงที่เป็นไปอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าความที่ฝักใฝ่ในบุรุษความโลเลในบุรุษของทั้งสองฝ่ายเลยทั้งนางปัตตจาราด้วยทั้งนางสุมิตาด้วยนางปัตตจาราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นโสดาบันนะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ผิดในชายอื่นก็มีชายคนเดียวเพียงแต่ว่าพ่อแม่อนุญาตเฉียดมากๆแต่ในเคสนี้มีความเฉียดอื่นอีกที่อยู่ในเรื่องการฆ่าสัตว์ในเคสของนางสุมิตาเพราะว่านางสุมิตาเนี่ยเป็นโสดาบันนะทำฝังแล้วทำไมไปอยู่ในครัวเรือนครอบครัวที่เขาฆ่าสัตว์กันทุกวันฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพอ่ะตอนนี้เธอไม่ผิดศีลเหรอเออนี่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่ว่าเฉียดมากๆเลยจะเป็นเคสตาเดียนถ้าเดินมาฟังแล้วเนี่ยต้องไตร่ตรองใครกลัวเนาะอ๋อมันเคสแบบนี้ก็มีนะที่ว่าเธอไม่ได้ฆ่าแล้วก็คือฆ่าเนี่ยมันรวมถึงการที่สนับสนุนให้คนอื่นฆ่าด้วยนะการสนับสนุนให้คนอื่นฆ่าเนี่ยคือเช่นหาอาวุธให้หาสิ่งของให้เนี่ยทั้งซัพพลายเชนอะไรต่างๆทั้งซื้อเนื้อต่างๆมานี่ถือว่าคุณซัพพอร์ตในเรื่องนี้ทั้งสิ้นขายเนื้อสัตว์ซื้อเนื้อสัตว์โดนหมดอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันแต่ว่าคนที่ผิดศีลจริงๆคือคนที่ฆ่าเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเธอไม่ได้ฆ่าเธอให้สิ่งของเช่นเอาหลาวมาเอาธนูมาแล้วเธอหยิบยื่นให้สามีอย่างเงี้ยมันไม่ผิดศีลเนาะพระพุทธเจ้าอธิบายในข้อนี้ทุกฝั่งว่ามันอยู่ที่เจตนาศีลอยู่ที่เจตนาเจตนาในที่นี้ของเธอคือเธอรักษาดูแลประพฤติให้สามีไม่ได้จะสนับสนุนให้สามีไปฆ่าแต่เธอทำหน้าที่ของภรรยาในการดูแลสามีจึงหยิบยื่นสิ่งต่างๆที่สามีต้องการให้การที่เธอตั้งเจตนาไว้อย่างนี้เพราะว่าเธอเป็นโสดาบันไม่มีเจตนาในการฆ่าสัตว์และด้วยการที่เธอทำดูแลสามีอย่างดีเนี่ยนะทำให้ครอบครัวในสมัครสมานสามัคคีไม่แตกแยกกันใช่ไหมสุดท้ายได้บรรลุธรรมเนี่ยเป็นข้อดีด้วยสามตัวบังดังนั้นนี่เป็นเคสตัดดี้อันหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาให้ท่านฟังในพิจารณาเรื่องของหญิงสาวในวัยรุ่นที่เคยใจแตกแล้วมาภายหลังเธอได้บรรลุธรรมได้นั่นก็เรื่องของนางปัตตจาราที่บรรลุเป็นอรหันต์เป
็นยอดในเรื่องการทรงพระวินัยแต่เรื่องของนางสุมิตาภรรยาของนายพรานชื่อกุกุตมิตรที่ได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็ป่าครอบครัวทั้งหมดให้ได้เป็นโสดาบันด้วยในช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5:00 ถึง6:00 เช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
4: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Water สำหรับรถทีวีหรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมเร่งค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นอีกกว่า1ล้านรายให้ได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างทั่วถึง
8: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกจังหวัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมปี2565จำนวน 13,190,000 คนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรอีกกว่า1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนขณะที่กลุ่มตกหล่นกรมการปกครองได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และบุคลากรท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและจะรับลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือหลอกลวงเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการและการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงจุดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่ควบคุมการนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
8: พลอากาศเอกมนัชชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทเปิดเผยว่าแคทประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดออกข้อกำหนดฉบับที่122ควบคุมการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือ power bank ขึ้นสู่อากาศยานเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO หลังพบสถิติเหตุการณ์ power bank ลุกไหม้บนเครื่องบินบ่อยครั้งมาตรการนี้เน้นย้ำเรื่องป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมจัดเป็นวัตถุอันตรายหากชำรุดหรือจัดเก็บไม่ถูกต้องอาจเกิดความร้อนสูงจนเกิดเพลิงไหม้ได้โดยข้อกำหนดใหม่กำหนดให้ผู้โดยสารสามารถนำ power bankขึ้นเครื่องได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระติดตัวหรือ carry on เท่านั้นห้ามใส่ในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยเด็ดขาดโดยต้องมีความจุไฟฟ้าไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมหรือหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินและจำกัดให้พกพาได้ไม่เกินคนละ2ก้อนที่สำคัญคือ power bank ที่ไม่ระบุค่าความจุอย่างเด่นชัดจะห้ามนำขึ้นเครื่องบินทุกกรณีขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนตรวจสอบสภาพและขนาดของ power bank ก่อนเดินทางและปฏิบัติตามกฎหมายของสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินนพศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยปี2569ติดตามสถานการณ์และพร้อมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาทั่วประเทศ
9: นางพัชรวรรณพัชรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569เพื่อเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในสังกัดสพท.ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา9นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับประจำเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่5มิถุนายนครับพุทธศักราช2569ครับแรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะครับในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
1: ค่ะส่วนที่ฉันเชียงนันแก้วกล่ำนะคะเมื่อสักครู่นี้เพลง
0: ไทยช่วยไทย plus
1: นะ
0: สนุกสนุกนะฮะเป็นจังหวะแบบสนุกสนุกร็อกร็อกนิดหน่อยนะครับผม
1: ค่ะก็เป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ครับผมนอกจากพวกเราสองคนแล้วนะครับอยู่กับช่างเทคนิคครับคุณสายชนนีสั่งนะครับและทีมนิวมีเดียด้วยนะครับในเช้าวันนี้ด้วยทักทายท่านผู้ฟังครับในเช้าที่ค่อนข้างสดใสนะฮะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผมได้ผ่านมาเมื่อเช้านี้ไม่ได้มีฝนตกอากาศดีแจ่มใสเหมาะสำหรับการเริ่มต้นในเช้าวันศุกร์แบบนี้ก่อนที่เราจะได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์กันนะครับผม
1: ค่ะแน่นอนนะคะในเราเปิดไทยช่วยไทย plus แล้วนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเพราะว่าไทยช่วยไทย plus ก็คือหนึ่งในนั้นมีทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการช่วยเหลือกันแล้วก็รวมถึงไทยช่วยไทย plus 60กับ40นะหลายคนบอกว่าโอ้โหใช้ยังไงก็วันหนึ่งเนี่ยแทบก็แทบไม่หมดเหมือนกันนะแต่บางคนบอกว่าโอ้ย
0: หมด
1: เต็มที่นะฮะ
0: หมด
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ4-21 มิถุนายน 2569อย่างที่ได้ทางกระทรวงการคลังได้มีการนำเรียนกันว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในกลุ่มเดิม13ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะให้ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะประกาศคุณสมบัติเนี่ยในวันที่17 กรกฎาคม 2569เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวจะมานำเสนอกับท่านผู้ฟัง
0: ไปดูกันที่อากาศเช้านี้กันหน่อยนะอย่างที่บอกว่าอากาศดีนะครับสำหรับอากาศในเช้านี้นะฮะประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับและภาคตะวันออกครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับก็ตรงนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนนะครับในอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรโดยประมาณนะครับสำหรับอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ก่อนนะครับผม
1: ค่ะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศนะคะอัปเดตล่าสุดเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมามากันที่เรื่องนี้กันก่อนค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆตรงนี้อิมคลานิป100ยามะเร็งพระราชทานค่ะล็อตแรกมีการส่งมอบให้กับองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะกระจาย

0: กรกฎาคมพุทธศักราช2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.โดยในด้านของนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวนะคะว่าเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งรับหน้าที่เป็นศูนย์กระจายหลักค่ะของทางสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดอยู่ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP ค่ะหรือว่ามาตรฐานหลักวิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยทั้งนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมคลานิบ100ไปยังผู้ป่วยในหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของทางสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิบ100นั้นเป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและการกระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงที่ต่ำเมื่อเทียบกับการใช้เคมีบำบัดแบบดั้งเดิมโดยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทอาทิโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกนะคะแล้วก็มะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารค่ะมะเร็งผิวหนังชนิดหายากสำหรับการส่งมอบในยารุ่นแรกในครั้งนี้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการจัดในการขจัดอุปสรรคทางด้านของเศรษฐกิจค่ะยกระดับคุณภาพและหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงยารักษาที่ทันสมัยแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างเท่าเทียมค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องดีๆนะครับมาต่อกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นนะในช่วงนี้คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องนี้ก็มีประเด็นทั้งเรื่องที่ใครเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาในการลดหย่อนภาษีคุณพ่อคุณแม่ก็จะหมดสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับโฆษกกระทรวงการคลังนะฮะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับเปิดเผยถึงข้อกังวลในการตัดสิทธิผู้สูงอายุในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่นะครับกรณีของลูกเนี่ยนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชี้แจงนะครับว่ากระทรวงการคลังได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาเดิมที่ดูรายได้รวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลนะครับเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนจริงๆและเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับการที่ลูกเนี่ยนะฮะนำชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือว่าเป็นการแสดงตนว่าลูกเนี่ยมีรายได้ถึงเกณฑ์นะครับถ
0: ึ
1: งเกณฑ์ในการเสียภาษีนะครับและได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญแก่กลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่พ่อแม่ไม่ทราบเรื่องที่ลูกนั้นเอาชื่อผมพูดว่าพ่อแม่กับลูกแล้วกันนะที่จริงภาษาเป็นบิดามารดาและบุตรนะครับสำหรับเรื่องที่พ่อแม่ไม่ทราบว่าลูกนั้นเอาชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังครับจะมีการเปิดโอกาสให้คือตอนนี้นะฮะเล่าก่อนว่าตอนนี้เนี่ยใช้เกณฑ์นี้ก่อนยืนยันสิทธิ์ส่วน17กรกฎาคมคือประกาศผลเดือนหน้าแต่ทั้งนี้ครับการอุทธรณ์สามารถทำได้หลังจากการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไปครับโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเข้มงวดในการคัดกรองกลุ่มที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจริงออกจากระบบเช่นกรณีผู้ที่มีบัญชีในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคลอันนี้ไม่จนนะฮะซึ่งหากบุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์แต่ไม่ได้มีการใช้งานบัญชีจริงก็สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนได้เช่นกันนะครับทั้งนี้กระทรวงการคลังครับอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการดูแลกลุ่มผู้ที่ถูกคัดกรองออกจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอาจจะพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หรือมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆแทนนะครับพร้อมทั้งวางรากฐานนโยบายไปสู่ระบบภาษีเงินได้แบบ ติดลบหรือว่า negative income tax ในอนาคตเพื่อยกระดับการดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปพูดถึงบัตรคนจนก่อนคือยืนยันสิทธิ์เมื่อวานวันแรกจนถึง21ใช่ไหมครับ17ประกาศผลและคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่จะเริ่มใช้ได้ก็คือจะมีการโอนเงินเข้าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นไม่ว่าท่านจะพิจารณาแล้วผ่านสิทธิ์หรือไม่ท่านยังใช้ได้อีกจนถึงเดือนกรกฎาคมก็คือมิถุนาท่านได้ 1,000 กรกฎาคมได้ 1,000 ถ้ากรกฎาคมประกาศมาแล้วว่าท่านไม่อยู่ในบัตรสวัสดิการแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีโครงการ60 40ในการให้ท่านลงทะเบียนต่อหรือไม่นั่นเองนะครับ
0: ค่ะในส่วนของการยืนยันตัวตนนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยโทรศัพท์มือถือที่ใช้เนี่ยไม่ครอบคลุมถึงแอปพลิเคชันต่างๆดูไปถึงลูกหลานล่ะลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
1: ไปธนาคาร
0: ไปธนาคารทีนี้ธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะที่สามารถที่จะยืนยันตัวตนให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน
1: ธ.ก.ส.
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะมาดูกันตอนนี้ในส่วนของกรมการปกครองต้องบอกว่ากรมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนในเรื่องนี้ทางด้านของนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านได้สั่งเลยนะคะสั่งให้ทุกจังหวัดเนี่ยร่วมกับไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครเองเมืองพัทยาด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะให้อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมเนี่ยนะแบบเดิมก็คือผู้ที่ลงทะเบียนเมื่อปี2565กรุ๊ปเนี้ย13ล้านกว่าคน13ล้าน 190,000 คนเพื่อให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ตกหล่นและก็ยังไม่มีบัตรอีกประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะโดยผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลต่างๆอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าตอนนี้สำหรับกลุ่มเดิมก่อนนะกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเขาให้ไปยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนอย่างที่ได้นำเรียนไปคือเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: เป็นวันแรกแล้วเขาให้เวลาไปจนถึงวันที
1: ่
0: 21มิถุนายน2569นี้เพื่อส่งต่อข้อมูลที่แท้จริงให้กับกระทรวงการคลังนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าช่องทางการยืนยันตัวตนนะก็คือผ่าน5ช่องทางหลักมีแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้สีเทานะก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนได้อย่างที่ได้ดำเนินไปสาขาธนาคารรัฐมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแต่ว่าอีกส่วนนึงเนี่ยทางกรมการปกครองก็มีการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.บุคลากรท้องถิ่นแน่นอนเข้าถึงพี่น้องประชาชนเพราะว่าบางทีก็เป็นคนรู้จักกันนี่แหละแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องมีการสำรวจแล้วก็ลงทะเบียนกันแต่จะมีการลงพื้นที่ไปสำหรับในส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.บุคลากรท้องถิ่นช่วงระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนที่ทางกรมการปกครองได้ส่งบุคคลเจ้าหน้าที่ลงไปนะเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้นะคะก่อนต้องบอกว่าทางกระทรวงการคลังเมื่อวันที่21มิถุนายนแล้วมีการลงทะเบียนไปแล้วปิดรับการลงทะเบียนแล้ว21มิถุนายนหลังจากนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบของกระทรวงการคลังที่คุณพฤทธิ์ได้บอกไปว่า17กรกฎาคม2569เขาจะประกาศผลการพิจารณาหลังจากนั้นที่ได้นำเรียนไปว่าใครคิดว่าเอ๊ะฉันเนี่ยนะเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ไม่ได้รู้เลยว่าลูก
1: เอ
0: าบัตรประชาชนไปยื่นภาษีสามารถที่จะยื่นได้นำเอกสารไปยื่นเขาเรียกว่าพิจารณาอุทธรณ์ได้นะวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปทางอธิบดีกรมการปกครองก็ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเช่นกันว่าให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้กันอย่างต่อเนื่องและก็ที่สำคัญเป็นห่วงเหลือเกินให้เตือนประชาชนว่าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแน่นอนแหละเขาแฝงมาทุกๆช่วงนะว่ามีโครงการรัฐแบบไหนนะคะเขาก็จะแฝงตัวไปหรือว่าเขาอาจจะมาในรูปแบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ไปเรียกรับผลประโยชน์ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนถ้ามีในรูปแบบนี้มาเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวถ้าคุณไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครเลยแล้วเขามาแอบอ้างว่าฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฉันเป็นอสม.มาถึงแล้วมาเอาข้อมูลส่วนตัวไปแล้วเกิดการผิดพลาดผู้คนเหล่านี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ไว้ใจเราอย่าเพิ่งให้ข้อมูลส่วนตัวไปที่สำคัญแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอสม.เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะในพื้นที่กันค่ะ
1: ครับผมอันนี้เพิ่มเติมแล้วกันถ้าท่านยังไม่แน่ใจว่าท่านเนี่ยจะผ่านหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม
0: ่
1: แนะนำนะครับยืนยันไปก่อน คือไม่รู้ว่าเราจะผ่านหลักเกณฑ์ใหม่ไหมเราจะมีติดปัญหาอะไรหรือเปล่ายืนยันไปก่อนเพราะเดี๋ยวกระทรวงการคลังหรือว่าการพิจารณาเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาประมาณเกือบเดือนในการตัดสินเองว่าท่านเนี่ย

0: เกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ
1: ์
0: ถ้าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ก็ค่อยไปดูต่อไปว่าท่านตกหลักเกณฑ์ข้อไหนอุทธรณ์ได้หรือไม
1: ่
0: นะฮะแล้วก็ไปดูโครงการอื่นที่รัฐจะออกมาเพื่อช่วยเหลือในช่วงเดือนอีก2เดือนหลังก็คือเดือนสิงหาแล้วก็กันยานะครับผมจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมไปดูที่เรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการกันบ้างแล้วกันนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอนะเตรียมชงเข้าครม.เห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทและจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ต้องผ่านการอบรมก่อนคาดว่าจะเสนอครม.พิจารณาครับได้ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพูดถึงนะฮะภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช.ว่าที่ประชุมครับมีการเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทคือตอนนี้เนี่ยจาก800เป็น 1,000 และจะเสนอของบ141ล้านบาทในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้ครม.เห็นชอบในปลายเดือนนี้คือมิถุนายนครับหรืออย่างช้าเนี่ยน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าคือกรกฎาคมครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมของทางกพช.นะครับเห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 เป็น 300,000 บาทคือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ด้วยนะครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการครับและรองรับให้ผู้พิการนั้นนะครับมีผู้ช่วยนะฮะอาจจะเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนและเครือญาติของท่านเนี่ยที่จะมาดูแลผู้พิการนั่นเองนะครับจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละไม่เกินนะครับ6ชั่วโมงแล้วก็ไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทนะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการนะครับของภาครัฐจะนำเข้าที่ประชุมครม.เพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ร่วมมือตามเกณฑ์กำหนดต่อไปนั่นเองครับ
1: ย้ำนะว่านี่คือผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติล่าสุด
0: ยังไม่เข้าครม.นะ
1: จะเข้าครม.ปลายเดือนมิถุนายนน
0: ี้ไม่ก็ต้นเดือนหน้าอย่างช้า
1: ล่าใช่ยชน
0: อันนี้คือที่ประชุมเขาตกผลึกแล้วได้แล้ว
1: อ
0: ยู่ที่ครม.ต่อไปว่าจะพิจารณาแล้วเห็นชอบอย่างไรแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการของทางกฎหมายนั่นเองนะครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างหลายคนเป็นห่วงในเรื่องนี้เรื่องของยาเสพติดพอฟังดูอ่านดูจากเนื้อข่าวแล้วเนี่ยโอ้
0: ก็ตกใจนะ
1: วิวเหมือนกันนะฮะเรื่องของการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่จังหวัดสุรินทร์30คนเขาบอกว่ายืนยันแล้วนะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงคำว่ากลุ่มเสี่ยงสูงในนักเรียนเนี่ยนะท่านผู้ฟังน่าจะสรุปบทความกันได้อ่ะมาถึง
0: คืองี้ไม่ใช่เป็นการสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปที
1: ่
0: เข้าไปปั๊บแล้วคนนี้มาคนนี้ไม่ได้สุ่มอย่างนั้นคือสุ่มเฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มเสี่ยงสูงอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เชิญครับ
1: โดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนนะคะท่านบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปนะหลายคนก็ตกใจนะคะแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาซึ่งตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วด้วยนะคะล่าสุดซึ่งในเรื่องนี้ต้องย้ำนะคะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเองให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาโดยที่ผ่านมาค่ะได้มีการกำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงสำหรับเยาวชนที่จะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุมชนเพื่อที่จะป้องกันเยาวชนจากสารเสพติดค่ะเนื่องจากสภาพแวดล้อมเนี่ยภายนอกโรงเรียนก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลพฤติกรรมของเยาวชนด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับผมนี่คือเรื่องของการสุ่มตรวจนะครับทีนี้ฮะได้อีกหนึ่งข่าวก่อนจะไปปิดท้ายแล้วไปฟังตีของร้องข่าวกันนะครับสำหรับนะฮะในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครละกันวันที่จะเลือกตั้งนะครับก็คือวันที่28มิถุนายนก็คือปลายเดือนนี้แล้วนะฮะจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพ

0: มหานครหรือว่ากกต.กทม.นะฮะมีการกล่าวถึงภาพรวมของการหาเสียงการเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเรื่องร้องเรียนปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งภายใน7วันนะครับก่อนจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมีการสมัครได้หมายเลขแล้วก็หาเสียงกันแล้วนะครับผมซึ่งผู้สมัครเริ่มหาเสียงกันไปแล้วนะฮะในส่วนของป้ายหาเสียงนั้นอาจจะยังมีไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำแต่ก็เห็นแล้วว่าหลายเบอร์นะฮะมีการออกหาเสียงกันแล้วมีการหาเสียงในหลายรูปแบบด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งผู้สมัครได้มีการยื่นบัญชีหาเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ช่วยหาเสียงครับรวมถึงมีเวทีปราศัยหาเสียงและยานพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงนะครับทั้งหมดเนี่ยมีการแจ้งต่อกกต.กทม.นะครับทุกคนอยู่ระหว่างการดำเนินการและอยู่ในกติกาขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้งนะครับหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งตลอดช่วง7วันของการหาเสียงนะครับแต่ตรงนี้นะฮะอาจจะมีการพูดคุยตามโซเชียลมีเดียนะฮะว่าจะมีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ยังไม่มีว่ามีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามายังกกต.แต่อย่างใดนะครับรวมถึงในการเรื่องร้องเรียนในการคัดค้านการเลือกตั้งนะครับส่วนเรื่องการจัดเวทีดีเบตให้กับผู้สมัครอิสระในการหาเสียงกกต.ไม่มีนโยบายนะครับในการจัดเวทีปราศัยให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครดำเนินการเองแต่การจัดเวทีปราศัยจะต้องแจ้งกกต.กทม.ก่อนดำเนินการคือกกต.กรุงเทพเนี่ยไม่มีการจัดให้แต่ถ้าเกิดท่านผู้สมัครจะจัดเวทีหาเสียงปราศัยต้องแจ้งก่อนนั่นเองอันนี้คือภาพรวมแล้วกันก็คือไม่มีการร้องเรียนใดๆแต่อย่างใดนะฮะก็ต้องดูว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปนะครับจะเป็นแชมป์เก่าหรือจะเป็นหน้าใหม่ก็ต้องดูนะฮะวันที่28มิถุนายนนี้ครับวันอาทิตย์นะฮะเวลา 8:00 นถึง 5:00 นนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีทางด้านของเมืองพัทยาด้วยนะที่จะเลือกตั้งพร้อมกันกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครอ่ะพักกันสักครู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อช่วงค่ำของวันที่4มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับ โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลก็ได้เป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในวันที่4มิถุนายน2569คือวันจัดงานครับและในโอกาสนี้ยังมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่การออกมาเปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รวมแล้วกว่า 7,000 ล้านบาทขณะที่วันที่4มิถุนายน2569เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางกระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เมื่อวานนี้คือวันที่3มิถุนายน2569มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทด้วยกันก็แบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและก็ภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทครับโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17.8 ล้านคนและก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 840,893 ร้านค้าโดยประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมโครงการนะครับว่ารู้สึกอยากจะออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วครับเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหารแล้วก็อยากให้มีโครงการลักษณะแบบนี้ต่อไปในอนาคตแล้วขณะเดียวกันเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ก็เป็นวันแรกแล้วครับที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าคือผู้มีสิทธิ์เดิมนั่นแหละลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีประชาชนบางรายเข้าใจผิดแล้วครับว่าเป็นการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และก็เดินทางมาสอบถามข้อมูลที่ธนาคารกรุงไทยกันอย่างมากมายก่ายกองอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ชี้แจงไปแล้วครับว่าในครั้งนี้นั้นเป็นการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเท่านั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาเตือนว่าห้ามใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนั่นคือหมายความว่าใช้แลกเป็นเงินสดไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าทำไปก็มีความผิดในฐานช่อโกงซึ่งจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้เตือนไปยังร้านค้าและพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40บอกว่าห้ามนำสิทธิ์จากโครงการนี้ไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริงๆโดยเด็ดขาดครับพร้อมทั้งได้มีการเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและที่สำคัญคือผิดกฎหมายผิดกฎหมายด้วยครับซึ่งมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงและครับเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา341ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้สั่งการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากพบมีการทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐต่อไปด้วย และก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐและนอกจากนี้ครับผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอันนี้จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วนก็คือ1569 1569กระทรวงการคลังก็ที่หมายเลขโทรศัพท์02-273-9020ต่อ3697หรือ3527หรือจะไปต่อ3548และต่อ3509ก็ได้ครับหรือจะแจ้งไปที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็หมายเลขโทรศัพท์ก็02-111-1144เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ที่1559ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทครับและยังจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ว่าต้องผ่านการอบรมก่อนซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในปลายเดือนนี้แหละครับพี่น้องในเรื่องนี้ไปติดตามรายละเอียดกันหน่อยว่ายังไงพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2569นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ตัวย่อว่าอย่างนั้นโดยเปิดเผยว่าทางที่ประชุมได้เห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและก็จะเสนอของบประมาณ141ล้านบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในปลายเดือนมิถุนายนนี่แหละครับหรืออย่างช้าสุดก็ต้นเดือนกรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติก็ได้หากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนครับและจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทครับส่วนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันประเด็นต่อไปคือเรื่องที่รัฐบาลได้มีการปรับการใช้งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นนำเทคโนโลยีและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐลดช่องว่างการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในส่วนของงบประมาณบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐบาลก็มีแนวทางปรับการใช้งบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลมาใช้ปิดช่องว่างการทุจริตในกระบวนการการทำงานของภาครัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับระบบราชการให้มันทันสมัยโปร่งใสและก็ตอบโจทย์ประชาชนได้ด้วยครับส่วนทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริตเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนการใช้งบประมาณมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงระบบงานภายใต้แนวทางใหม่งบประมาณบูรณาการด้านการปราบปรามการทุจริตประมาณ170ได้ถูกจัดสรรไปกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมากกว่าการจัดอบรมซ้ำๆในรูปแบบเดิมๆเพื่อเป้าหมายทำข้อมูลอยู่ในระบบตรวจสอบได้วิเคราะห์ต่อได้และลดพื้นที่ที่เอื้อต่อการทุจริตนั่นเองครับ และนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบที่นำไปใช้และวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเมื่อข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงและเปิดเผยมากขึ้นหน่วยงานตรวจสอบก็จะสามารถตรวจจับความผิดปกติและก็ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นทางรัฐบาลเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นการปรับระบบงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้ออกมาย้ำถึงสถานการณ์ชายแดนนั้นบอกว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและย้ำสื่อออนไลน์ต่างๆนานาบอกว่าให้ระวังการนำเสนอข้อมูลหากมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทยนั้นแล้วล่าสุดครับทางเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยกันแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องชายแดนนั้นถือว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวแล้วครับกระทบทั้งความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่กันด้วยผู้ที่ทำเพจข่าวสารต่างๆนานาหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะยังไงก็ตามแต่บุคคลเหล่านี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่นะครับพี่น้องไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดครับซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่กันด้วยตลอดจนแนวทางการดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชาทางรัฐบาลจึงขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเงินทองกันหน่อยครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดว่าบังคับใช้ได้ภายในปี2569นี่แหละครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อธปท.หรือที่เรารู้จักกันว่าแบงก์ชาตินี่แหละครับได้เปิดเผยว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 99.99 ตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการเติบโตของมูลค่าสินเชื่อขยายตัวสูงถึงร้อยละ38ต่อปีเลยทีเดียวครับโดยคิดเป็นมูลค่าหนี้กว่า 18,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วซึ่งสวนทางกับการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเพิ่งเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีกลายเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีหนี้เสียสูงที่สุดแล้วครับในกลุ่ม 20-35 ปีโดยสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัย EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ก็สำรวจพบว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังกระจุกตัวในกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยและรายได้น้อยโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้เริ่มทำงานใหม่อายุช่วงระหว่าง 25-30 ปีอันนี้มีอัตราการค้างชำระหนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆครับทางแบงก์ชาติก็พบอีกว่าผู้ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหล่มักออกแบบให้ชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวโดยจูงใจให้ส่วนลดหรือส่งเสริมการขายว่ายังไม่ต้องจ่ายวันนี้กระตุ้นการตัดสินใจซื้อแล้วก็อีกทั้งยังแสดงยอดการผ่อนต่อเดือนที่ดูเหมือนมันน้อยนิดเดียวแต่ว่าหากคำนวณดอกเบี้ยรายปีกันแล้วอาจทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงปีละ 18.79 ต่อปีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติจึงได้เตรียมยกร่างประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อชำระค่าสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยอาจจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำประเภทสินเชื่อ มูลค่าสินค้าขั้นต่ำอย่างนี้เป็นต้นแล้วคาดกันว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปี2569แล้วครับแล้วนอกจากนี้ทางแบงก์ชาติเขาก็เตรียมยกเลิกค่าธรรมเนียมฝากถอนโอนเงินข้ามเขตที่สาขาเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกับการปรับลดค่าธรรมเนียมรายงานกระแสเงินย้อนหลังหรือสเตทเมนต์จากเดิมเคยสูงสุดถึงครั้งละ 1,000 บาทสำหรับค่าธรรมเนียมเหลือไม่เกิน100บาทต่อบัญชีต่อครั้งส่วนกรณีการขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับค่ากดเงินสดด้วยบัตรเครดิตจากร้อยละ3เหลือไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดเบิกเงินตลอดจนค่าแรกเข้าบัตร ATM พื้นฐานของบุคคลธรรมดาก็จะลดลงปีละ400บาทเหลือไม่เกิน150บาทครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติก็จะทยอยประกาศบังคับให้สถาบันการเงินต่างๆนานาลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินสำหรับประชาชนและ SME กันด้วยโดยครอบคลุมธุรกรรม19รายการด้วยกันซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคม2569นี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงในช่วงน้ำท่วมกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลได้สั่งกรมปศุสัตว์นี่แหละไปทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดในช่วงน้ำท่วมหน้าฝนแบบนี้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องที่ทางรัฐบาลได้สั่งให้กรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และครับบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศไทยทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ไปยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเลยทีเดียวครับเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกกันก่อนครับโดยในส่วนของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์เลี้ยงชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วครับเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาครับรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆนานาให้เพียงพอต่อความต้องการกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงแบบนี้และก็แปรปรวนอย่างรวดเร็วแบบนี้มักจะส่งผลกระทบโดยตรงแหละครับซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ง่ายครับจึงขอให้เกษตรกรทั้งหลายโปรดหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของท่านหากพบว่ามีอาการผิดปกติก็ทำยังไงก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบโดยทันทีทันใดเลยครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:52 ครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าและต้อนรับพี่แอลกลับเข้าสู่โต๊ะจัดรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้ไปไหนมาครับ
1: ไป
0: ส่งแฟกมา
1: ไปธุระนิดนึง
0: สำหรับเช้าวันนี้ครับเอาละครับช่วงนี้เรามาดูข่าวของแต่ละจังหวัดนะครับข่าวภูมิภาคกันบ้างนะครับไปกันที่จังหวัดเลยกันก่อนเลยครับผมเป็นแอปพลิเคชันดีๆสำหรับใครที่อยู่ที่จังหวัดเลยหรือว่าจะไปเที่ยวจังหวัดเลยนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยเปิดตัว LINE Official ครับชื่อว่าไปกันเลย
1: นะ
0: ฮะไปกันเลยเนี่ยคือ PAI ไปกันก็คือ GUN เลยก็คือ LOEI ไปกันเลยนะฮะนี่คือแอปอะไรครับนี่คือแอปในการเช็คข้อมูลรถโดยสารประจำทางได้ตลอด24ชั่วโมงใครจะไปเที่ยวจังหวัดเลยหรือว่าพี่น้องที่จังหวัดเลยนะครับอยากเช็คนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยครับขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวครับใช้บริการ LINE Official Account นะครับไปกันเลยนะครับเพื่อเข้าถึงข้อมูลการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางในจังหวัดเลยได้อย่างครบถ้วนและทันสมัยนะครับรองรับการเดินทางในยุคดิจิทัลครับซึ่งสามารถเช็คเส้นทางรถโดยสารได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ครับนอกจากเช็คได้ท่านยังสามารถร้องเรียนได้นะครับตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะน่าโหลดนะเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ
0: LINE Official นะ
1: เออธรรมชาติเยอะเหมือนกันอ่ะปัตตานีก็พร้อมที่จะจัดงานมหกรรมปัตตานี9ดียนต์เสน่ห์5วิถีชุมชนแต่ว่าเขาจะจัดกัน2สเต็ป2ครั้งด้วยกันในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาจัดขึ้นกันระหว่างวันนี้ช่วงนี้เขาจัดอยู่นะคะถึง6มิถุนายน2569ที่ถนนนรินทราชริมแม่น้ำปัตตานีตั้งแต่15 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกา
0: ก็คือวันนี้พรุ่งนี้บ่าย3ถึง4ทุ่ม
1: ส่วนในครั้งที่2เดี๋ยวเขาจะจัดอีกครั้งนึงในครั้งที่2วันที่16ถึง17มิถุนายนที่ลานโรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานีเอาเวลา15 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาเช่นกันซึ่งงานนี้เขาก็จะมีทางวิถีทางวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็ของวิถีชุมชนต่างๆอัตลักษณ์ต่างๆมาจำหน่ายด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับผมก็ขอแสดงความยินดีแล้วกันนะยังไม่ได้พูดออกสื่อเลยนะฮะว่ายินดีกับทีมฟุตบอลปัตตานีด้วยนะที่เลื่อนชั้นเข้ามาเล่นในไทยลีกแล้วทำให้ในไทยลีกปีหน้าเราจะมีทีมจากทุกภาคของประเทศไทยนะฮะยินดีกับแฟนๆของพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้เชียร์บอลอย่างสนุกในฤดูกาลหน้าด้วยสำหรับปัตตานีที่ขึ้นมาไทยลีกนะครับเอาละครับไปต่อกันที่ลงใต้กันต่อแล้วกันนะฮะที่เบตงจังหวัดยะลานะครับเตรียมจัดงานประเพณีของดีเมืองเบตงนะครับกิ่งกาชาดนะครับวันที่12ถึง21มิถุนายนนี้นะครับโดยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีของดีเมืองเบตงเบตงนี่ของอร่อยเยอะนะที่ผมชอบคือมีไก่เบตงนี่ขึ้นชื่อแน่นอนแล้วก็มีผัดหมี่ที่เบตงนี่ขึ้นชื่อเหมือนกัน
1: เป็นยังไงไก่เบตง texture เป็นไงไหนเล่า
0: โอ้โห
1: เล่าสั้นๆ
0: สั้นๆเลยนะนุ่ม
1: ค่ะ
0: ฉ่ำ
1: ว้าว
0: ไม่เอาตรงๆเลยไม่แบบไม่อวยนะไก่นุ่มรสชาติฉ่ำคือยังไงก็อร่อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงนะครับโดยจัดขึ้นนะครับ 12-21 มิถุนายนนี้นะฮะ10วัน10คืนเต็มที่ไปเลยนะฮะเป็นงานประจำปีของอำเภอเบตงนะครับจัดขึ้นที่บริเวณของหน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแล้วก็สวนน้ำที่เทศบาลเมืองเบตงนะครับงานนี้กิจกรรมมากมายครับทั้งวัฒนธรรมความบันเทิงเป็นงานที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้นะครับเป็นการออกร้านนาวากิ่งกาชาดนะครับลุ้นรางวัลต่างๆนะครับมหกรรมของดีเมืองเบตงมีทั้งสินค้าชื่อดังของท้องถิ่นนะครับมีจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นสินค้าโอท็อปคุณภาพดีนะครับใครจะไปเที่ยวเบตงแนะนำไปช่วงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าไปเบตงเที่ยวงานเบตงแล้วก็ไปทะเลหมอกอายเวงได้เลยนะฮะเยี่ยมเลย
1: ค่ะอ่ะมาปิดท้ายที่สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่เรื่องของการควบคุมการนำ power bank ขึ้นเครื่องบินนะคะเพื่อเป็นไปตามความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล นะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะสำหรับข้อกำหนดใหม่เนี่ยในการที่จะนำ power bank ขึ้นเครื่องบินนะคะก็คือเขาบอกว่าห้ามใส่ในกระเป๋าที่จะโหลดใต้เครื่องโดยเด็ดขาด
0: แต่
1: ถ้าเกิดว่าจะนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็คือสามารถจะทำได้ในเฉพาะรูปแบบสัมภาระติดตัว
0: ใช
1: ่หรือว่า carry on เท่านั้นนะคะหมายความว่าคุณต้องอยู่ติดตัวและที่สำคัญไม่ใช่ว่าใส่กระเป๋าแล้วเอาไปวางไว้บนชั้นที่อยู่บนเหนือศีรษะเนี่ยตรงนั้นก็ห้ามเหมือนกันคือ power bank เนี่ยจะต้องอยู่กับตัวท่านเท่านั้นนะคะอันนี้คือล่าสุดแล้วก็จะต้องมีความจุขนาดไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมหรือว่าหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนที่จะได้พกพาขึ้นไปนะฮะอันนี้คือล่าสุดที่เขาออกข้อกำหนดออกมาก็ขอให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดไปด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าจากสถิติคือเกิดเหตุจนเพลิงไหม้นะที่คือในกระเป๋าในเครื่องบินนั่นคือถือว่ามีความอันตรายเป็นอย่างมากก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยเพื่อเป็นไปตามความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโดยล่าสุดค่ะ
0: ครับผม 6:58 นะครับวันนี้เรา2คนนะฮะคุณชยานันท์และผมพฤทธ์ลาไปก่อนนะครับพบกับรายการข่าวเช้าได้ในทุกวันเวลา 6:07 วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานี
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและหากเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี
1: ้ผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ประกาศไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนทัพนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนพ่ายเจ้าภาพจีน2-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและจำเป็นต้องตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพราะถือว่ามีอุปการะเลี้ยงดูแต่หากเป็นผู้เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิโครงการเป็นระยะเวลานานทางนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและตกหล่นไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดส่วนข้อท้วงติงเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดว่าจะมีการทบทวนสิทธิในโครงการครั้งหน้าหรือไม่
3: คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังตอนนี้เราให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆ
2: สอดคล้องกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาแบบเดิมที่ดูรายละเอียดรวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริง